0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailandด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก 9,999 ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
5: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
3: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิษาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
6: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
7: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือยาวๆนะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหาร หากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิทัลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ

0: อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิดที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
0: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
1: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนน์ในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนน์มักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประจำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมมาครอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีน

0: เท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27
2: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะ ดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอรรถแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
11: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาพร้อมกันไปด้วย การนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ง่ายไม่ใช่ยากมันคากิเลสในหัวใจของเราต่างหากจึงว่ายากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงอย่าไปนั่งก้มลงไปมากอย่าไปเงยอย่าไปเอียงข้างซ้ายข้างขวานั่งยืนตัวตรงบั้นเอวไม่ให้กองไม่ใช่คนเท่าหลังกองคอนนมให้หลังซื่อนั่งสง่าผ่าเผยอย่าได้หน้าหิ้วคิ้วกระหมวดทำจะใจให้เบิกบานหน้าตาให้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอกไขไหล่ผึ่งหน้าตาเบิกบานไล่ที่เศร้าเหงานอนออกไปให้หมดสิ้นยังจิตใจให้ข้ามพ้นจากอุปสรรคต่างๆนานาโดยเฉพาะเวลานี้กำลังเข้าฤดูหนาวเจ็ดมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาว่าหนาวเราไม่สบายหนาวก็คือความทุกข์ของโลกของรูปขันธ์นั่นเองเมื่อความทุกข์ไม่ว่าจะหนาวร้อนภัยอันตรายใดๆก็ตามพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านตรัสว่าเมื่อมีทุกข์อันใดเกิดขึ้นอย่าไปบ่นให้อดทนเอาหนาวมาเราก็อดทนเอาได้ร้อนมาก็อดทนได้ฝนตกมากน้ำท่วมก็อดทนเอาอย่าไปบ่นให้มันว่าน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำมันไม่ว่ามนุษย์คนเรามันว่าพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นไม่ใช่ไปแก้อื่นแก้ใจกิเลสราคะในใจของเราเลยให้หมดไปสิ้นไปแก้ใจกิเลสโทสะใครว่าอะไรพูดอะไรทำอะไรไม่ถูกใจตัวที่โกรธอันนี้แหละฆ่ามันตายเคยอย่าต่อเติมส่งเสริมเมื่อไม่ต่อเติมส่งเสริมมันก็ดับไปเหมือนไฟมันลุกขึ้นเราก็รีบดับหรือระวังไฟไม่ให้มันเกิดขึ้นทีนี้คนเราไม่เป็นอย่างนั้นพอไฟมันเกิดขึ้นเอาเชือกเพลิงเชือกไฟใส่เข้าไปอีกมันก็ลุกใหญ่การภาวนาบริกรรมไม่ว่าจะเป็นบริกรรมอันใดคือว่าเป็นอุบายให้จิตใจนี้สงบตั้งมั่นให้ได้ถ้าจิตสงบตั้งมั่นไม่ได้อะไรไม่ได้หมดเลยดูองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายก็ให้ตายอยู่ในที่นั่งภาวนานี้พระองค์ไม่ท้อถอยในหัวใจ ด้วยอำนาจทานบารมีศีลบารมีของพระองค์พาให้นำพระทัยใจพระพุทธเจ้าองค์อาจกล้าหาญเรียกว่าไม่กลัวตายแล้วท่านยังสามารถตั้งใจลงไปว่าถ้าหากว่าคืนนี้ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดไม่บิณฑบาตมาฉันมาเสวยอะไรแหละข้าจะยอมตายในที่นั่งนี้เมื่อท่านระลึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ข้อแต่ละข้อละข้อท่านบำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติและปัจจุบันชาติได้ครบถ้วนอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดที่ว่าทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีคือพระองค์ทำได้ไม่ใช่พระองค์พูดได้อย่างเดียวพระองค์ทำได้ตัดได้ละได้จริงๆเมื่อพระองค์ระลึกถึงบารมีธรรมทั้ง30ทัศนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยมีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงยิ่งกว่าแผ่นดินนามพระทัยใจพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าแผ่นดินอย่างไรพระองค์ไม่หวั่นไหวแผ่นดินยังมีหวั่นไหวได้คิดดูสิเวลาแผ่นดินที่โน้นที่นี่มันหวั่นไหวแผ่นดินไหวนะบ้านเรือนมนุษย์พังทลายไปแต่ด้วยสัจจะอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้าของเรานั้นมั่นคงกว่าแผ่นดินท้องฟ้าไม่หวั่นไหวคือท่านสละความสุขสะดวกสบายออกจากจิตใจของท่านได้หมดกิเลสราคะท่านก็เลิกละได้กิเลสโทสะท่านก็ตัดขาดเรียกว่าตัดสลู่กิเลสโมหะท่านก็ละทิ้งตัดขาดเมื่อพระองค์ตัดละทำลายกิเลสเหล่านี้แล้วเจตใจของพระองค์ก็หลุดพ้นคำว่าหลุดหรือพ้นออกมามันไม่ใช่ว่าอยู่ในกิเลสมันถอดออกมาถอนออกมาเจตใจพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่ามนุษย์ที่สมมติว่าทองคำเป็นโลหะที่สวยสดงดงามสีสันวรรณะดีแต่ว่าทองคำที่เราเห็นว่าเป็นทองคำเดิมมันอยู่ในแร่ในหินแร่ทองคำมนุษย์ไปขุดค้นเอามาแล้วก็หลอมหล่อใช้ความร้อนที่สุดทองคำน้ำทองคำก็ไหลออกจากแร่นั้นจากหินนั้นเป็นโลหะทองคำผ่องใสบริสุทธิ์ทีนี้จะเอาแร่ทองคำนั้นไปคลุกเข้ากับหินแร่ธาตุหินที่มันอยู่นั้นก็ไม่ได้ละมันออกมาได้แล้วเนลาจิตใจพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายคือมันออกมาแล้ว ออกจากคารวาสญาติโยมออกจากกิเลสความโกรธความโลภความหลงเหมือนแร่ทองคำมันไหลออกมาจากโลหะแร่ทองคำนะแต่ว่าแร่ทองคำในเมื่อเวลาทองคำมันอยู่ในแร่ไม่ใช่ว่าไปตั้งนโมขอให้แร่ทองคำมันไหลออกจากทองคำไหลออกจากแร่ทองคำมันไม่ไหลแหละมันจะไหลได้ยังไงเขาเอาไฟเผาเขาเอาความร้อนเผาเข้าจนกระทั่งว่ามันร้อนสุดขีดเหลือวิสัยทองคำจะอยู่ในแร่ได้แล้วไหลออกมาในละใจเราทุกคนที่ว่าทำไมข้าพเจ้าจึงละความโกรธไม่ได้ละความโลภไม่ได้ละความหลงไม่ได้มันก็แบบนี้แหละคือการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานการนั่งสมาธิเดินจงกรมทำอะไรมันได้นิดนิดหน่อยๆมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันยังไม่เต็มที่แล้วก็ไปท้อแท้อ่อนแอมีแต่ความอยากได้ว่าทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะได้สำเร็จเร็วเร็วก็ภาวนาอย่าไปท้อถอยสิดูตัวอย่างเขาเผาแร่ทองคำเอาจนทองคำไหลออกมาได้เราทุกคนมีกายมีรูปมีนามมีกายมีจิตนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านามรูปังอนิจจังนามและรูปไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามและรูปเป็นทุกข์นามรูปังอนัตตานามและรูปไม่ใช่ตัวตนของเราสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้มันเป็นเพียงปริยัติธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วเราที่จะมาทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจึงจะเข้าใจว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงอันความไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกยอมย่ามีอยู่ทุกโลกแล้วไม่ว่าโลกใดมันไม่เที่ยงทั้งหมดแต่ว่าผู้ปฏิบัติจิตใจไม่ตั้งมั่นเสียก่อนมันมองไม่เห็นกิเลสโลเลมันมีอยู่ในจิตในใจนี้ตาเห็นรูปกิเลสโลเลมันก็หลงไปตามรูปหูฟังเสียงกิเลสโลเลมันก็หลงไปตามเสียงคือไม่ตั้งมั่นลงไปในจิตในใจให้มั่นคงที่สุดมั่นคงขนาดไหนน่ามั่นคงกว่าแผ่นดินแผ่นดินยังหวั่นไหวได้จิตใจพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่หวั่นไหวมันจะตายก็ช่างมันเป็นไรธาตุดินมันตายธาตุน้ำมันตายธาตุไฟมันตายธาตุลมมันตายความจริงธาตุดินเขาก็ไม่ได้ตายไปไหนร่างกายมนุษย์คนเรามันแตกไปมันก็ไปสู่ดินมันไม่ได้ตายไปไหนมันเปลี่ยนที่มาประชุมกันอยู่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่ต่างหากมันตายแล้วธาตุดินมันก็ลงสู่ธาตุดินจะเผาไฟฝังดินมันก็ดินนั่นแหละธาตุน้ำมันก็ไปในธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ไปตามธาตุไฟธาตุลมไอ้ความจริงมันไม่ได้ตายคำว่าตายมนุษย์สมมติเอาที่มันมาประชุมกันเข้าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเมื่อถึงเวลาแตกดับทำลายตายไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่มันก็แปลสภาพไปสู่ธาตุเดิมของมันอยู่ที่เดิมนั่นแหละ ผู้มีปัญญาภาวนาจนเห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมมองเห็นไม่เห็นอย่างใดมันมีอยู่มันตำตาอยู่ตลอดเวลาอันสิ่งที่ไม่เที่ยงตัวเรามันเที่ยงที่ไหนทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องมารดาในท้องแม่ทำไมไม่อยู่ในท้องแม่นั้นเกิดมาทำไมก็นั่นแหละคือความมันไม่เที่ยงมันอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งของมันเท่านั้นเองแล้วก็คลอดมาเกิดมามาร้องไห้น้ำตาไหลวุ่นวายอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะทางนอกอีกไม่นานด้วยอำนาจบิดามารดาผู้บังเกิดกล่าวให้น้ำให้อาหารให้น้ำนมโลกประขันร่างกายนี้มันก็เจริญไปโดยลำดับหมายถึงผู้ที่มันยังเจริญไปถ้าผู้บางคนก็เกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีไม่แน่ที่มันเจริญไวใหญ่โตอาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าช่วยดูแลรักษาไม่ใช่เราใหญ่มาเองมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายสัตว์บางจำพวกมันเกิดมามันหากินเองได้มนุษย์เรามันไปหากินเองได้ที่ไหนหากินเองไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลรักษาแล้วตายตายลูกเดียวแต่นั้นคนเราที่ไม่รู้จักคุณบิดามารดาที่เลี้ยงนางลมผู้ดูแลเข้าใจว่าไม่มีผู้มีคุณไม่เห็นผู้มีคุณผู้มีคุณแก่เราบิดามารดาเป็นผู้มีคุณหรือว่าเป็นอาจารย์ต้นอาจารย์แรกเป็นพระอรหันต์ของโลกฉะนั้นท่านจึงให้เคารพนับถือบิดามารดาไม่ใช่เราใหญ่เองเราได้พึ่งพาบุญบารมีของพ่อแม่จึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเมื่อเราได้พึ่งบุญบารมีของท่านแล้วเราต้องเห็นคุณของท่านท่านเลี้ยงเรามาใหญ่แล้วเราก็ต้องภาวนาทำคุณงามความดีให้มันเจริญก้าวหน้าแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วส่วนหนึ่งเรียกว่าแบ่งมาเป็นตัวเราพ่อแม่อยู่ที่ตัวเราแบ่งเอาธาตุดินน้ำไฟลมจากท่านมาเราต้องรักษาตัวเราให้ดีให้ตั้งอยู่ในการบำเพ็ญทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของตนอย่าได้มีความท้อถอยมันจะหนาวขนาดไหนก็ไม่หวั่นไหวทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาสงบจิตสงบใจให้ได้ทุกคืนเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนหรือว่าเราจะละกิเลสครั้งเดียวให้มันหมดสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายนั้นก็ได้มรรคผลนิพพานสัทโธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระปริยัติปฏิบัติปฏิเวกมันมีอยู่ครบถ้วนถ้าเราเล่งภาวนาไม่ท้อถอย ไม่ถอยหลังเข้าหากิเลสไม่ถอยหลังเข้าครองลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสราคะโทสะโมหะมีมากน้อยเท่าไหร่ละเด็ดขาดในใจของเราไม่เกี่ยวเกาะกังวลจนเด็ดขาดได้เมื่อมันออกได้ละได้จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าแร่ทองคำกับทองคำมันแยกกันแล้วเดี๋ยวนี้จิตคนเรามันยังไม่แยกตปาธรรมมันยังไม่แผดเผากิเลสถ้ามันแยกออกไปได้มันยังอยู่ในหัวใจกิเลสราคะมันยังมาเป็นเจ้านายในหัวใจเราอยู่ต้องลุกขึ้นภาวนาตัดสินใจให้เด็ดขาดตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปอย่ามาลุ่มหลงมัวเมาเฮเฮฮาฮาอยู่ในโลกนี้เกิดมามีสมบัติอะไรติดตัวเรามาเวลาตายไปได้สมบัติพัสถานอะไรติดตัวเราไปคิดดูให้รู้แจ้งด้วยตนเองไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงจิตใจมันไปกินปองอยู่ทางไหนทำไมไม่ลุกขึ้นภาวนาตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาสิฟังธรรมไม่ให้เหงานอนฟังธรรมให้ธรรมในใจไปด้วยกิเลสราคะพระพุทธเจ้าสอนให้ละเราละหรือยังไม่ละก็ละเดี๋ยวนี้มันมีทุกข์มีโทษในกิเลสราคะตัณหาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้เห็นว่ากิเลสราคะตัณหานั้นเหมือนกับงูเห่างูจงอางงูที่มีพิษเมื่อเราเห็นงูก็ย่อมเห็นหัวงูเขี้ยวงูมันมีพิษถ้าเราประมาทไปใกล้ไปเหยียบมันมันก็กัดเอาต่อยเอาแล้วเราจะเป็นอย่างไรก็ตายไม่ตายก็คางเหลืองนี่แหละกิเลสราคะตัณหาน่ะเมื่อมันมีในใจของเราเราไม่ละไม่ถอนมันก็ก่อเหตุให้เป็นทุกข์จงให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองคนเราเกิดมาทีแรกนั้นเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวเราไม่ภาวนาละกิเลสอำนาจราคะตัณหาก็เกิดมีขึ้นในจิตในใจของเราเพราะมายึดว่าตัวเราของเรามาเห็นว่าราคะกิเลสเป็นความสุขมันให้ทุกข์เมื่อภายหลังแต่เราไม่เห็นเพราะว่ามารกิเลสมันบังหูบังตาไว้ไม่ให้ดูเมื่อเราปล่อยให้อำนาจกิเลสราคะตัณหามาอยู่ในใจมันก็เกิดเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาลูกของกูหลานของกูวุ่นวายต่อเนื่องกันไปโดยลำดับสิ่งเหล่านี้เราต้องกำหนดพิจารณาให้มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาตาใจของเราก่อนตามศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนถูกต้องตามธรรมนองของธรรมเราจึงจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมไว้ดีจริงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านข้ามพ้นไปได้ด้วยอุบายธรรมท่านไม่ท้อแท้อ่อนแอท่านลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของท่านได้เราไม่ได้นั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ตั้งใจไม่ลุกขึ้นนอนหลับนอนไหลอยู่ตลอดเวลาที่เรามาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่า อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองพาให้เกิดมาแล้วจะไม่ให้แก่มันก็ไม่ได้กั้นไม่อยู่เกิดมาแล้วจะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้อีกกั้นไม่อยู่เกิดมาแล้วจะไม่ให้ตายจะให้อยู่ท่าเดียวไม่ได้อีกเหมือนกันมีใครไม่ตายในโลกนี้รูปขันธ์เป็นเกิดได้ตายได้แม่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดับขันเข้าสู่นิพพานส่วนรูปร่างกายมันก็แก่ชราเจ็บไข้ตายเหมือนมนุษย์คนเรานั่นเองแต่จิตใจท่านไม่ตายใจท่านออกจากรูปจากนามจากตัวจากตนจากชาติจากจัตตกูลจากตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี่ท่านออกได้ด้วยปัญญาออกได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาออกได้ด้วยทานศีลภาวนาไม่ใช่ออกเอาดื้อๆไม่ได้ต้องรู้แจ้งแทงตลอดทบทวนไปมาทุกอย่างจนไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวเกาะกังวลในจิตใจของท่านเหมือนแร่ทองคำมันไหลออกจากแร่อย่างนั้นสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นภายในจิตใจย่อมบังเกิดมีขึ้นไม่ใช่นั่งนอนคิดฟุ้งซ่านอยู่ท่านทำงานเป็นงานภายในแม้งานภายในก็ตามมันก็เกี่ยวโยงถึงงานภายนอกกายวาจาจิตศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาให้นั้นอย่ามาลังเลสงสัยอยู่ให้รีบเร่งภาวนาเดินหน้าเดินหน้าเดินไปข้างหน้าอย่าไปท้อถอยอย่าไปถอยหลังเข้าคลองกิเลสอันใดที่เราได้เลิกได้ละมาได้แล้วก็ให้ละทิ้งต่อไปคุณงามความดีบุญกุศลอันใดที่เราทำได้ปฏิบัติได้แล้วก็รักษาไว้ทำเรื่อยไปคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ว่าให้พากันละบาปคือไม่ให้ทำบาปในทางกายต่อไปอีกไม่ให้พูดให้กล่าวบาปในทางวาจาอีกไม่ให้คิดบาปในใจอีกต่อไปเรียกว่าละบาปละบาปนั้นต้องละด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจจริงๆไม่ใช่ละแต่เพียงว่าคิดไปความคิดนิดหน่อยเท่านั้นพูดไปว่า
12: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
13: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-094

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ที่81เรื่องจากหลวงปู่ลิ้นทองหัดใหญ่สงขลาสิ่งที่เคยมีโอกาสอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมอีกท่านหนึ่งหลวงปู่ดินทรกิตติสัทโธแห่งวัดพุทธิการามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านได้กรุณาถ่ายทอดประสบการณ์ลงในหนังสือทิพย์ดังต่อไปนี้วันนั้นเป็นวันโกนหลวงปู่ตื้อท่านกำลังปลงผมอยู่ญาติโยมทางเชียงใหม่กลุ่มหนึ่งมากราบท่านในเวลานั้นพอดีคุณนายท่านหนึ่งอยากได้เส้นผมของหลวงปู่จึงบอกกับลูกศิษย์ของหลวงปู่ว่าตู้เจ้าตู้เจ้าช่วยเก็บเกศาของหลวงปู่ไว้ให้ด้วยนะหลวงปู่ตื้อท่านได้ยินจึงบอกคุณนายท่านนั้นไปว่าอย่าเลยนะคุณนายเดี๋ยวอาตมาจะให้อะไรดีๆคุณนายท่านนั้นแสนจะยินดีเมื่อหลวงปู่บอกจะให้อะไรดีๆจึงไม่ติดใจที่จะเอาเส้นเกศาของท่านพอปลงผมเสร็จหลวงปู่ท่านจะเอาน้ำราดให้เส้นเกศาที่กดแล้วไหลไปกับน้ำจนหมดสิ้นแล้วท่านก็ไปส่งน้ำเรียบร้อยแล้วจึงออกมาสนทนากับญาติโยมคณะชาวเชียงใหม่สนทนาธรรมอยู่กับหลวงปู่เป็นเวลานานพอสมควรเมื่อจะถึงเวลากลับคุณนายท่านนั้นจึงได้ทวงถามอะไรดีๆจากหลวงปู่หลวงปู่เจ้าคะในหลวงปู่บอกว่าจะให้อะไรดีๆแก่ดิฉันละเจ้าคะหลวงปู่ตื้อท่านยิ้มน้อยๆแล้วพูดว่าพุทโธธัมโมสังโฆแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าพุทโธธัมโมสังโฆได้แต่เลิศประเสริฐแล้วพระในประเทศทุกรูปจะต้องมีจะต้องถือพุทโธธัมโมสังโฆถ้าพระรูปใดไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆแล้วรู้ได้เลยว่าพระรูปนั้นเป็นพระปลอมขนาดขึ้นบ้านใหม่ยังต้องว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเลยนี่แหละอะไรดีๆที่หลวงปู่ท่านมอบให้คุณนายท่านนั้นตอนที่82ก็ไปถามหัวตอดูสิหลวงปู่ลิ้นทองได้เล่าเรื่องอำนาจพลังจิตของหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมดังนี้กล่าวกันว่าอำนาจพลังจิตของหลวงปู่ตื้อนั้นยอดเยี่ยมมากอย่าว่าแต่วัตถุสิ่งของที่ท่านปลุกเสกอธิษฐานจิตให้เลยแม้แต่ที่ท่านปัสสาวะรถใส่ยิงไม่ออกเลยนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเอามาคุยโม้เล่นๆเคยมีคนเอาปืนไปลองยิงมาแล้วปืนยิงไม่ออกกระสุนไม่ลั่นลูกศิษย์ผู้ที่เอาปืนไปลองยิงนั้นถึงกับตกใจประหลาดใจรีบวิ่งไปกราบเรียนถามหลวงปู่แค่ฟังไม่เป็นศัพท์เป็นภาษาหลวงปู่หลวงปู่ผมเอาปืนไปยิงหัวตอทำไมปืนยิงไม่ออกล่ะครับหลวงปู่ตื้อท่านตอบสวนมาทันทีว่าก็ไปถามหัวตอดูสิจะมาถามอาตมาทำไมตอนที่83ผมของกูเป็นลักควายพ่อมึงหรือหลวงปู่ลิ้นทองได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอำนาจพลังจิตและวาทะของหลวงปู่ตื้อต่อไปอีกว่ามีบางคนคิดพิเรนเล่นแปลกๆยิ่งกว่านั้นอีกถึงจะเอาเส้นเกศาของหลวงปู่ตื้อที่ท่านทวนทิ้งแล้วเอาไปลองยิงดูปรากฏว่ายิงไม่ออกพอลงมือยิงปืนไม่ลั่นก็รีบมาบอกหลวงปู่ตื้ออีกเช่นกันเพื่อหวังจะให้หลวงปู่ชมที่ตนเองค้นพบความมหัศจรรย์ถือว่าเป็นคุณความดีเกิดขึ้นกับตัวหลวงปู่หลวงปู่ครับผมลองเอาปืนยิงเส้นเกศาของหลวงปู่ดูมันยิงไม่ออกนะครับหลวงปู่หลวงปู่ตื้อย้อนถามเสียงดังว่าผมของกูเป็นลักควายพ่อมึงหรือผมของกูเป็นนอนจากแม่มึงหรือมึงเอาผมกูไปยิงทำไมทำอย่างนี้แสดงว่าไม่เชื่อกันนะสิแม่หลวงปู่ท่านจะกล่าวด้วยคำพูดที่ดุดันแต่สีหน้าอาการสงบเงียบแสดงชัดว่าการดุดันของท่านไม่ได้เป็นไปตามอารมณ์ปุถุชนแต่เป็นการตื่นสติให้พิจารณาถึงสิ่งอันควรไม่ควรเป็น
ไงล่ะครับคำพูดของท่านตรงดีไหมตอนที่84เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังคำบอกเล่าของหลวงปู่ลิ้นทองอีกเช่นกันพวกเครื่องรางของขลังต่างๆนี้หลวงปู่ตื้อท่านไม่ชอบเอามากๆอันนี้เป็นปฏิปทาที่โดดเด่นในลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระป่าท่านไม่ติดยึดกับสิ่งเหล่านี้การที่ท่านยอมให้ทำเหรียญตำพัดต่างๆหรือเป็นร่วมพิธีปลุกเสกต่างๆนั้นถือเป็นการอนุโลมทำนึกจิตเมตตาให้ใช้เป็นเครื่องระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยมั่นใจในความดีไม่ใช่เอาไว้ตีรันฟันแทงหรือเอาไปทำมาค้าขายเพื่อหาเงินกันมีครั้งหนึ่งผู้ทหารอากาศไปนมัสการท่านแต่ในใจอาจจะนึกปรามาสท่านอยู่และคงมีเหตุไม่ชอบมาพากลบางอย่างลุงปูตื้อท่านผุนพันลุกขึ้นเดินไปปัสสาวะเสร็จต่อไม้แล้วกล่าวเชิงท้าทายกับทหารกลุ่มนั้นว่าคนเราถ้ามันจะขลังต้องขลังกระทั่งเยี่ยวเอ้ายิงเลยทหารกลุ่มนั้นยิงปืนใส่ต่อไม้กระสุนไม่ลั่นแม้แต่นัดเดียวตอนที่85เหตุการณ์บนรถโดยสารหลวงปู่ตื้อดังระเบิดหลวงปู่ลิ้นทองเล่าเหตุการณ์ดังนี้เส้นทางเชียงใหม่แม่แตงในสมัยนั้นยังไม่เจริญมากๆแต่ก็มีรถยนต์โดยสารวิ่งรับส่งผู้คนบนเส้นทางสายนี้แล้วในปีที่หลวงปู่ตื้อกำลังบุกเบิกสร้างวัดป่าท่านจะต้องเดินทางไปมาระหว่างอำเภอแม่แตงกับตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อทำธุระในการก่อสร้างจึงจำเป็นจะต้องขึ้นรถโดยสารประจำทางไปมาอยู่บ่อยๆพวกรถโดยสารจะชินตากับหลวงตาพระป่าแก่ๆกับศิษย์ชาวเขาผู้เฒ่าที่โกนหัวนุ่งขาวห่มขาวสะพายย่ามเดินตามต้อยๆพวกรถโดยสารคงรำคาญเหมือนเสื้อหลวงตาพระป่ารูปนั้นออกการอยู่เพราะว่าพอขึ้นไปนั่งบนรถปุ๊บพระหลวงตาก็เอาเท้าขึ้นนั่งขัดสมาธิบนเบาะปั๊บแล้วก็นั่งหลับตาปีหลับเฉยโดยไม่สนใจใครช่างน่าเบื่อหน่ายและน่ารำคาญจริงๆผู้โดยสารคนอื่นๆนั่งห้อยขาบนเดียวกันได้3-4คนแต่หลวงตาแก่รูปนั้นนั่งเอ็นเต้อยู่คนเดียวในกลุ่มกระเป๋ารถจึงพูดถึงขอร้องถึงไม่พอใจพ่อหลวงตุ๊กเจ้าตื่นเอาตีนลงจากเบาะเนอร์ลงบ่ได้หลวงปู่ตอบทั้งที่ยังหลับตาอยู่กระเป๋ารถเริ่มมาโหเลือดขึ้นหน้าขณะนั้นรถกำลังตระเวนรับส่งผู้โดยสารตามรายทางกระเป๋าหนุ่มจ่าสะบัดเสียงดังมันเป็นไอ้ยังฮึจึงเอาตีนลงก็ได้พร้อมกันนั้นก็เอามือกระชากขาหลวงปู่เพื่อเอาลงจากเบาะทันใดคือถึงเครื่องยนต์ดับสนิทรถโดยสารหยุดกึกโดยฉับพลันผู้โดยสารต้องการหัวขมำไปตามๆกันหลวงปู่พูดขึ้นว่าหลวงตาบอกแล้วลงก็ได้คนขับพยายามติดเครื่องรถอยู่หลายครั้งแต่เครื่องยนต์ก็ไม่ติดผู้โดยสารก็สนใจไปลุ้นแต่เครื่องก็ไม่ติดสักทีหลวงปู่พูดขึ้นว่าผู้ใดเอาตีนกูลงมาเอาขึ้นคืนเนอร์กระเป๋ารถจำเป็นต้องทำด้วยความจำยอมจากนั้น

นั่งคุณเดียทั้งคันก็ยินดีตอนที่86เรื่องสามล้อเมืองเชียงใหม่เรื่องนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่นิ้วทองอีกเช่นกันหลวงปู่ตื้อเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่ท่านจะพักที่วัดเจดีย์หลวงแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็จะพากันไปทำบุญฟังธรรมและกราบคารวะท่านอย่างเนืองแน่นในช่วงเช้าตรู่ทุกวันหลวงปู่จะออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตรแล้วจะมีลูกศิษย์ลูกหามารอคอยใส่บาตรท่านตั้งแต่ประตูวัดเป็นแถวยาวเหยียดไปตามถนนและทุกเช้าเช่นกันบรรดาสารถีในเมืองเชียงใหม่ก็จะพากันจูงรถเดินตามหลวงปู่เป็นพรวนตอนฉากกลับจากบิณฑบาตต่างก็มารุมมาตุ้มยื้อแย่งหลวงปู่นิมนต์ให้ท่านนั่งรถสามล้อของตนเพื่อความโชคดีมีชัยว่ากันอย่างนั้นตอนแรกก็มีสารถีสามล้อคนอีสานไม่กี่คนมานิมนต์ให้ท่านขึ้นนั่งท่านก็เมตตาฉลองศรัทธาให้ทุกคันลงจากคันนี้ขึ้นคันนั้นแบ่งเฉลี่ยคันละนิดละหน่อยได้ทั่วถึงกันนับวันสามล้อก็มีมากขึ้นเพิ่มจำนวนเป็นร้อยๆคันทุกๆเช้าดังนั้นตอนหลวงปู่บิณฑบาตสุดแถวแล้วเดินจบวัดจึงมีเหตุการณ์เกือบกระจุดวุ่นวายต่างยื้อแย่งนิมนต์หลวงปู่ให้ขึ้นนั่งรถของตนบรรดาสารถีต่างล้อมหน้าล้อมหลังท่านดูมารุมมาตุ้มไปหมดเสียงนิมนต์ดังเซ็งแซ่หลวงปู่หลวงปู่ขึ้นรถผมหลวงตาขึ้นรถผมคนนั้นก็หลวงปู่คนนี้ก็หลวงปู่คนนั้นก็หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ดูสับสนวุ่นวายจนกระทั่งเกินที่หลวงปู่จะรับฉลองศรัทธาได้ไหวปัญหาจึงเกิดขึ้นเช้าวันหนึ่งเป็นเช้าที่หลวงปู่แก้ปัญหาในขั้นแตกหักไม่มีใครคาดคิดเรื่องนี้ตอนหลวงปู่เดินกลับวัดสามล้อเป็นร้อยก็มามารุมมาตุ้มหลวงปู่อีกเช่นเคยครั้งนี้ก็หลวงปู่ครั้งนั้นก็หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ว่าคาถาคำเดียวว่าขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้ไปตลอดทางหลวงปู่เดินไปเรื่อยจนจะถึงประตูวัดแล้วสร้างความผิดหวังให้บรรดาสามล้อเป็นอย่างมากทันใดนั้นมีสามล้อหนุ่มคนหนึ่งแกคงบ้าบิ่นพอสมควรตัดสินใจจู่โจมเข้าอุ้มหลวงปู่เอาไปนั่งบนรถสามล้อของเขาทันทีครั้นเมื่อล่างหลวงปู่แตะเบาะนั่งเท่านั้นทุกคนตกใจเสียงโป้งโป้งโป้งสามครั้งติดกันเสียงดังสนั่นเส้นยางระเบิดทั้งสามเส้นทุกคนที่อยู่ณที่นั้นต่างตะลึงตาค้างไปตามๆกันตอนที่87การรักษาศีลสิกขาบทของพระเนนไม่มียกเว้นโดยเด็ดขาดในวงสนทนาของบรรดาผู้ศรัทธาในสายพระป่าก็หลวงปู่มั่นบุริทัตโตถ้าหยิบยกเรื่องของหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมธรรมโมมาสนทนาคราใดก็ตามจะต้องได้รสชาติในวงสนทนาเป็นอย่างดีรวมทั้งได้หากันตึงทีเดียวปฏิปทาของหลวงปู่ตื้อนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านซึ่งไม่เหมือนของครูบาอาจารย์องค์ใดๆเลยเรื่องการสั่งสอนศิษย์แบบทุบกิเลสตรงๆนี้หลวงปู่ท่านถนัดเป็นพิเศษเรื่องการรักษาความสะอาดของวัดศาลากุฏิที่พักอาศัยหลวงปู่ตื้อท่านเข้มงวดมากเป็นกิจวัตรของพระเนรในสายของวัดป่าที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นอย่างดีเรื่องการรักษาศีลรักษาวินัยของพระเนรหลวงปู่ก็เข้มงวดชนิดไม่มีย่อหย่อนให้เลยหลวงปู่ท่านจะถามพระเนรในวัดทุกรูปว่าศีลทั้ง227ข้อนั้นมีข้อใดเมื่อพากันปฏิบัติแล้วให้ถึงกับใจขาดตายบ้างมีไหมพระเนรกลับเรียนไปว่าไม่มีครับหลวงปู่ก็ว่าถ้าเช่นนั้นต้องพึงระมัดระวังอย่าล่วงในศีลนั้นไม่มียกเว้นแม้แต่ศีลข้อเล็กๆน้อยๆหลวงปู่ตื้อท่านอบรมสั่งสอนศีลของท่านว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆนั่นแหละสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใหญ่ๆการเริ่มต้นในสรรพสิ่งทั้งปวงเริ่มแต่เล็กๆมาก่อนแม้แต่จุดรอยรูรั่วเล็กๆให้น้ำหยดจากหลังคาถ้าไม่รีบแก้ไขในที่สุดก็เป็นรูขนาดใหญ่ได้

จะเริ่มประพฤติชั่วจากครั้งแรกขโมยสตางค์แม่แค่สลึงเดียวก่อนต่อไปก็ขโมยวัวควายฉกชิงวิ่งราวสุดท้ายก็เข้าไปอยู่ในคุกเพราะเป็นโจรปล้นศีลสิกขาของบรรดาพระเนรหลวงปู่ท่านจะกวดขันแม้ข้อเล็กๆน้อยๆก็ไม่ละเว้นเพราะเป็นอาบัติซึ่งมักจะถูกมองข้ามไปพระเนรบางลูกคิดว่าไม่สำคัญหลวงปู่ท่านกล่าวเปรียบเทียบว่าให้พิจารณาเวลาที่เศษผงเข้าตานั้นมีแต่ฝุ่นเล็กๆเท่านั้นก้อนหินเท่ากำปั้นนั้นไม่เคยปลิวเข้าตาพระเนรเลยหลวงปู่ท่านถามพระเนรว่าเวลาสะดุดตอไม้เราเคยสะดุดตอไม้ขนาด 4-5 คนโอบไหมเห็นมีแต่ตอไม้ขนาดเท่านิ้วก้อยที่พระเนรเดินสะดุดจนเป็นแผลอาบเลือดอันภิกษุที่ก้าวล่วงในศีลเล็กน้อยก็เหมือนกับขโมยเงินสลึงเดียวของแม่เป็นการเริ่มต้นแน่นอนที่สุดในเมื่ออาบัติปาจิตตียังก้าวล่วงเกินได้แล้วศีลในข้อสังฆาทิเศษก็ย่อมเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วนับภาษาอะไรกับศีลในข้อปราชิกตอนที่88อย่าคิดว่าศีล227นั้นไม่มีใครประพฤติตามได้หลวงปู่ตื้ออัจฉรัตโมกวดขันเรื่องศีล227ข้อพระของภิกษุว่าอย่าได้มองเห็นไปว่าศีลทั้ง227ข้อนั้นในโลกนี้จะไม่มีผู้ที่ประพฤติตามได้ผู้ที่ขาดเช่นนั้นคือผู้ที่มีจิตไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมวินัยเป็นการตีความเข้าข้างตัวเองที่ตกอยู่ภายใต้จิตใจฝ่ายต่ำที่ครอบงำจึงตีความมาว่าไม่มีภิกษุรูปใดจะทำตามพุทธบัญญัตินั้นได้เห็นไปว่าการปฏิบัติตามศีล227ข้อทั้งหมดนั้นตึงเกินไปถึงกับสมณะบางรูปบางสำนักสอนกันว่าศีลทั้งหมดรักษาไว้แต่ปาราชิก4ข้อก็พอโถน่าสงสารก็เลยไม่ต้องเป็นพระกันเลยหลวงปู่ย้ำว่าการเป็นพระไม่เว้นในศีลข้อใดข้อหนึ่งแม้แต่มุสาวาทเพราะมุสาวาทนี้ยังเป็นศีลของคฤหัสถ์ด้วยเป็นแค่เบญจศีลที่ทำให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถือเพียงแค่ศีล5ของคฤหัสถ์เท่านั้นก็ยังไม่ได้จะเป็นศีล10ของสามเณรก็ยังไม่ได้เสร็จแล้วถ้าภิกษุกล่าวมุสาวาทโกหกตอแหลแค่เป็นมนุษย์สมบูรณ์ยังเป็นไม่ได้ประสาอะไรที่จะเป็นพระหลวงปู่สอนว่าที่ให้พากันปฏิบัติตามพุทธบัญญัตินี้หาได้เป็นเรื่องเคร่งเรื่องตึงที่ตรงไหนเพราะเพียงแค่งดเว้นในสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงห้ามไว้และประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์สอนกันเท่านั้นพระเนรในวัดทุกลูกจะอยู่ในสายตาหลวงปู่ตื้อตลอดเวลาถ้าประพฤติไม่สมควรสอนไม่ได้ท่านจะบอกไม่พึงปรารถนาให้พิจารณาตัวเองไปเสียให้พ้นวัดตัวอย่างพระเนรที่หัวดื้อเตือนแล้วเตือนอีกก็เช่นมีพระภิกษุรูปหนึ่งที่วัดแอบเห็นจดหมายติดต่อกับคราวาสการดึกดื่นไม่เอาเวลามาภาวนาปรากฏว่าเสียงไม้เท้าฟาดข้างกุฏิหลวงปู่ตวัดเสียงเขียวไล่พิสูจน์รูปนั้นด้วยเสียงอันดังไปว่าไปไปซะไปอยากไปนอนกอดขี้ก็ไปตอนที่89แม้พระผู้ใหญ่หลวงปู่ก็ว่าเอาแรงอย่าว่าแต่ลูกศิษย์เลยที่หลวงปู่ตื้อท่านเตือนเมื่อเวลาหลงผิดหรือประพฤติไม่เหมาะสมกับความเป็นพระแม้แต่พระผู้ใหญ่หรือสหธรรมิกของท่านหลวงปู่ก็ไม่เว้นท่านจะบอกจะเตือนตรงๆบางทีก็แรงๆด้วยมีตัวอย่างตอนหนึ่งในประวัติของหลวงปู่บุญทันที่ตัปปัญโยแห่งวัดป่าประดูอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ในสายกรรมฐานของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่บุญทันท่านเล่าว่าในระหว่างที่ท่านเล่นความเพียรอย่างหนักทำให้ท่านหลงสำคัญตนว่าท่านสำเร็จหมดจากกิเลสแล้ว
จึงได้ออกติดตามหาหลวงปู่มั่นเพื่อจะแจ้งความเหน็ดใจให้พระอาจารย์ได้รับรู้หลวงปู่บุญทันติดตามหลวงปู่มั่นจนไปพบที่เชียงใหม่เราเข้าไปนมัสการพระอาจารย์แล้วกราบเรียนอย่างถ่อมตนว่าสำคัญว่ากับผมเดินทางมาทางอากาศหลวงปู่ตื้ออยู่ในที่นั้นด้วยก็ออกไปยืนเหงียนหน้าที่ไปบนท้องฟ้าทำท่าเราดูหลวงปู่บุญทันแล้วพูดเตือนท่านด้วยเสียงอันดังว่าโน่นพระอรหันต์ผีบ้าพระอรหันต์โลกีพระอรหันต์เวนตายเวนเกิดมาแล้วโน่นเหาะมาแล้วตอนที่90ดิฉันปล่อยวางหมดแล้วเรื่องนี้หลายคนบอกว่าสะใจบางคนก็ว่าแรงไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการหลวงปู่ตื้ออาจารย์รัฐโมได้รับนิมนต์ชั้นเทพในการจัดอบรมกรรมฐานให้แก่พระและญาติโยมมีผู้สนใจใคร่ธรรมมาเข้าร่วมอย่างเนืองแน่นในวันนั้นหลวงปู่ท่านแสดงธรรมได้อย่างจับใจได้อรรถรสในเบื้องต้นท่ามกลางและปริโยสารอะไรเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ตลอดจนวิธีดับทุกข์อะไรที่ควรมั่นอะไรที่ควรปลงควรปล่อยวางไม่ควรยึดว่าเป็นตัวกูของกูว่ากันว่าหลวงปู่ตื้อได้แสดงธรรมให้สาธุชนที่อยู่ณที่นั้นตรองตามและเห็นจริงได้เสมือนแง่สิ่งที่คว่ำเสมือนจุดประทีปโคมไฟในที่มืดเสมือนชี้ทางให้กับผู้ที่หลงทางอุบาสกอุบาสิกาที่ได้สดับเทศนาของหลวงปู่ตื้อในครั้งนั้นแล้วต่างก็รู้สึกปิติอิ่มเอิบในบุญรู้สึกปลอดโปร่งเบากายเบาใจต่างก็รู้สึกว่าภายในจิตได้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วพอหลวงปู่เทศจบลงท่านว่าเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้เราญาติโยมสาธุเสียงดังสนั่นหน้าอนุโมทนายิ่งสุดจะเก็บความปิติไว้ได้มีอุบาสกท่านหนึ่งแบบผู้คนเข้ามาข้างหน้าสุดใกล้กับหลวงปู่ที่สุดแล้วรายงานผลว่าหลวงปู่เจ้าคะดิฉันได้ฟังหลวงปู่เทศแล้วรู้สึกเบากายเบาใจดิฉันปล่อยวางได้หมดเลยเจ้าค่ะหลวงปู่กล่าวด้วยเมตตาอนุโมทนาด้วยคุณโยมที่ได้ดวงตาเห็นธรรมจริงๆนะคะหลวงปู่เดี๋ยวนี้ดิฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปแล้วปล่อยวางได้หมดเลยเจ้าค่ะอีตอแหลไม่มีใครคาดคิดว่าหลวงปู่จะอนุโมทนาด้วยการหักมุมเช่นนี้ว้ายตายแล้วทำไมหลวงปู่จึงมาด่าอีฉันแล้วรีบผุนผันลุกหนีด้วยความโกรธยังเป็นฟืนเป็นไฟบ่งบอกลักษณะของคนปล่อยวางได้อย่างประจักษ์ชัดหลวงปู่ได้แต่หัวเราะหึ่งๆในลำคอขณะเดียวกันบนศาลาการประเรียนช่วงเงียบกริบตามด้วยเสียงซุบซิบและบางส่วนก็หัวเราะสะใจอ้อคนปล่อยวางมีลักษณะเช่นนี้เองหนอ

แค่นี้ก็มีความสุขต้อนรับทุกขณะด้วยเจตนาที่ดีทุกวินาทีคืองานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่เคยเห็นผู้อาวุโสหลายคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยอาหารมากมายชั้นเลิศหรูแต่กลับขอข้าวต้มถ้วยเล็กๆผักดองหรือเต้าหู้ยี้อยู่และกินอาหารอย่างเรียบง่ายด้วยความสุขสบายใจไม่ว่าวันแดดออกหรือฝนตกพายุร้ายหรือลมหนาวก็ยิ้มรับได้ด้วยใจมีความสุขบางคนเผยเคล็ดลับว่าไม่รู้จะคิดให้ทุกข์ใจไปทำไมเพราะวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกเพียงแค่นี้ก็มีความสุขแล้วบางครั้งการคาดหวังอะไรมากเกินไปจนละทิ้งปัจจุบันอันมีค่าที่อยู่ต่อหน้าไม่ว่าเกร็ดหิมะอันสวยงามหรือลูกเห็บที่ร่วงมาจากฟากฟ้าดุจเพชรนิลจินดาหรือน้ำค้างริมหน้าต่างผู้คนที่กำลังเคลื่อนไหวทำงานตามหน้าที่อยู่รอบข้างคนสวนใต้แสงแดดคนกวาดถนนบนทางเท้าลองคิดดูสิว่าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของขวัญอันดารดาษเหล่านี้จะงดงามตระการตาควรค่าแก่ความเคารพอ่อนน้อมและเมตตาสักปานใดรวมถึงคุณค่าในจิตใจที่ได้รับได้เรียนรู้จากปรากฏการณ์ต่างๆเจรนัยเป็นความเข้าใจถึงกระบวนการเหตุปัจจัยในสัมพันธภาพของสิ่งต่างๆที่อยู่ตามที่ตามทางตามเวลาของมันอย่างถูกจังหวะเหมาะสมพอเหมาะไม่ว่าเราจะอยู่หรือตายจากไปทุกสิ่งที่ดำเนินไปตามทิศทางคันลองมันก็ต้องเป็นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หากตราบใดสิ่งเหล่านี้ยังมีสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ตามมาย่อมจะต้องมีและเป็นอยู่เช่นนี้อย่างที่มันเป็นการละเล่นของเหตุปัจจัยให้ผู้มีปัญญาผ่านเข้ามาเรียนรู้อย่างเคารพนอบน้อมและจากไปอย่างไม่เกาะเกี่ยวยึดมั่นว่าทุกอย่างไม่เป็นไปดั่งใจปรารถนาของเราแต่ทุกอย่างก็ย่อมเป็นอย่างที่มันจะต้องเป็นตามเหตุปัจจัยอันผลิแย้มและสุกงอมไปตามกาลเวลาไม่ว่าฝนตกฟ้าร้องแดดออกหรือแสงแดดที่สว่างเจิดจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาหรือว่าเป็นของขวัญที่ปรากฏอยู่ในใจและรับรู้ด้วยใจที่เป็นกลางเคารพอ่อนน้อมอย่างซาบซึ้งถึงคุณค่าอันมหัศจรรย์ต่อปัจจุบันขณะที่กำลังเกิดดับสืบต่อกันอยู่แค่รู้สึกตัวอย่างซาบซึ้งอยู่ต่อหน้าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วลองเดินออกไปหาแสงแดดฉายดังว่าเป็นวันสุดท้ายดูบ้างหรือยิ้มกับคนรอบข้างดังว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตจะตระหนักและซาบซึ้งขึ้นมาถึงคุณค่าในใจว่าแค่นี้ก็คุ้มค่าแก่การมีความสุขแล้วและไม่ควรประมาทต่อปัจจุบันปล่อยให้ความคิดอันไร้สาระสร้างความสุขเข้าครอบงำบทบังคุณค่าแห่งความสุขที่มีอยู่แล้วต่อหน้าไปอย่างน่าเสียดายดอกไม้ที่ร่วงลงในลำธารถามใบไม้แห้งที่ลอยไหลไปในสายน้ำหนทางข้างหน้าจะเป็นเช่นใดธรรมชาติเดิมแท้ที่มีสันติสุขในใจพบได้อยู่ต่อหน้าโดยปราศจากการดิ้นรนค้นคิดแสวงหาเพราะการกระวนกระวายดิ้นรนค้นเข้าไปในใจได้บดบังสันติสุขแต่ดั้งเดิมไว้จนหมดสิ้น

ดูแลความสุขธรรมชาติของใจปกติผ่องใสอยู่ก่อนผัสสะหยาบและประณีตล้วนจรมาทีหลังเพราะจิตใจนั้นไม่ได้มีตัวมีตนด้วยตัวของมันเองเมื่อไม่ใช่ตัวตนหากแต่ต้องอาศัยผัสสะทั้งหลายเกิดขึ้นเช่นได้ยินเสียงที่ขุ่นมัวจิตใจจึงรู้สึกเศร้าหมองลงหากได้ยินเสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยนอบอุ่นจิตใจก็รู้สึกอบอุ่นอ่อนโยนไปด้วยหรือเห็นหน้าตาที่ขมึงตึงเครียดจ้องมองมาด้วยแววตาที่ก้าวร้าวกดขี่จิตใจก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจหากได้พบใบหน้าที่ยิ้มแย้มด้วยมิตรไมตรีมีแววตาที่ปราณีอ่อนโยนจริงใจจิตใจก็รู้สึกสบายอาการสุขทุกข์ของจิตใจทั้งหลายจึงไม่ได้มีตัวตนขึ้นมาด้วยตนเองอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหรือไม่ใช่ตัวตนของเราแต่อย่างใดอารมณ์สุขทุกข์ของจิตใจไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะภายนอกอย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่ผัสสะภายในที่ใจปรุงแต่งความคิดทางดีหรือร้ายใจก็ต้องรับรู้และส่งผลต่ออารมณ์สุขทุกข์ที่พุ่งขึ้นไปหรือว่าตกลงตามคุณภาพของการปรุงแต่งเหล่านั้นเช่นนั่งอยู่ลำพังคนเดียวเผลอขาดสติปรุงแต่งเรื่องไม่ดีขึ้นมาอารมณ์ก็เศร้าหมองหรือเผลอนำเรื่องร้ายในอดีตที่ดับไปแล้วกลับมาคิดใหม่ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างไม่สมควรที่จะต้องทุกข์เลยแต่หากคิดปรุงแต่งในเรื่องดีอารมณ์และจิตใจก็จะดีมีความสุขขึ้นมาแม้ว่าจะอยู่เพียงลำพังใจก็ยังสร้างสุขทุกข์จากผัสสะในการไปรับรู้ถึงการปรุงแต่งภายในได้กระบวนการทำงานของจิตใจที่แปรเปลี่ยนเป็นอารมณ์ต่างๆจึงไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองหรือไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใดหากสังเกตการปรุงแต่งที่กระทบกันไปมาจากการปรุงแต่งของบุคคลหรือสิ่งภายนอกก่อให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นภายในที่เรียกว่าจิตใจจะตระหนักชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแต่ละขณะล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบซึ่งมีตัวแปรที่สำคัญคือการหลงไปให้ค่าในทัศนะต่างๆจากภายในที่ปรุงแต่งขึ้นตามวุฒิภาวะในแต่ละขณะนั้นๆก่อนจะตัดสินไปในทางดีหรือร้ายและเสวยอารมณ์สุขหรือทุกข์จากการตัดสินที่ปรุงแต่งขึ้นในใจนั่นเองในกรณีของสิ่งที่ถูกตัดสินเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งตัววัตถุเหล่านั้นไม่ได้รู้ตัวเองว่าดีหรือชั่วถูกหรือผิดทุกข์หรือสุขเช่นในกรณีของการจัดแจกันดอกไม้หรือจัดสวนต้นไม้ต่างๆสุดแต่การเห็นของใครจะปรุงแต่งและตัดสินให้ค่าไปในทางใดหากคนใดตัดสินว่าสวยก็จะมีความสุขหากใครตัดสินว่าไม่สวยไม่ถูกใจก็จะได้รับความทุกข์ซึ่งยังเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขอื่นๆด้วยเช่นหากผู้ที่กำลังดูเป็นผู้จ้างจะต้องจ่ายเงินมหาศาลการดูนั้นไม่ใช่เพียงแค่สวยหรือไม่แต่โยงใยไปถึงการวัดมูลค่าเงินที่จ่ายไปและสอดส่องไปถึงนิสัยของคนจัดสวนว่าหยาบหรือละเอียดเอาเปรียบหรือจริงใจการปรุงแต่งยิ่งมากขึ้นเท่าไรความปลวนแปรของความสุขทุกข์ยิ่งบิดเบี้ยวไปตามเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นเป็นเงาตามตัวอาการสุขทุกข์ของจิตใจจึงไม่มีตัวตนอยู่ก่อนแต่อย่างใดหรือหากผัสสะที่เป็นกิริยาคำพูดนั้นเกิดจากบุคคลก็ยังมีเงื่อนไขว่าคนที่พูดนั้นเป็นใครมีฐานะหรือความใกล้ชิดอย่างไรเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดอารมณ์สุขทุกข์ได้อีกหลากหลายเช่นกันแต่ประเด็นสำคัญที่ควรสังเกตเห็นคืออารมณ์เหล่านั้นไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองดังนั้นการที่จิตใจจะถูกเวียงไปมาตามผัสสะจ
ึงไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยหรือจำเป็นต้องดูแลทำความเข้าใจและเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งการดูแลความสุขในใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตระหนักเห็นโทษของความทุกข์ใจทั้งหลายอันเกิดจากการขาดความดูแลจิตใจด้วยการเผลอใจส่งออกไปให้ค่ากับผัสสะทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเช่นในกรณีของการจัดสวนหากเป็นสวนในโรงแรมรีสอร์ทหรือสวนของเพื่อนบ้านการชื่นชมความงามและความสุขย่อมเป็นไปตามกระบวนการเหตุปัจจัยตามธรรมชาติเพราะการเห็นสวนดอกไม้ย่อมทำให้จิตใจมีความสุขเป็นกลางด้วยความอ่อนโยนแต่หากเป็นสวนในบ้านตนเองจะสังเกตเห็นกระบวนการของใจที่เข้าไปแทรกแซงสิ่งถูกเห็นเช่นอาจตกใจที่เห็นต้นไม้ที่บ้านเหี่ยวกิ่งหักดอกไม้แห้งใบเฉาผลเน่าร่วงหลุดหรือหนอนกัดใบแต่หากเป็นสวนสาธารณะหรือต้นไม้ในป่าใจคงปกติและวางใจเป็นกลางว่ามันเป็นเช่นนั้นหรือว่าเห็นหนอนที่กัดใบไม้เพื่อกลายเติบโตเป็นดักแด้และรอวันที่จะเป็นผีเสื้อที่สวยงามก็ไม่รู้สึกให้ค่าหรือไม่พอใจต่างกันหากเป็นหนอนตัวเดียวกันกัดดอกไม้ในแจกันของเราเราคงรู้สึกไม่ดีต่อหนอนตัวนั้นที่ทำลายดอกไม้ในแจกันของเราให้เสียหายคำว่ามันเป็นเช่นนั้นเองหมายถึงสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มันเป็นเช่นนั้นเองเช่นดอกไม้จะต้องโรยราใบไม้จะต้องร่วงสวนทั้งหลายต้องเปลี่ยนสภาพไปตามฤดูกาลหรืองอกงามเบ่งบานโรยราไปตามกาลสมัยใจจึงจะยอมรับด้วยใจเป็นกลางไม่สร้างความทุกข์หมองหมองจากการปรุงร้ายขึ้นมาการดูแลจิตใจที่ไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีตัวตนด้วยตัวของมันเองอาศัยผัสสะเกิดขึ้นดับไปทีละขณะจำต้องรักษาใจให้เป็นกลางดังเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วไม่ให้กระโจนออกไปปรุงแต่งตามสิ่งยั่วเย้าต่างๆซึ่งไม่สามารถบังคับได้ว่าไม่ต้องการจะได้ยินเสียงที่ไม่พึงปรารถนาหรือได้เห็นและได้ยินสิ่งที่ดีแต่อย่างเดียวฉันใดก็ฉันนั้นสิ่งต่างๆไม่ตรงกับทัศนะที่วางไว้ในใจนั้นล้วนมีมากมายแต่หากเข้าใจถูกต้องว่าธรรมชาติเดิมของใจมีความสุขสงบปกติอยู่ก่อนจะระวังสังวรต่อผัสสะหากขาดสติหลงปรุงชอบชังออกไปย่อมบดบังความเป็นกลางอันสงบสุขอยู่ก่อนได้ความหมายของการดูแลใจจะกระชับเข้ามาถึงการสอดส่องคอยดูใจไว้อยู่เสมอเสมอเวลามีสิ่งใดมากระทบให้ใจหวั่นไหวสติและสัมปชัญญะจะเข้ามาคอยดูแลด้วยปัญญาที่แยบคายหรืออุบายที่จะรักษาให้มีความสุขสงบปกติไว้เหมือนก่อนเห็นผัสสะทั้งหลายเป็นแค่สิ่งถูกรู้ถูกดูที่เกิดดับไปตามเหตุปัจจัยบังคับไม่ได้สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยคือการดูแลความสุขสงบที่มีอยู่ในใจไว้เสมอเสมอหากสามารถดูแลความสุขในใจตนได้ก็เท่ากับดูแลผู้อื่นได้คือไม่ปล่อยความปรุงแต่งร้ายทางกายวาจาไปทำร้ายจิตใจใครหรือเพราะการดูแลความสุขในใจตนเองอยู่เสมอจึงทำให้สามารถแบ่งปันความสุขนั้นผ่านกิริยาวาจาไปได้ในทุกที่อย่างงดงามและนำความสุขไปสู่ผู้ที่พบเห็นการระลึกอยู่ในใจเสมอว่าใจนั้นไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองอาศัยผัสสะเกิดขึ้นหากมีปัญญารู้ชัดลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าผัสสะทั้งหลายล้วนเกิดดับจากปัจจัยภายนอก
ซึ่งไม่ใช่ตัวตนของใครแต่อย่างใดใจจะไม่เข้าไปเอาผัสสะที่ยั่วย้าวเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์มีสติดูแลจิตใจหรือธรรมชาติเดิมที่มีความปกติสุขสงบอยู่ก่อนแล้วและตระหนักต่อหน้าที่ขึ้นมาในใจว่าการดูแลความสุขสงบภายในใจคือการดูแลความสุขสงบของผู้อื่นหรือดูแลให้ผู้อื่นได้รับความสุขผลนั้นย่อมกลับมาสู่จิตใจเช่นเดียวกันเพราะธรรมชาติของจิตทั้งหลายไม่มีตัวตนด้วยตนเองและไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใด

ไม่ว่าความหลงผิดแห่งความคิดจะไม่ปิดบังมากมายสักเท่าใดความเสมอภาคแห่งมวลอนุภาคของธาตุสี่ยังคงมีอยู่เสมอสันติสุขแห่งนามธรรมเดิมอันว่างเปล่าไร้เจ้าของก็ยังคงมีอยู่

สุขใจที่ไม่มีสงครามมีสติรักษาใจระวังความปรุงแต่งร้ายสงครามทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้การจะต้องประสบเจอทัศนคติที่ขัดแย้งนับเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมบางครั้งแม้ทัศนคติแห่งการทำความดีในแต่ละคนก็ยังแตกต่างกันดังนั้นการกระทบกระทั่งกันในมุมมองที่แตกต่างมากมายอาจนำความหงุดหงิดขัดเคืองมาสู่จิตใจแก่ผู้ที่ไม่รู้เท่าทันและเผลอก่อสงครามเล็กๆแห่งความขัดแย้งขึ้นในใจสงครามแห่งทัศนคติความคิดเห็นที่แตกต่างเหล่านี้มักอิงมาจากผลประโยชน์ทางด้านใดด้านหนึ่งเสมอหรือมักเผลอถลำเข้าไปยึดกับสมมุติจนลืมความจริงและที่สำคัญคือความหลงยึดมั่นว่ามีตัวตนเราอยู่ในความคิดเหล่านั้นการสื่อสัมพันธ์กันในแต่ละครั้งจึงมักเป็นการรุกรานกันในเชิงความคิดเห็นซึ่งต้องการให้ผู้อื่นคล้อยตามแม้ในนามของความดีหรือติดดีหรือคิดว่าตนดีกว่าพอความไม่เห็นด้วยในมุมใดมุมหนึ่งเกิดขึ้นจึงนำมาซึ่งความหงุดหงิดขุ่นเคืองปะทุสงครามเล็กๆขึ้นในใจและลุกลามออกมาทางวาจาผ่านหมอกความคิดอันพร่ามัวลืมทัศนคติแต่ดั้งเดิมว่าจะทำความดีเพื่อมีความสุขแต่กลับหลงทุกข์ใจในความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจากสงครามระหว่างบุคคลกลายเป็นกลุ่มเป็นชุมชนที่อิงผลประโยชน์ทัศนคติของตัวตนในแต่ละฝ่ายก่อสงครามที่ใหญ่ขึ้นตั้งแต่ความเชื่อในลัทธิที่ยึดไว้อย่างเหนียวแน่นยึดไว้กับแผ่นดินผลประโยชน์ของประเทศลืมธรรมชาติเดิมแท้ของพื้นดินแผ่นฟ้ามหาสมุทรดวงตะวันและลมหายใจที่ถักทอถึงกันอย่างไร้เจ้าของรวมถึงธรรมชาติเดิมของจิตใจที่มีความว่างบริสุทธิ์ใสสะอาดก่อนจะพลาดเติมความคิดเห็นที่แตกต่างสร้างสงครามขึ้นมาในใจการมีสติระลึกรู้เข้ามาที่ใจและมีความรู้สึกตัวไม่หลงลืมธรรมชาติของใจที่มีความปกติเป็นกลางด้วยสันติสุขอยู่ก่อนจะไม่ถูกหลอกหลอนด้วยสงครามภายในที่ปรุงแต่งความชังขึ้นมาในภายหลังไม่หลงสร้างความขัดแย้งแปลกปลอมปนเปื้อนเข้ามาในจิตใจมีปัญญารู้เท่าทันต่ออัตตาที่เข้าไปยึดทัศนคติว่าเป็นตัวตนซึ่งเป็นความอ่อนแอและบอบบางอย่างไร้เดียงสาหลงพยายามสร้างคุณค่าของตัวตนขึ้นมาจากความคิดเห็นหลงประเด็นว่าเราฉลาดกว่าเราดีกว่าเราถูกเขาผิดกลายเป็นเข้าไปหลงยึดกับทิฏฐิแล้วมีมานะว่าเราสูงส่งหรือต่ำต้อยขึ้นมาลืมความเสมอภาคแต่ดั้งเดิมในจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ว่างเปล่าและธรรมชาติของธาตุสี่อันเสมอภาคที่ไร้เจ้าของสงครามไม่ได้มีอยู่จริงเป็นแค่ภาพลวงตาจากความอ่อนแอที่พ่ายแพ้ต่อความหลงคิดผิดอิงกับผลประโยชน์และความเห็นแก่ตัวหลงยึดติดกับความคิดที่ไม่ใช่ตัวตนเอามาเป็นตัวตนของตนจริงจังบดบังสันติสุขเดิมในใจที่มีอยู่ก่อนแล้วการเอาชนะสงครามในใจเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในสังสารวัฏในวงเล็บสังสารแปลว่าท่องเที่ยววัฏแปลว่าหมุนคือหลุดออกมาจากโลกของความหลงคิดชอบชังหมุนวนอยู่กับการปรุงแต่งดีร้ายอิงกับอัตตาตัวตนว่ามีผู้ได้ผู้สูญเสียผู้แพ้ผู้ชนะซึ่งล้วนเป็นความหลงคิด
อันสร้างมาจากอวิชชาคือความไม่รู้ทั้งสิ้นคือไม่รู้ว่ากายใจหรือรูปธรรมและนามธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแสงแดดก้อนเมฆหยาดฝนผลไม้ที่มาประกอบเป็นร่างกายจะเป็นเราไปได้อย่างไรสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เรียกว่าจิตใจที่เข้าไปรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงแล้วจดจำนำมาคิดถึงในรูปธรรมเหล่านั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตใจก็อาศัยการรับรู้รูปธรรมเกิดขึ้นหากชายหาดแสงแดดไม่ใช่เราสิ่งที่คิดถึงชายหาดแสงแดดจะเป็นเราไปได้อย่างไรหากมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นมาด้วยการตื่นออกมาจากความคิดฝันเห็นความจริงของกายและใจไม่ใช่เราจะพบความเสมอภาคของธาตุสี่ที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะในทุกแห่งหนตั้งแต่ส่วนเล็กๆอันย่อย่อยระดับอนุภาคไปจนถึงโครงสร้างใหญ่ของจักรวาลล้วนเป็นเพียงกระแสความสัมพันธ์ในกฎของความเปลี่ยนแปลงไม่มีใครได้ใครเสียใครแพ้ใครชนะใครถูกใครผิดเช่นแสงแดดเผาละอองน้ำในหมู่เมฆที่โอบล้อมรอบโลกตกขาดรุ่ยร่ายเป็นสายฝนซัดสาดโขดหินเป็นฝุ่นเป็นเกลียวคลื่นซัดสาดโขดหินเป็นเม็ดทรายกลายเป็นฝุ่นธุลีกัดกร่อนชายหาดฝั่งนี้ไปงอกงามฝั่งโน้นในท่วงทํานองคันลองของธรรมชาติที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีสภาวะใดคงที่ไม่มีผู้ใดผู้สูญเสียเฉกเช่นน้ำค้างถูกประหารไปในทุกยามรุ่งอรุณเพื่อจะกลับมาบรรณาการใหม่เป็นสายฝนแท้จริงไม่มีทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำสงครามแห่งห้วงมหันนบเป็นแค่เพียงภาพลวงตาดังเกลียวคลื่นในมหาสมุทรกระทบกระทั่งกันไม่หยุดหย่อนเพื่อสร้างละครแห่งเมคาหยาดน้ำตาและสายฝนล้วนไม่มีเจ้าของผู้ครอบครองผู้สูญเสียดุจเดียวกันหากธรรมชาติเดิมของจิตใจเรามีความเป็นกลางและสันติสุขธรรมชาติแห่งจิตใจของสรรพชีวิตในโลกก็ย่อมมีธรรมชาติเดิมที่เป็นกลางและสันติสุขอันเป็นหนึ่งเดียวกัน

เรื่องพระโปตทิละการตามรู้สภาวะปัจจุบันโดยไม่ได้เกิดชวนะทางปัญจทวานี้เปรียบเหมือนการจับเหี้ยซึ่งสามเณรน้อยรูปหนึ่งกล่าวสอนแก่พระโปทิละไว้ดังมีเรื่องเล่าว่าสมัยพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระโปตทิละเคยได้บวชเรียนทรงจำพระไตรปิฎกและก็สอนปริยัติธรรมในสมัยพระพุทธเจ้า6พระองค์มีพระวิปัสสีเป็นต้นแม้ในชาตินี้ท่านก็บวชเรียนทรงจำพระไตรปิฎกเช่นกันแต่ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมพิเศษเป็นพระอริยบุคคลวันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรียกท่านว่าตุฉะโปทิละจึงเกิดความสลดใจดำริว่าแม้ท่านได้สอนพระไตรปิฎกแก่ภิกษุ500รูปอยู่เนืองนิดแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุฌานหรือมรรคผลพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกเช่นนั้นท่านจึงตัดสินใจออกเดินทางไปจากวัดพระเชตวันไกลออกไป120โยชน์เพื่อปฏิบัติธรรมพอถึงวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีพระอรหันต์30รูปท่านได้ขอกรรมฐานกับพระมหาเถระแต่เพื่อให้ท่านลดมานะในความรู้ที่มีพระมหาเถระจึงให้ท่านไปขอกรรมฐานกับพระเถระรูปที่สองพระเถระนั้นก็ได้ให้ไปขอกับพระอีกรูปหนึ่งได้แนะนำไปขอกรรมฐานจากพระรูปอื่นๆอีกจนกระทั่งถึงสามเณรน้อยอายุ7ขวบท่านก็ประนมมือขอกรรมฐานจากสามเณรน้อยสามเณรน้อยได้ตอบว่ากระผมอายุยังน้อยการศึกษาก็น้อยยังต้องเรียนรู้จากท่านอีกมากจึงสอนท่านไม่ได้แต่พระโปตทิละยืนยันว่าจะขอกรรมฐานจากสามเณรน้อยและพูดว่าจะปฏิบัติตามที่สอนทุกอย่างสามเณรจึงทดสอบด้วยการบอกให้เดินลงไปในน้ำท่านก็เดินลงไปพอปลายจีวรของท่านเปียกน้ำสามเณรให้ท่านขึ้นจากน้ำแล้วให้กรรมฐานว่าท่านขอรับจอมปลวกแห่งหนึ่งมีรู6แห่งถ้าอยากจะจับเหี้ยในจอมปลวกก็ให้ปิดรู5แห่งแล้วคอยจับในรูเดียวที่เหลือการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเมื่ออารมณ์6มาปรากฏทางทวาร6บุคคลพึงปิดทวาร5แล้วเปิดทวารใจเพียงแห่งเดียวคำว่าปิดทวาร5หมายถึงการไม่ให้เกิดชวนะจิตในทวารเหล่านั้นมิได้หมายถึงการไม่ดูหรือไม่ฟังเพราะไม่อาจห้ามการดูหรือการฟังทางทวารได้แม้จะปิดตาหรือปิดหูไม่ให้เห็นและได้ยินก็หาประโยชน์ไม่ได้ดังข้อความในอินทริยภาวนาสูตรว่าดูกระอุตระถ้าการไม่ดูไม่ฟังเป็นวิธีอบรมอินทรีย์อย่างนั้นคนตาบอดก็จักอบรมอินทรีย์ได้คนหูหนวกจักอบรมอินทรีย์ได้ตามคำของพราหมณ์ปราศิวิยะเพราะคนตาบอดเห็นรูปด้วยตาไม่ได้คนหูหนวกได้ยินเสียงด้วยหูไม่ได้นอกจากนี้ในอินทริยภาวนาสูตรและในพระสูตรอื่นพระพุทธองค์ตรัสถึงการสำรวมทวารเมื่อรับรู้อารมณ์6ด้วยพระดำรัสว่าจักขุนารูปังทิศวาเห็นรูปด้วยจักษุแล้วโสเตนะสัตทางสุตตวาฟังเสียงด้วยหูแล้วเป็นต้นมิได้ตรัสถึงความสำรวมโดยยังไม่รับรู้อารมณ์6ดังนั้นความสำรวมดังกล่าวจึงหมายถึงการไม่เกิดชวนาจิตในปัจจทวารคำว่าเปิดทวารใจหมายถึงการให้เกิดวิปัสสนาชวนาจิตทางมโนทวาร นั่นเองเมื่อพระโปตทิละได้สดับคำสอนนี้ก็เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเหมือนพบดวงประทีปในความมืด
ในขณะนั้นพระบรมศาสดาประทับอยู่ห่าง120โยชน์ได้แสดงพระองค์ประจักษ์เหมือนประทับอยู่เฉพาะหน้าแล้วตรัสพระคาถาในคัมภีร์ธรรมบทว่าปัญญาเกิดมีได้เพราะความเพียรเสื่อมไปเพราะไม่ภาคเพียรเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรทำตนให้ดำรงอยู่โดยวิถีทางที่ปัญญาจะเจริญพระโปตทิละได้บรรลุอรหัตผลเมื่อฟังพระธรรมเทศนานี้จบความข้อนี้กล่าวไว้ในอรรถกถาของคัมภีร์ธรรมบทบางแห่งอ้างเรื่องพระโปตทิละและสรุปว่าการศึกษาปริยัติธรรมไม่สำคัญเท่าการปฏิบัติธรรมที่จริงแล้วการศึกษาปริยัติธรรมเหมือนการอ่านแผนที่เดินทางถ้าไม่มีแผนที่ก็อาจเดินผิดทางได้แม้ไม่ยอมรับว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวสู่ความพ้นทุกข์แต่ถ้าไม่เข้าใจวิธีเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องแล้วจะปฏิบัติธรรมได้อย่างไรนอกจากนี้การที่พระโปตทิละทรงจำและสอนพระไตรปิฎกเป็นเวลานานแสดงว่าท่านก็หมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรมอยู่เสมอเมื่อถึงเวลาที่บารมีสุกงอมพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกอย่างนั้นเพื่อให้ท่านสังเวชใจปล่อยวางปริยัติธรรมแล้วมุ่งสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมิได้เป็นการแสดงว่าการศึกษาปริยัติธรรมไม่สำคัญการปรากฏของรูปและนามในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าอันหนึ่งเมื่อนักปฏิบัตินั้นกำหนดรู้อย่างชัดเจนเช่นนี้นามธรรมย่อมปรากฏด้วยอาการ3ประการโดยความเป็นผัสสะเวทนาหรือวิญญาณนักปฏิบัติผู้ที่ตามรู้รูปธรรมอย่างชัดเจนจนกระทั่งอย่างเห็นลักษณะพิเศษของรูปธรรมแล้วนามธรรมที่เกิดทางจักขุทวารเป็นต้นย่อมปรากฏชัดแก่เขาโดยผัสสะบ้างวิญญาณจิตบ้างเช่นเมื่อนักปฏิบัติได้รับรู้สภาวะแข็งหรืออ่อนของปฐวีธาตุแล้วในบางขณะอาจรับรู้ผัสสะคือการกระทบกับความแข็งหรืออ่อนบางขณะอาจรับรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์บางขณะอาจรู้วิญญาณจิตที่รับรู้ความแข็งหรืออ่อนอย่างไรก็ตามเมื่อรับรู้ผัสสะก็นับว่ารับรู้นามธรรมอื่นคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอีกด้วยเพราะนามธรรมเหล่านี้เกิดพร้อมกันเหมือนมีเชือก5เส้นผูกติดกันเชือกเส้นหนึ่งโผล่ขึ้นเหนือน้ำอีก5เส้นจมอยู่ในน้ำเมื่อดึงเชือกที่อยู่เหนือน้ำมาเชือกเส้นอื่นก็ตามติดมาด้วยฉันใดผัสสะเหมือนเชือกที่อยู่ในน้ำเวทนาเป็นต้นเหมือนเชือกที่อยู่ในน้ำการดึงเชือกที่ปรากฏแล้วมีเชือกที่ไม่ปรากฏติดมาด้วยเหมือนการกำหนดผัสสะที่ปรากฏชัดแล้วนับว่าได้ความรู้เวทนาเป็นต้นโดยอ้อมดังสาธกกล่าวว่าพระอัตถกถาจารย์แสดงความประจักษ์ด้วยความปรากฏชัดโดยอาการกระทบของผัสสะนี้ด้วยคำที่แสดงว่าผัสสะปรากฏชัดอย่างไรก็ตามเมื่อผัสสะปรากฏชัดผัสสะนั้นมีอยู่ในอารมณ์ใดเวทนาที่มีลักษณะเสวยอารมณ์นั้นสัญญามีลักษณะหมายรู้เจตนามีลักษณะตั้งใจและวิญญาณจิตมีลักษณะรับรู้นามธรรมเหล่านี้ย่อมปรากฏผัสสะปรากฏชัดแก่บุคคลใดบุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ธรรมอื่นอันมีผัสสะเป็นลำดับที่5แม้ว่าเวทนาที่เสวยอารมณ์นั้นสัญญาที่หมายรู้เจตนาที่ตั้งใจและวิญญาณที่รับรู้ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะในพระสูตรนี้หมายเอาขันธ์3ที่เกิดร่วมกับจักขุวิญญาณเพราะขันธ์เหล่านั้นเรียกว่าธรรมเป็นที่พึง
รับรู้ด้วยจักขุวิญญาณเนื่องจากเป็นธรรมที่รับรู้ได้พร้อมกับจักขุวิญญาณพระดำรัสว่าติดโสเวทนาเวทนา3มีความหมายว่าเมื่อบุคคลกำหนดรู้ผัสสาหารด้วยปริญญา3ก็เป็นอันกำหนดรู้เวทนา3เพราะเวทนามีผัสสะนั้นเป็นเหตุเกิดและเกิดพร้อมกับผัสสะนั้นปริญญา3ที่กล่าวถึงในที่นี้คือ 1. ญาตปริญญาการอย่างเห็นด้วยการกำหนดรู้สภาวะลักษณะเป็นลักษณะพิเศษของรูปนามหมายถึงนามรูปปริเฉทญาณและปัจจยะปริคหญาณ 2. ตีรณปริญญาการอย่างเห็นด้วยการพิจารณาสามัญลักษณะคือลักษณะทั่วไปที่เป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหมายถึงสัมมสนญาณและอุทัพพยญาณ 3. ปหานะปริญญาการอย่างเห็นด้วยการละนิจสัญญาเป็นต้นหมายถึงวิปัสสนาญาณตั้งแต่พังคญาณเป็นต้นไปเมื่อบุคคลกำหนดรู้วิญญาณแล้วรูปนามนั้นก็เป็นอันกำหนดรู้โดยแท้เพราะรูปนามมีวิญญาณนั้นเป็นมูลเหตุและเกิดพร้อมกันดูกระอานนท์ธาตุมี6ประเภทเหล่านี้คือปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุบุคคลย่อมรู้เห็นธาตุทั้ง6ประเภทนี้ด้วยวิปัสสนาญาณและมรรคญาณใดเขาควรกล่าวเป็นภิกษุผู้ฉลาดในธาตุด้วยการรู้เห็นเพียงเท่านี้คัมภีร์อรรถกถาของพระสูตรนี้ได้อธิบายว่าพระบรมศาสดาตรัสมรรคพร้อมด้วยวิปัสสนาด้วยพระดำรัสว่าชานาติปัสสติส่วนปฐวีธาตุเป็นต้นตรัสไว้เพื่อแสดงร่างกายที่มีใจครองว่าว่างเปล่าไม่ใช่สัตว์บุคคลธาตุทั้ง6ประเภทนั้นพึงเพิ่มให้ครบด้วยธาตุ18ประเภทที่กล่าวมาแล้วเมื่อจะเพิ่มให้ครบพึงเพิ่มโดยนำมาจากวิญญาณธาตุความจริงวิญญาณธาตุเหล่านี้มี6ประเภทโดยจำแนกเป็นจักขุวิญญาณธาตุเป็นต้นในบรรดาธาตุเหล่านั้นเมื่อบุคคลกำหนดรู้จักจักขุวิญญาณก็เป็นอันกำหนดรู้ธาตุทั้งสองคือจักขุธาตุอันเป็นที่ตั้งของจักขุวิญญาณนั้นและรูปธาตุอันเป็นอารมณ์พึงทราบในนี้ในวิญญาณธาตุทั้งปวงอันหนึ่งเมื่อบุคคลกำหนดรู้มโนวิญญาณธาตุแล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ธาตุทั้งสองคือมโนธาตุโดยความเป็นสัมปติชนะจิตที่เกิดก่อนและปัญจทวาราวัชนะจิตที่เกิดภายหลังและธรรมธาตุโดยความเป็นอารมณ์พระดำรัสว่านานาติปัสสติหมายถึงการรู้เห็นด้วยวิปัสสนาญาณและมรรคญาณไม่ใช่การรับรู้ด้วยการสดับหรือตรึกตรองนึกคิดซึ่งไม่ได้รู้เห็นจากประสบการณ์ของตนสัมปติชนะจิตเป็นจิตที่เกิดก่อนในลำดับวิถีจิตคือสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตโวทัพพนะจิตชวนะจิตตทารมณะจิตและภวังคจิตส่วนปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดต่อจากนั้นในวิถีจิตต่อมาท่านจึงกล่าวว่าสัมปติชนะจิตเกิดก่อนมโนวิญญาณธาตุอื่นส่วนปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดภายหลังพระสูตรข้างต้นกล่าวถึงบุคคลผู้รู้เห็นธาตุ6
ด้วยวิปัสสนาญาณและมรรคญาณว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธาตุบุคคลดังกล่าวเพียงรับรู้โพธัพพธาตุและวิญญาณธาตุอย่างบริบูรณ์เท่านั้นโดยรับรู้อาโปธาตุและอากาศธาตุในธรรมธาตุมิได้รับรู้ธรรมธาตุอย่างอื่นพร้อมด้วยธาตุเหล่านี้คือจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุชิวหาธาตุกายธาตุรูปธาตุสัทธาตุคันธาตุและรสธาตุแต่บุคคลเช่นนั้นจัดว่าเป็นผู้รับรู้ธาตุ18โดยเพิ่มให้ครบธาตุ18กล่าวคือวิญญาณธาตุจำแนกออกเป็น6อย่างอันได้แก่จักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุและมโนวิญญาณธาตุมีความพิสดารว่าการรับรู้สภาวะเห็นที่เป็นจักขุวิญญาณธาตุจัดเป็นการรับรู้ความใสของจักษุคือจักขุธาตุและสีคือรูปธาตุการรับรู้สภาวะรู้กลิ่นที่เป็นคานวิญญาณธาตุจัดเป็นการรับรู้ความใสของจมูกคือคานธาตุและกลิ่นคือคันธาตุการรับรู้สภาวะลิ้มรสที่เป็นชิวหาวิญญาณธาตุจัดเป็นการรับรู้ในความใสของลิ้นคือชิวหาธาตุและรสคือรสธาตุการรับรู้สภาวะสัมผัสที่เป็นกายวิญญาณธาตุจัดเป็นการรับรู้ความใสของร่างกายคือกายธาตุและสัมผัสคือโผฏฐัพพธาตุการรับรู้สภาวะนึกคิดที่เป็นมโนวิญญาณธาตุจัดเป็นการรับรู้มโนธาตุคือสัมปติชนะจิตที่เกิดก่อนและปัญจทวาราวชนะจิตที่เกิดภายหลังและธรรมธาตุคือมโนสัมผัสโดยประการดังนี้การรู้เห็นธาตุ6ย่อมส่งผลให้รับรู้ธาตุอื่นในธาตุ18อย่างอีกด้วยดังนั้นการรู้เห็นวิญญาณธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรูปนามอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้รับรู้วิญญาณธาตุทั้งหมดและรูปนามทั้งหมดเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติจึงควรกำหนดว่าเห็นหนอในขณะเห็นได้ยินหนอในขณะได้ยินรู้หนอในขณะรู้กลิ่นลิ้มหนอในขณะลิ้มรสถูกหนอในขณะสัมผัสโดยรับรู้สภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือหย่อนตึงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าความเย็นร้อนเป็นต้นไม่ชัดเจนก็ควรกำหนดว่าถูกหนอถ้าสภาวะเย็นร้อนหรือเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจนควรกำหนดตามอาการนั้นๆว่าเย็นหนอร้อนหนออ่อนหนอแข็งหนอสุกหนอเหนื่อยหนอเจ็บหนอปวดหนอคันหนอชาหนอความจริงแล้วการรับรู้สภาวะแข็งหรืออ่อนเป็นการรู้ชัดปฐวีธาตุส่วนการรับรู้เป็นสัมผัสที่ดีหรือไม่ดีเป็นการรู้เกี่ยวกับธาตุทั้งสามคือปฐวีธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุดังสาธกในคัมภีร์อัฏฐสารีนีว่าอันหนึ่งในเรื่องนี้พระบรมศาสดาทรงจำแนกปฐวีธาตุด้วยบท6บทเหล่านี้คือแข็งอ่อนละเอียดหยาบหนักเบาและทรงจำแนกมหาภูตรูป3ด้วยบท2บทคือสัมผัสเป็นสุขสัมผัสเป็นทุกข์

สตวะปัจจสติเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกการรับรู้สภาวะสัมผัสคือโผฏฐัพพารมณ์ของวายโยธาตุอันกระทบที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนพร้อมกับการรับรู้กายวิญญาณจิตเป็นการเจริญอานาปานสติแบบวิปัสสนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนปริเฉทที่3ว่าการเจริญอานาปานะเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาโดยคล้อยตามอารมณ์ที่กำหนดว่าเป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์มีลักษณะเป็นต้นดังนี้คือสภาวะตึงหย่อนที่ปรากฏเหมือนสิ่งที่ถูกดึงเข้าออกเป็นลักษณะพิเศษของวายโยธาตการทำให้เคลื่อนไหวจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งเป็นหน้าที่การผลักดันเป็นอาการปรากฏความเกิดดับของลมหายใจเข้าออกย่อมประจักษ์แก่ผู้ระลึกรู้ลมหายใจตามวิปัสสนาในดังกล่าวนี้เขาย่อมรู้ชัดว่ามีเพียงกองลมที่เคลื่อนไหวไม่มีบุคคลตัวเราของเราเขาไม่ผูกพันด้วยตัณหาทิฏฐิและไม่ยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกดังข้อความในมหาสติปัฏฐานสูตรหมวดอานาปานะว่าเธอตามรู้สภาวะคือความเกิดขึ้นในกองรูปอยู่บ้างตามรู้สภาวะคือความดับในกองรูปอยู่บ้างตามรู้สภาวะคือทั้งความเกิดขึ้นและความดับในกองรูปอยู่บ้างเธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่ากองรูปมีก็เพียงสักแต่ว่าเอาไว้รู้เพียงเอาไว้ระลึกได้เท่านั้นเธออยู่อย่างเป็นผู้ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกการตามรู้ธาตุสี่ในขณะยืนเดินนั่งนอนเมื่อนักปฏิบัติกระทบกับรูป42ประการในร่างกายที่เรียกว่าอาการ42คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพึงกำหนดว่าถูกหนอจัดเป็นการรับรู้สภาวะธรรมดังต่อไปนี้คือการรับรู้สภาวะแข็งหรืออ่อนเป็นลักษณะพิเศษของปฐวีธาตุการรับรู้สภาวะเย็นหรือร้อนเป็นลักษณะพิเศษของเตโชธาตุการรับรู้สภาวะหย่อนหรือตึงเป็นลักษณะพิเศษของวายโยธาตุการทำให้เคลื่อนไหวจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งเป็นหน้าที่ของวายโยธาตุการผลักดันเป็นอาการปรากฏของวายโยธาตุการรับรู้สภาวะไหลในขณะที่เหงื่อน้ำลายน้ำตาไหลออกในขณะถมเสลดถมน้ำลายและขณะปัสสาวะเป็นต้นเป็นลักษณะพิเศษของอาโปธาตุการซึมแผ่กระจายไปในขณะดื่มน้ำหรืออาบน้ำเป็นต้นเป็นหน้าที่ของอาโปธาตุการรวมตัวของรูปร่างเป็นอาการปรากฏของอาโปธาตุธาตุสี่ในร่างกายจำแนกออกเป็นอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองดีเสมหะหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดอาการ42ก็คืออาการ32ซึ่งจำแนกเป็น1ธาตุดินมีอาการ20คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมอง

2ธาตุน้ำมีอาการ12คือดีเสมหะน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูด3ธาตุไฟมีอาการ4คือไออุ่นไฟทำให้เสื่อมโทรมไฟแผดเผาและ4ธาตุลมมีอาการ6คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องคือลมในช่องท้องนอกลำไส้ใหญ่ลมในลำไส้ใหญ่ลมพัดไปตามอวัยวะน้อยใหญ่และลมหายใจเข้าออกอาโปธาตุนี้ไม่ใช่โผฏฐัพพารมณ์ที่กระทบสัมผัสทางกายได้แต่เป็นสิ่งที่รับรู้ได้ทางใจเมื่อกระทบกับปฐวีธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุก่อนแล้วต่อมานักปฏิบัติจึงสามารถรับรู้อาโปธาตุด้วยการตามรู้สภาวะสัมผัสความจริงน้ำที่สัมผัสได้นั้นเป็นปฐวีธาตุมีลักษณะอ่อนประกอบด้วยสภาวะเย็นหรือร้อนของเตโชธาตุและสภาวะหย่อนของวาโยธาตุส่วนสภาวะไหลหรือเกาะกลุ่มของธาตุน้ำเป็นสิ่งรับรู้ทางใจเท่านั้นผู้ที่เจริญสติระลึกรู้เท่าทันธาตุทั้ง4ตามในที่กล่าวมานี้ย่อมรู้ชัดว่ามีเพียงสภาวะแข็งอ่อนไหลเกาะกลุ่มเย็นร้อนหรือหย่อนตึงไม่มีบุคคลเราของเราบุรุษสตรีสมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ดำรงไว้โดยความเป็นธาตุว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมมีอยู่ในกายนี้ข้อวินิจฉัยการปฏิบัติแบบพองยุบบางแห่งกล่าวว่าการตามรู้สภาวะพองยุบไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่นี้ขอชี้แจงว่าการตามรู้สภาวะพองยุบนี้จัดเป็นธาตุกรรมฐานตามพระบาลีข้างต้นโดยสภาวะพองยุบเป็นลมในท้องที่ดันให้พองออกและหดยุบลงเมื่อหายใจเข้าออกการกำหนดสภาวะพองยุบว่าพองหนอยุบหนอหรือตึงหนอหย่อนหนอจัดว่าได้รับรู้ลักษณะเป็นต้นดังนี้คือสภาวะตึงหย่อนของธาตุลมที่เป็นโผฏฐัพพารมณ์เป็นลักษณะพิเศษของวาโยธาตุการทำให้เคลื่อนไหวจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งเป็นหน้าที่ของวาโยธาตุการผลักดันเป็นอาการปรากฏของวาโยธาตุอันหนึ่งวาโยธาตุที่กล่าวไว้ในกายานุปัสสนาคือการตามรู้กองรูปนั้นยังจัดเป็นรูปขันธ์โผฏฐัพพายตนะโผฏฐัพพธาตุและทุกขสัตว์ในธรรมานุปัสสนาคือการตามรู้สภาวะธรรมอีกด้วยทั้งเป็นสภาวะทางกายที่สอดคล้องกับหมวดอิริยาบถในกายานุปัสสนาว่าหรือเธอตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดๆก็รู้ชัดกิริยาท่าทางอย่างนั้นๆด้วยเหตุนี้การเจริญสติรู้เท่าทันสภาวะพองยุบจึงมีความสอดคล้องกับพระบาลีดังที่กล่าวมาแล้วนี้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเมื่อหายใจเข้าลมหายใจจะผ่านปลายจมูกเข้าไปในปอดแล้วเคลื่อนลงไปในท้องส่งผลให้ท้องพองแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นการหายใจเป็นกระบวนการที่เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมทรวงอกและกระดูกซี่โครงกระบังลมกั้นอยู่ระหว่างช่องอกและช่องท้องส่งผลให้ลมในท้องพองออกมา
และเมื่อหายใจออกกระบังลมจะยืดขึ้นส่งผลให้ลมในท้องยุบลงพร้อมกับดันลมออกจากปอดการเจริญสติตามแบบพองยุบนี้เน้นการกำหนดรู้ธาตุทั้ง4คือมีธาตุลมเป็นหลักจัดเป็นสติปัฏฐานประเภทกายานุปัสสนาสภาวะการพองยุบนั้นเป็นลมที่เกิดภายในท้องเรียกว่ากุจฉิสยวาโยซึ่งเป็นหนึ่งในลม6ประเภทคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมหายใจและลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่สมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าดูกระราหุลวาโยธาตเป็นไนวาโยธาตเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีก็วาโยธาตเป็นภายในเป็นไนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นวาโยธาตมีลักษณะพัดไปมาอันกรรมเป็นกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าออกหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นวาโยพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าวาโยธาตเป็นภายในก็วาโยธาตเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดวาโยธาตนั้นเป็นวาโยธาตเหมือนกันเธอพึงรู้เห็นวาโยธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าวาโยธาตนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่วาโยธาตนั้นวาโยธาตนั้นไม่ใช่ตนของเราเพราะบุคคลรู้เห็นวาโยธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาตจิตย่อมคลายกำหนัดในวาโยธา

สถานีวิทยุวัดป่าเซงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระ

0: ที่เราเกิดมานี่มาค้าหาผลประโยชน์กำไรในชีวิตของตนที่เรามาอบรมทำครั้งสองของพระเจ้าก็มาเรียนวิชาพาณิชย์การบัญชีถ้าหากว่าเราเกิดขึ้นมาไม่คิดนึกเลือดติดตัวพอเราเกิดขึ้นมาค้านั่นก็ไม่มีชุดแปลกอะไรกับทั่วไปเกิดขึ้นมาก็จัดตัวว่ามาเป็นตนเป็นตัวแล้วก็ทางหาเรื่องชีวิตถึงยังอายุชีวิตจะจนไปในวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็แล้วไปแต่มนุษย์คนเราขึ้นให้สัญญาว่าผู้มีใจสูงคือสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของตนให้เจริญก้าวหน้าไปได้จึงไม่ควรคิดอย่างสัตว์ทั่วไปจึงพากันคิดถึงตัวตนว่าเราเกิดมาค้าหาผลประโยชน์ในชีวิตของตนในวันหนึ่งวันหนึ่งทำคุ้มค่าคนเราเกิดขึ้นมาจะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อมีกายมีใจเสริมเข้าแล้วจะต้องมีปฏิกิริยาปฏิกิริยาการของกายกับใจนั้นมันมีสองอย่างที่ปรากฏเห็นได้ชัดคืออย่างหนึ่งทำดีอย่างหนึ่งทำเลวทำดีท่านเรียกว่าบุญทำเลวท่านเรียกว่าบาปทั้งสองอย่างนี้ถ้าจะเทียบพูดถึงเรื่องการค้าบุญคือกำไรบาปคือขาดทุนถ้าเกิดดูทีละกันวันหนึ่งวันหนึ่งตัวของเราขาดทุนไม่ได้กำไรแต่ละวันละวันหนึ่งตั้งแต่เริ่มแต่ตื่นมาจากนอนเราคิดถึงอะไรบ้างเบื้องต้นก่อนที่ตื่นจากนอนตื่นขึ้นมาแล้วเราคิดถึงอะไรบ้างคิดถึงความดีและคิดถึงความชั่วคิดถึงบาปหรือบุญถ้าเราคิดถึงบุญก็จะอย่างที่อยู่วัดอยู่วาผู้บวชเข้ามาในศาสนาเป็นถ้าเป็นเนรจะต้องขาวนั่งชีอะไรก็ตามเลยจะต้องระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าอันนี้เป็นสาระที่เป็นสุดเป็นที่พึ่งทุกลมหายใจเขาออกเพื่อระลึกอยู่ตลอดกาลเวลาคำว่าระลึกถึงคุณที่ทำประสงค์ในที่นี้นั้นไม่ได้หมายว่าจะไปอาลัยอาวรณ์ถึงพระองค์ที่นิพพานไปแล้วหรือจะทำคำสอนมาผลนิพพานที่ยังไม่ทันมีในตัวของเราแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายหรือพระอริยสงฆ์แต่ว่าทั้งหลายจะมีผ่านไปแล้วแต่อะไรวันคิดถึงท่านจนกระทั่งเดือดร้อนวุ่นวายใช่อย่างนั้นสำหรับนักปฏิบัติแล้วนั้นพุทโธคือผู้รู้รู้อะไรคือรู้ตัวของเราเนี่ยอย่าอธิบายให้ฟังจะคิดรู้ตัวว่าเราระลึกถึงอะไรระลึกถึงความดีระลึกถึงความชั่วพอได้ตื่นขึ้นมาแล้วลึกถึงคนดีและคนชั่วนั่นแหละตื่นตัวตื่นเด็กทีเดียวเลยถ้าหากไม่ตื่นก็นอนจมอยู่ไม่ได้ลึกถึงคนดีคนชั่วไม่คิดถึงตัวนั้นจะพูดง่ายๆไม่คิดถึงตัวของเราเลยพอเราลึกคิดถึงตัวของตนนั่นน่ะเวลานี้แหละกายวาจาใจของเราบริสุทธิ์หรือเปล่าใจของเราคิดดีหรือคิดชั่วเห็นตรงนั้นขาดทุนไม่ได้กำไรเห็นชัดในตัวของตนก็เป็นธรรมดาคนที่ค้าขายจะต้องพยายามหากำไรให้ได้เมื่อเราลึกถึงความดีความชั่วทั้งเห็นคนจิตมันตรงสายไปทางชั่วก็รู้สึกว่าขาดทุนก็รีบแก้ไขพุทโธปรากฏขึ้นตรงนั้นตรงที่รู้จักว่าเราทำชั่วคิดชั่วท าหากเราทำดีคิดดีจิตใจเราผ่องใสเบิกบานคิดถึงการทำทานคิดถึงศีลเราบริสุทธิ์หมดจดคิดถึงใจของเราไม่วุ่นวายสงสารจิตของเราสงบนั่นเราได้กำไรตื่นขึ้นมาได้กำไรแล้วถ้าเราเข้าใจเราได้กำไรถึงกำไรอย่างนี้ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาแล้วประกอบภารกิจการงานในแดนความมุ่งจะอิ่มอกอิ่มใจเพิ่มที่สุดวันนั้นจะมีกำไรตลอดวันจิตใจจะแช่มชื่นเบิกบานนี่เรื่องกำไรมันเกิดขึ้นในวันนั้นได้กำไรในวันนั้นเฉพาะในวันนั้นเฉพาะในวันนั้นได้อย่างนั้นแหละในวันต่อไปได้อีกมันจะรวยแล้วเราคิดดูดิ3วัน7วัน15วันอะไรเดือนปีขึ้นไปมันจะรวยไหมมันก็จังแน่นอนทีเดียวเหลืออยู่ไว้กำไรของเราพองเพียงพอสมกับว่าเรามาฆ่าหาสบายแท้ๆทั้งนี้ถ้ามันตรงกันข้ามพอเจอเมื่อคิดถึงอารมณ์วุ่นหรือวุ่นวายซุ่มอกซุ่มใจเดือดร้อนมองดูจิตใจของเราสะอึกอยู่แล้วกายวาจาใจของเราก็ไม่ดีไม่มีสิ่งประจับเวลาลุกจากนั้นไปทำอะไรทั้งนิดๆสุดเจ้าทำอะไรก็เป็นเรื่องไม่ดีในงานนั้นคืออาการทุกขึ้นทุกส่วนที่ทำไปเป็นของหน้าเสียทั้งหมดขาดทุนมาจนตื่นถ้าวันนั้นขาดทุนตลอดวันลองคิดดูอาหารจะทานไม่ได้ถึงขนาดนั้นกับนี้บางคนครบค่าสมาคมกับใครเข้าหน้าใครก็จะไม่ดีอันนั้นคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องของเราไม่ทราบเรื่องอะไรแต่เราคนเดียวมันมีชิ้นเกี่ยวจนคนเดียวเพราะมันขาดทุนเดือดร้อนลองดูที่ถึงถ้าหาสะสมมาวันนั้นวันค่ำแหละอีกวันหลังต่อไปสองวันสามวันอาทิตย์สองอาทิตย์ไปถึงเดือนสองเดือนหรือปีเป็นปีเลยมันก็จบนรกทางไปขาดทุนตลอดกาลคนที่ไม่มีอาชีพคืออาชีพไม่จะเลยงอกงามทำอะไรก็มีแต่ขาดทุนนะหมดถ้าจะเอาอะไรมาเสียเนี่ยสารนิพนธ์ขึ้นเลยจะอยู่ไงได้จึงว่าให้พากันมาฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่เรียกวิชาพาณิชย์บัญชีพระพุทธเจ้าท่านสอนดีๆสอนให้เราเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเอาคุณงามความดีมาเป็นเครื่องระลึกตัวเราไม่ดีจะเอาคุณเอาพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องระลึกก่อนเอาคุณพระเจ้าเป็นเครื่องระลึกถ้าตัวของเรายังไม่ทันเห็นของดีหรือจะเอาพระธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นเครื่องระลึกถ้าได้สงสารโลกก็เป็นเครื่องระลึกพระพุทธเจ้าเราไม่เห็นตัวพระองค์ท่านได้เห็นเพียงแต่รูปปัจจุบันก่อนคือรูปพระพุทธรูปแล้วกราบแล้วนึกถึงว่าท่านผู้ที่มีเศษท่านผู้ที่มีลักษณะท่าทางอย่างนี้อาการอย่างไรลักษณะอาการอย่างนี้ท่านเป็นผู้รู้แจ้งคือพูดง่ายง่ายว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีปัญญาไม่งมงายเลี้ยวไหลอย่างพวกบุตรชนคนธรรมดาสามัญที่คนเราเรียนจบท่านเฉียดแหลมคือเห็นของจริงเป็นจริงเห็นของจริงตามเป็นจริงเรียกว่าความฉลาดเฉียดแหลมลึกซึ้งของพระองค์จนกระทั่งเห็นของจริงแล้วไม่เพียงแต่ว่าจริงเฉยจนชำระจิตใจไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือในสิ่งที่หลงนั้นเห็นจริงแล้วละจริงๆจริงแล้วลึกจริงละเอียดไม่อื่นไกลละมองดูกันง่ายอ่ะตัวของเราตัวตนคนเราแท้ที่จริงนั่นคือเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งเกิดจากดินน้ำไฟลมนี่ของจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นจ จริงทีเดียวท่านไล่ลงไปกระจายแจกลงไปจนเห็นละเอียดชัดเจนว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราครับแท้จริงจะเป็นคาถาละครดิบน้ำไฟลงหรือเห็นชัดเป็นไปเป็นเรื่องปรากฏการดินก็ไม่ใช่ดินน้ำก็ไม่ใช่น้ำไฟลงก็ไม่ใช่อันนั้นเป็นสมมติแบบนี้เรียกว่าปรากฏการณ์สิ่งหนึ่งปรากฏการณ์ขึ้นมาแล้วกันนั้นหายไปลองพูดกันไอ้ลองคิดกันลองดีว่าดึกดีว่าดินมันเรียกดินไหมน้ำมันเรียกน้ำไหมมันเรียกตัวนั่นน้ำไหมไฟลมมันเรียกมันลงไฟลมไหมถ้าใครไปสมมติมันไปว่าพอคนได้สมมติไปว่ามันเปิดเผยมันก็ไม่รู้ตัวอะไรแต่มันน่าจะภาพมันน่าจะเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันก็อยู่อย่างนั้นไม่ว่ามันก็อยู่อย่างนั้นในข้อจริงก็เป็นอย่างนั้นข้อนั้นน่ะสภาพมันนั้นน่ะมาปรากฏการขึ้นมามันเอาเป็นรูปต่างๆนานาอย่างพวกเรานี่ค่ะมีสองขาสองแขนเดินทกเทกไปแล้วมีคนมาต้องเรียกว่าคนใช่ไหมใช่ไหมใช่อะไรเป็นยังไงจ๊ะเคยได้ยินมันเรียกว่าคนไหมตรงเราเคยได้ยินมันเรียกว่าคนสักทีไหมตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้ยินมันเรียกว่าคนเราไปเรียกว่าคนมันก็ใช่นะมันก็ไม่เห็นเป็นคนรู้สึกอะไรแล้วก็ไปว่าคนอยู่ตลอดเวลาถ้าคนมามีใครมาเรียกเป็นอันอื่นไปเรียกสักอื่นไปก็โอดใหญ่ตัวมันเฉยไม่รู้สึกอะไรกันนี่สภาพเป็นว่าสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นจะไปเรียกเจ้าพระองค์พิจารณาเห็นในขณะนั้นไหมละเอียดจะไปขนาดไหนจะแน่เนี่ยพูดอันนั้นมาไม่เคยอ่ะคนที่เขาเห็นความรู้เขาบอกว่ามันจิตซึ่งเขาก็นั่นอีกขนาดไหนก็ไม่ทราบแหละแต่เนี่ยผมพูดพอพูดให้ท่านฟังได้เฉยๆแหละท่านรู้จริงตามเป็นจริงคือสภาวะอันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เราเนี่ยไม่ถือเป็นความหมายจริงๆจังว่าคนกับคนจริงว่าเราว่าเขาแต่เราเขาจริงๆจังนี่เป็นปัญญาของพระเถรองค์จึงมาเป็นของลึกละเอียดจนกระทั่งละอัตตมีวนะหรือละอุปทานขันธ์หรือละอัตตาเสียได้ไม่ใช่แปลว่าอัตตาละสภาวะนั้นเสียได้ด้วยไม่เอาเข้าไปยึดถือว่าสภาวะนั้นเป็นของท่านของตนของตัวของเราของเขาเราพูดถึงเรื่องเฉพาะรูปคือดินนั่งก็พิจารณาลองดูเถอะถ้าเราพิจารณาเลยเนี่ยนี่แหละในนี่แหละนั่งก็อยู่อย่างนั้นแหละเขาไม่เหลือถ้าเราไม่เรียกนั่งจะเรียกว่าอะไรถ้าใครเรียกว่านั่งลองว่ากันลองสิจะว่าอะไรกันนะมันไม่ถึงเลยเราเรียกนั่งมันก็เข่านั้นใครจะไปต้อนไปแช่มันก็ไม่ร้อนไปโอ้อะไรดอกใครจะไปล้างของสกปรกสกโครกมันก็ไม่ละเอียดใครจะไปดื่มไปกินก็ไปอาบไปบูชาบูชามันก็เสียนะมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเราไปแสดงความรังเกียจไปแสดงความชอบความรักความน่าชมน่าดื่มน่าทานอะไรไปตามเรื่องมือเท้ามันเห็นตามจริงไฟได้ลงกันในทนองเดียวกันนี้เรียกว่าปัญญาพระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญาฉลาดเฉียดแหลมไม่มีตำราต้องครูสอนแต่พระองค์รู้ด้วยพระองค์เองพระองค์จะรู้ด้วยพระองค์เองจะมีใครจะถือแนวเป็นของจริงหรือไม่จริงพระองค์รู้ด้วยพระองค์เองชัดเจนด้วยพระองค์เองมันจริงจึงได้ละจึงได้ถอนนี่แหละจริงจึงได้เข้าไปยึดไปถือเป็นปราดโปร่งโล่งอกโล่งใจมีความเบิกบานสุขเกษมสันตัดสินได้พระองค์เองไม่มีกรรมการผู้เห็นจริงตามเป็นจริงไม่มีกรรมการตัดสิน เป็นอย่างนี้ถ้าทำคำสั่งเพื่อจะไปให้นามปัจจตังเวทิตโตโยหิรู้เฉพาะวิญญาชนนั้นเขาเดินไม่รู้ด้วยมีปัญญาคุณเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อปัญญามีเช่นนั้นชำระสาสางจนพระไทยใสสะอาดบริสุทธิ์ก็ได้บริสุทธิ์คุณเกิดขึ้นมาปัญญาคุณวิสุทธิคุณความบริสุทธิ์หมดจดเกิดขึ้นมาแล้วนะมันเป็นธรรมดาวิสัยของความบริสุทธิ์หมดจดมันจะต้องมีแสงและจะมีแวววาวอย่างน้ำใสสะอาดก็ส่องเห็นถึงก้นสุดถึงก้นบ่อบนบึ้งแก้วก็ตามกระจกกระช่างถ้าใสได้จะต้องส่องทะลุโปร่งใจว่าองค์ใสสะอาดบริสุทธิ์จะเป็นนั้นนะครับไม่มีสิ่งใดที่มันสกปรกขับรถที่จะเสียขีดเกี่ยวไปได้การจัดชำระรักษาไม่ได้เมื่อพระไทยของพระองค์มีปัญญาอย่างว่ามาแล้วใช้สะอาดบริสุทธิ์และก็มามองเห็นมนุษย์ชาวโลกที่ปากงมงายอย่างที่อธิบายมานั่นแหละไปถืออะไรก็จะไปตัดไปงมอะไรก็จะไปตัดแต่ว่าของกูของมึงของเราของเขาอะไรต่างว่าตนว่าตัวมนุษย์สัตว์อะไรต่างมันก็น่าหัวเราะน่าขบขันเหมือนกันนอกจากน่าหัวเราะขบขันแล้วก็น่าสงสารเอ็นดูทำไมนะมันจะไม่รู้ตามจริงมันไม่ใช่อะไรทั้งหมดนะทำไมจะไปถือจะมาได้อะไรก็สงสารไม่ได้ก็เลยสงสารเมตตากรุณาอยากจะให้มนุษย์สัตว์ได้รู้เห็นตามจริงเป็นวิชาปัญญาเทศสั่งสอนเลยเรียกว่ามหากรุณาที่คุณถ้าคุณเอาไว้จะโดยย่อให้สามประการถ้าถ่วงไปจะมีเก้าอย่างเชื่อพวกเราพากันไหว้ท่านสวรรค์ที่พิพิธโสภาหามาสมุทรหังสมาธิโทเป็นต้นถ้าพิจารณาคว้าประการหาประมาณนั้นไม่ได้สามนั่นคือว่าปัญญาคุณเมื่อก่อนนั้นอธิบายมาแล้วแล้วก็เกิดวิสุทธิคุณปัญญาคุณก็เมื่อปัญญาเต็มที่สมบูรณ์ก็ใช้สว่างแสงจ้าเรียกว่าบริสุทธิ์ขึ้นมาในพระไตรปิฎกเมื่อของใสสะอาดมองเห็นสิ่งสกปรกก็อยากจะชำระแต่สงสารมนุษย์พวกภายในสกปรกอยู่คือในอุตสาห์อบรมเทศนาสั่งสอนเรียกว่ามหากรุณาถ้าหากเรามาลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเราลึกอย่างนี้จิตใจมาอยู่กับเฉพาะในตัวของเราไม่ได้ไปที่อื่นเมื่อคุณในตัวของเราไม่มีเอาคุณคือพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าพิจารณาคุณพระพุทธเจ้าเลยกลายก็ปรากฏเกิดขึ้นที่ในกายในใจของเราเราเห็นความชัดเจนตามเป็นจริงดังที่อธิบายนะเพชรคุณคือพระพุทธคุณนั่นเลยว่าเกิดมีขึ้นในตัวของเราการที่เราพิจารณาเนี่ยนะเห็นชัดเห็นจริงตามที่อธิบายก็เรียกว่าธรรมพระธรรมคำสอนพระเจ้าที่ส่องแทงทางให้เราเห็นผิดเห็นถูกเห็นดีเห็นชั่วเพชรคุณเห็นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์มีสาระและไม่มีสาระเห็นชัดขึ้นมาในตัวนั่นเองนั่นเรียกว่าเราเห็นธรรมจะทำข้าวสาวบริจาคพอเรามีพระพุทธคุณปรากฏเกิดขึ้นมามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ตัวของเราก็กลายเป็นสงฆ์คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นเองมันอยู่อันเดียวกันคือปฏิบัติโนปฏิบัติจะไม่ชอบยังไงถ้าไม่ชอบมันก็ไม่ถึงไม่ชอบมันก็ไม่เห็นไม่เห็นพุทธคุณก็ไม่เห็นพุทโธไม่เห็นตามจริงในชีวันนั่นแหละเมื่อเห็นตามจริงแล้วก็ปฏิบัติมันก็เมื่อเห็นตามจริงเนี่ยว่าทุกปฏิปโนก็ปฏิบัติดีใช่ไหมอันที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ถูกไม่เจ้านะคือมันเข้าตัวมันเข้าหากิเลสความต้องการปรารถนามันอยู่ไม่เห็นตามจริงมันจึงทุกปฏิปโนไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้เมื่อปฏิบัติดีไม่ได้มันก็ไม่ตรง มันก็แวะเวียนน่ะวกไปเวียนมาไปหาลาภหาผลหาความต้องการประโยชน์โน่นนี่สารพัดทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันก็ไม่เป็นไปเพื่อคนจากทุกข์ไม่เป็นไม่เป็นญาณที่จะทำได้ยศดีเป็นโนมันก็ไม่มีสังคีปฏิปโนการปฏิบัติมันก็ไม่น่าเลื่อมใสไม่น่ากราบไหว้และบูชาไม่จะไม่เป็นใหญ่ทำอย่างนี้นี่แหละคุณธรรมพากันพิจารณาให้มันเกิดที่มันเกิดมีอยู่ในตัวของเรานะถ้ามีเอาไปทำเอาผู้ตัวทำประสงค์เอาไปพิจารณาตัวของเราเราเป็นสาวกต้องฟังธรรมคำสอนพระเจ้ามันไม่เกิดเองเป็นเรื่องอย่างพระเจ้าเมื่อเราฟังตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนเกิดความรู้ความเข้าใจมันจึงค่อยเกิดขึ้นภายในของตนจึงเรียกว่าสาวกผู้ฟังแต่ก่อนไม่ใช่เกิดเองเป็นอยู่ที่อธิบายมาเราคิดดูคันที่ว่าชีวิตของเราเกิดขึ้นมานะเรียกมันก็มาฆ่าเวลานี้เราฆ่าถูกทางหรือไม่อย่างมีผลประโยชน์ได้กำไรหรือขาดทุนมันกลัวดูตัวเราจึงจะรู้จักว่าค้าขายได้ผลประโยชน์หรือขาดทุนและจึงจะได้ดำเนินภารกิจนั้นต่อไปจะหาว่าคนค้าขายขาดทุนที่จะยังยอมขาดทุนอยู่ล่ำไปไม่พยายามที่จะหาผลประโยชน์หรือหากำไรมันก็หมดหนทางจนถ้าผิดแล้วยังดำเนินอยู่ก็หมดทางและไม่ต้องฟังธรรมคำสอนพระเจ้าต่อไปเท่านั้นเป็นพอถ้าหากว่าเราตั้งใจจะหากำไรผลประโยชน์ในชีวิตของเราเห็นนักศึกษาเป็นงานแก้ไขงานดำเนินทางที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าหรือผลประโยชน์กำไรมันก็มีวันเวลาที่จะพอชาตินี้เราไม่เจริญเราเจริญวันนี้ซะก่อนทั้งถูกต้องดำเนินในทางที่ถูกที่ต้องได้ผลได้ประโยชน์ได้กำไรวันนี้แหละเอาตั้งแต่วันนี้ไปเดือนนี้แหละวันนี้ก็จะเดือนนี้ปีนี้ชาตินี้เกิดมาทีไรจะมาหาผลประโยชน์หากำไรมันก็ไม่ทุกข์ไม่จนแบบที่มีคนเนาะนี่เกิดมาทีไรจะมีแต่ขาดทุนและก็ไม่ยอมที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ขาดทุนนี้ล่างไปเมื่อไรเราจะได้กำไรดีไม่ดีไม่ได้มาค้าขายเขาอีกครับล่มจมแล้วก็หมดเลยขึ้นคอเงยคอจะไม่ขึ้นเลยนี่ยังไงชีวิตของคนเราน่าเสียดายน่าเป็นอย่างนั้นเกิดมาแทนที่ที่จะมาค้าขายเท่าเขาหาผลประโยชน์อย่างเขาแล้วกลับมามันยอมขาดทุนช่วงระยะชีวิตที่ยังมีอยู่ยอมขาดทุนมาต่อชาติตายไปแล้วก็ไม่ได้มาค้าขายเขาอีกแล้วมดมันทางเลยอ่ะเพราะนั้นโอกาสไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นดูว่าพระนั้นตรวจตราดูตัวเราทุกๆคนตั้งต้นในลืมตาเนี่ยว่าท่านออกจากที่นอนตลอดตัวถ้าหากทุกคนพากันตรวจตราดูคุณงามคนดีของตนและความผิดความชั่วของตนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แล้วอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็จะเพลิดเพลินสนุกสนานด้วยการนับเงินนับทอง
1: การเทศนาในวันนี้จะพูดถึงเรื่องความโศกพูดถึงเรื่องภัยอันตรายความโศกและภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นมันต้องมีวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดสำคัญให้เกิดความโศกและภัยอันตรายต่างๆวัตถุประสงค์ตอนนี้คือว่าความรักที่เรียกว่าเปมโตยายเตโสโกความรักความโศกเกิดจากความรักภัยทั้งหลายก็เกิดจากความรักเหมือนกันถ้ามีความรักแล้วโศกก็ไม่มีภัยก็ไม่มีนี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดโศกเกิดภัยความรักของคนเรามันมีหลายอย่างเคารพรักค ือว่าเคารพแล้วก็รักเกิดความรักขึ้นมาอันนั้นอย่างหนึ่งเคารพนับถืออีกอย่างหนึ่งไม่เคารพรักอะไรนี่เคารพนับถืออย่างหนึ่งแล้วเคารพบูชาอีกอย่างหนึ่งรักอันนี้ก็รักเลยรักใครนั่นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นหลายอย่างเคารพบูชาได้แก่บิดามารดาที่นับถือเคารพนับถือเคารพบูชาเคารพกราบไหว้โดยที่เคารพอย่างสนิทสนมกราบไหว้และบูชาเทิดทูนไว้ในที่สูงเรียกว่าเคารพบูชานั่นอันหนึ่งเคารพนับเคารพนับถืออย่างเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราที่เราเคารพเรานับถือกันโดยฉันมิตรฉันญาติเหมือนกับตัวของเราเขาเขาได้สุขได้ทุกข์อย่างไรแล้วก็เหมือนกับเราได้สุขได้ทุกข์อย่างนั้นเขาเราเหมือนกันนับถือเสมอภาพกันกับตัวของเรานี่เรียกว่าเคารพนับถือเคารพบูชาเคารพกราบไหว้รักเคารพกราบไหว้และบูชาเช่นเราเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นคุณเป็นของมีคุณธรรมสูงเห็นพระพุทธรูปแหมน่ารักนะเคารพบูชาพระรูปองค์นี้งามเหลือเกินน่าเคารพกราบไหว้และบูชาทำบุญทำทานทำการกุศลโดยสนิทสนมนี่เคารพกราบไหว้บูชาเคารพรักใคร่รักใคร่ค่ะนี่รักแล้วก็ใคร่ขึ้นมาเกิดความใคร่ความกำหนัดเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวเห็นกันแล้วเกิดความรักเกิดความรักก็เกิดความใคร่ขึ้นในผลที่สุดเกิดความใคร่ขึ้นมาอันนั้นเป็นกิเลสสามารถที่จะทำความผิดทุจริตด้วยประการต่างๆมีการเคารพอย่างนี้มันมีหลายอย่างท่านี้ที่ท่านว่าความรักมันเกิดความโศกเกิดจากความรักเรารักในสิ่งใดวัตถุเข้าของสิ่งใดหรือบุคคลคนใดเราเคารพรักในบุคคลนั้นในสิ่งของนั้นวัตถุนั้นใครมาแตะต้องไม่ได้เกิดความไม่พอใจเกิดความสุขอาจจะเกิดทะเลาะวิวาทกันเพราะความรักนั่นก็ได้ภัยทั้งหลายเกิดจากความรักก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีความรักเสียแล้วภัยก็ไม่เกิดภัยคืออะไรคือว่าสิ่งที่กลัวเกรงจะเป็นอันตรายแก่วัตถุนั้นทำให้บินทำให้แตกให้หักหรืออันตรายแก่คนคนนั้นเลยเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้เกิดภัยถ้าหากว่าไม่มีความรักเสียแล้วเราไม่มีอะไรเลยหมดเรื่องอย่างคนเรา ห็นคนอื่นตายก็ดีคนอื่นเจ็บปวดก็ดีหรือสัตว์อื่นที่มันตายไปหรือเจ็บปวดไม่มีความโศกไม่มีภัยอันตรายคือไม่กลัวมันจะตายนิ่งเป็นหมูเป็นกวางเป็นงัวซะแล้วปลาซะแล้วโอ้โหชอบใจเลยไม่นึกเป็นโศกสักนิดเดียวไม่นึกเป็นภัยสักนิดเดียวมีความโศกเกิดจากภัยเกิดจากความรักความรักตัวเดียวนั่นน่ะรักเคารพกันเดียวกันนั่นน่ะรักนับถือกันเดียวกันน่ะเป็นเพื่อนมิตรคล้ายของเรามีคนวันทะเลาะวิวาทไม่ได้เด็ดขาดมันต้องมีรู้ถูกไม่ได้เด็ดขาดอย่างน้อยก็ทะเลาะวิวาทกันหรือทุบต่อยกันใครคือความกลัวมันเป็นอันตรายก็อันเดียวกันเรียกว่าเคารพนับถือเคารพบูชาอย่างแล้วใหญ่ใครจะมาต่อต้องแต่ต้องไม่ได้ยอมชีวิตก็ยอมสละเพื่อความเคารพรักเคารพนับถือเคารพบูชาเคารพรักใคร่ราคานี้ยิ่งไปใหญ่ถึงกับยอมสละชีวิตความรักความใคร่อันนั้นมันฝังลึกเข้าไปอีกมันฝังลึกกว่าสิ่งใดๆของมดเคารพบูชาก็ไม่เคารพไม่ลึกเท่าไหร่เคารพนับถือก็ไม่เคารพก็ไม่ลึกเท่าไหร่เคารพรักก็ไม่เท่าไหร่แล้วความรักรักใคร่นี่แหมมันเข้าลึกก็ที่จริงๆจังๆยอมสละชีวิตเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายดังเราได้ยินข่าวกันในหนังสือต่างๆหนังสือพิมพ์หลายวันคู่บ่าวคู่สาวรักกันรักใคร่กันเต็มที่หากคนใดมาจีบกันห้ามปรามเช่นบิดามารดายอมสละเพื่อประท้วงกินยาตายฆ่าตนตายอันนั้นอย่างแสนสาหัสทีเดียวโดยมากเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางกันเรื่องฆ่าเรื่องแกงกันมาจากความรักใคร่โดยเหตุที่มีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ห้ามปรามไม่ให้ตีสนิทและไม่ให้คบค้าสมาคมกันยอมสละชีวิตประท้วงหรือว่ายอมสละชีวิตเพื่อแลกเอาของความรักใครนะคิดดูว่ามันได้อะไรขึ้นมาเคารพไอ้ที่รักไอ้ที่โศกกว่าดีที่เป็นทุกข์กว่าดีมันได้อะไรขึ้นมาจะประท้วงด้วยพิธีได้ก็เอาเถอะความเสียหายมันเกิดขึ้นแก่ตัวของเรา ตัวของเราไปยึดไปรักเคารพรักเคารพนับถือเคารพรักใคร่เคารพบูชาเราไปถือเอาต่างหากของนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่รักเราไม่เคารพมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราไปจับออกมาเป็นตนเป็นตัวมายึดเป็นของเราเราก็เลยเป็นเคารพรักใคร่เคารพนับถือเคารพรักและเคารพบูชาเกิดมีขึ้นมาในตัวของเรานี่เกิดจากตัวของเราแท้ๆผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นเรื่องทั้งหลายแล้วย่อมไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวถึงหากจะมีความเคารพรักก็ดีเคารพ บูชาก็ดีเคารพนับถือก็ดีก็สักแต่ว่าเคารพรู้จักทอดทิ้งปล่อยวางรู้จักเอามาใช้ตามกาลสมัยของนั้นปล่อยวางสภาพตามเป็นจริงความเคารพที่เราเคารพนับถือนั้นหมายความว่ามีความดีของคนนั้นชอบใจของเรานี่เคารพบูชาคนนั้นต้องมีดีหรือของนั้นต้องมีดีวัตถุนั้นต้องมีดีเราจึงเคารพเราจึงชอบใจรักใครเราจึงเคารพและบูชาเราจึงเคารพนับถือแต่ของเรานั้นไม่เห็นมีแก่คนทั่วไปเป็นแต่เฉพาะเราคนเดียวนักพิจารณาเห็นเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้จึงค่อยวางลงไปได้ไม่ติดไม่ผูกพันเยื่อใยอะไรก็เลยเป็นของดีเด่นเฉพาะตนคนในโลกอันนี้หมดด้วยกันต้องติดอยู่ในความรักเคารพรักเคารพบูชาเคารพนับถือเคารพรักใคร่ความใคร่กับความกำหนัดมันผิดกันใคร่ในทางธรรมท่านเรียกว่าใคร่ในธรรมธรรมก็มีใคร่เหมือนกันพอใจยินดีในธรรมอันนั้นเกิดปลื้มปีติยิ้มใจอันนั้นเรียกว่าใคร่ในทางธรรมราคะที่ท่านแสดงทั้งเรื่องกามกิเลสเป็นเหตุให้จิตใจหม่นหมองเรียกว่าความใคร่ความในความเรียกว่าราคะจิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสมัวหมองมืดมืดความใคร่ในไม่มืดถ้าหากว่าเราเข้าใจแยกแบ่งปันกันอย่างนี้แล้วเรารู้จักส่วนกิเลสภายในของเราซึ่งมันฝังอยู่นานแสนนานตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กหัวเท่าฝ่ามือเนี่ยมันก็รู้จักความกำหนัด เติบโตมันค่อยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นความไข้ก็เช่นนั้นเหมือนกันถ้าหากเราแยกกันออกจากเราแยกออกจากกันได้เรารู้จักสัดส่วนของมันส่วนราคะแล้วก็ไว้ส่วนหนึ่งซะส่วนกำหนัดเอาไว้อีกส่วนหนึ่งซะอันใดซึ่งมันฝังอยู่ในใจเราขุดออกมันหมดมันปรากฏอยู่ในใจชำระมันหมดเห็นที่ใจของเรานั่นเองของพันนี้นั่นให้คนอื่นชำระไม่ได้เช่นบิดามารดาหรือครูอาจารย์ญาติมิตรคนปกครองพี่น้องห้ามปราไม่ได้ยิ่งเอาใหญ่ห้ามแต่ยิ่งเอาใหญ่ถึงกับตายก็ยอมเพราะเราไม่ขุดค้นด้วยตนเองต้องชำระสาสางด้วยตนเองถ้าหากเห็นสิ่งนี้แล้วเรียกว่าเห็นตัวมันเห็นต้นตอบอกเกิดของมันการเห็นเช่นนั้นเป็นเหตุให้เราชำระถ้าหากไม่เห็นแล้วมืดมิดมดไม่มีหนทางเลยธรรมะคำสอนของพระเจ้าเปิดโปงหมดทุกอย่างไม่ปิดบังถ้าหากพูดทั้งเรื่องราคะความกำหนัดแล้วนะพูดถึงเรื่องต้นต่อของกิเลสพูดถึงเรื่องต้นต่อของกามโลกพูดถึงเรื่องต้นตอของภพชาติจึงไม่น่าที่จะมีความละอายใจถ้าหากว่าอายแล้วไม่พูดกันเลยไม่รู้เรื่องของนั้นนี่มีอยู่ทั่วทุกแห่งทุกคนทุกคู่ทุกคนทุกตนทุกตัวจึงเอามาพูดแค่หมดเรื่องไม่มีการปกปิดกำบังจะได้เห็นของจริงนี่เรียกว่าสัจจะของจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศอย่างนี้หรอกแต่เนี่ยจะมาเทศของจริงให้ฟังพระพุทธเจ้าเรียกแต่ว่าราคะกามฉันทะพยาบาททินนมิทะอุตตะกุกุจจะกิจฉาทันวาไรงั้นละนิวรณ์ห้าผู้ที่จะได้สำเร็จฌานสมาธิสมาบัติต้องละนิวรณ์ทั้งห้าก็ขึ้นกามฉันเป็นเบื้องต้นจึงได้ชื่อว่ากามฉันกามฉันทะนั้นเป็นต้นต่อหรือราคะความกำหนัดนั่นก่อนในจำพวกนี้เหมือนกันผู้จะได้สำเร็จต้องสำเร็จฌานสมาบัติต้องละนิวรณ์ทั้งห้านี้นิวรณ์ทั้งห้านี้ไม่ปราศจากจิตใจของตนแล้วไม่ผ่องใสสะอาดเศร้าหมองอยู่ตลอดกาลเวลากามฉันทะอันนั้นพูดโดยในกามโดยเฉพาะความใคร่กามฉันทะแปลว่าใคร่ในกามก็ราคะนี่เรียกว่ารักนั่นใคร่นั่นเองความกำหนัดนั่นเองนั่นเดียวกันนั่นแหละรักใคร่เดียวกันนั่นแหละกามฉันทะความใคร่ในกาม ไข้ในกาวและคราวนี้ไปไหนรอดพยาบาทจะไปไหนคราวนี้พยาบาทคือความจองล้างจองผ่านพยายามอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจองล้างจองผ่านจะต้องมุ่งเอาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวคิดมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนั่นแหละพยาบาทไม่ทราบอะของคนอื่นคนใดไม่ทราบอะแต่ขอให้พุ่งในเนื้อมุ่งพุ่งในประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็แล้วกันให้สมประสงค์เจ้าของแล้วก็แล้วกันนั่นเรียกว่าพยาบาทไม่ใช่พยาบาทอาฆาตจองล้างจองผ่านอะไรต่างๆภายนอกก็ไม่ต้องอ่ะอันนี้แหละจองล้างจองผ่านทินมิทะเมื่อสิ่งนั้นเมื่อจองล้างจองผ่านคิดจองล้างจองผ่านทินมิทะซึมง่วงเซ่อว่าสิ่งนั้นจะ

ซึมเซิบมันทรงสายไปแล้วมันออกจากตัวไปแล้วไม่อยู่ในตัวของเราอันนั้นเรียกว่าวิจิกิจฉาเชียรพัดรูปๆคำๆอยู่นั่นแล้วคิดนึกอยู่นั่นแหละไม่แล้วสักทีมันไม่สำเร็จความประสงค์คิดนึกอยู่นั่นแหละต้องการนั่นปรารถนานั่นอันที่เราต้องการนั้นไม่สมประสงค์มันเป็นวิจิกิจฉาเชียรพัดอยู่นั่นถ้าหากใครละใครไม่ทำความสงบอบรมสมาธิภาวนาให้ถึงซึ่งความสงบจะเมื่อไหร่ฌานสมาธิสมาบัติมันก็ไม่เกิดถ้าหากอบรมสมาธิอันนี้แน่วแน่ปราศจากธรรมฉันทะพยาบาทที่นิมิตากุกุจจะวิจิกิจฉาเลยหายไปไหนไม่ทราบจิตสงบไปเลยหายไปไหนไม่ทราบเข้าถึงฌานสมาธิสมาบัติประตูของฌานสมาธิสมาบัติก็อยู่ตรงนี้ตรงที่เข้าถึงฌานสมาธิสมาบัติอุปสรรคนั้นใหญ่โตหัวฐานซึ่งไม่เข้าถึงสมาธิสมาบัติก็อยู่ตรงนี้แหละเหตุนั้นจึงว่าของคนเรามีทุกคนจงพากันกรวดกราพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เห็นแจ้งไปจากแล้วมันจึงจะละถอนละทิ้งถ้าไม่เห็นแจ้งไปจากแล้วก็อยู่นั่นแหละอยากให้เป็นมันก็ไม่เป็นสมาธิสมาบัติคันถ้าหากรู้แจ้งเห็นจริงแล้วปล่อยวางทันทีไม่ได้นึกคิดถึงเรื่องนิวรณ์ทั้งห้ามันหากเข้าถึงสมาธิสมาบัติอุปสรรคใหญ่โตก็ฐานซึ่งมันคลุมหมดทั้งโลกก็นิวรณ์ห้านี้เท่านั้นมันจึงยังเป็นโลกอยู่นานิวรณ์ห้าแล้วก็เข้าถึงสมาธิสมาบัติหมดเรื่องแต่ว่านั่นมันก็ยังได้ชั่วครั้งชั่วคราวต้องคิดค้นหาตัวจริงมันอีกคือว่าทำสมาธิให้รวมไปแล้วมันก็หายเฉยๆที่เราภาวนาอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่พิจารณาอะไรก็ไม่พิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเซ่อซึมไม่รู้จักที่พิจารณาแท้จริงมีอยู่ของเรามีอยู่หมดเรื่องทั้งหลายอันนี้ถ้าหากเอาปัญญาไปสอดส่องไปพิจารณา

ฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งเหล่านี้จงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่แหละนอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทำเรียกว่ามาทำความเพียรภาวนานั่นเองคือให้พิจารณาเท่านี้ก็พอให้เห็นชัดเจนแล้วก็เรียกว่าเรามาภาวนาพิจารณาเท่านี้แหละเหตุนั้นเองว่าให้ตั้งใจอุตสาหะวิริยะประกอบของ

จนจับจิตได้คือว่าลมหายใจท่านผ่อนลงผ่อนมันก็อารมณ์ต่างมันก็ค่อยผ่อนลงตามเราจึงจับเอาอาการนั่นน่ะอาการที่มันผ่อนลงน่ะกำหนดลงแน่วแน่ลงนั่นน่ะนะคำว่าอารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเอง

ลมหายใจมันก็หายค่อยหายค่อยเบาไปอันนี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนลงอย่างนั้นแล้วเราก็

ไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไรถึงมีก็ไม่มีประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเป็นอยู่ยังไปรู้สึก

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลพังทัศนังโหติสัมพุทธานังอภินทโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอปณิธานของพระโพธิสัตว์ในอดีตการนานไกลซึ่งว่ากันตามหลักฐานตามประวัติศาสตร์จริงๆช่วงทรงนั้นยังเรียกว่าอนิยตโพธิสัตว์คือเป็นโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนอยู่แต่อยู่ในช่วงที่เปล่งวาจาออกมาแล้วคือปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทรงมองเห็นว่าสัตว์โลกนั้นตกอยู่ในมหาสมุทรคือวัฏสงสารที่ประสบภัยอันตรายมากเหลือเกินเมื่อทรงตกลงพระทัยอย่างนั้นก็ในที่สุดก็สละราชสมบัติออกผนวดแล้วก็เสด็จเข้าไปอยู่ในป่าโดยใช้เพศบรรพชาเป็นฤาษีดำรงชีวิตอยู่ตลอดพระชนม์อายุสิ้นชีพแล้วก็ไปบังเกิดในโลกสวรรค์แต่ว่าอันก็อีกช่วงหนึ่งก็คือว่าเป็นช่วงที่ท่านเปล่งวาจาปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วทีนี้ในการต่อมาเทวดาก็ต้องจุติเหมือนกันท่านบอกไว้ว่าเทวดานั้นจุติไปเหตุ4ประการคือสิ้นอายุสิ้นบุญแล้วก็สิ้นอาหารในขณะเดียวกันก็มีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปบั่นทอนอายุแล้วจะก่อนจะจุติก็จะเกิดเบื่อหน่ายในทรัพย์สมบัติดอกไม้ชิบที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองก็จะเหี่ยวเฉาลงซึ่งบางท่านก็พอใจนะฮะบางท่านก็อาจจะไม่พอใจก็แล้วแต่ว่าอายุสวรรค์กับโลกมนุษย์เนี่ยมันเทียบเคียงกันแล้วมันห่างไกลกันเหลือเกินก็เป็นปัญหาที่น่าคิดสมัครคนยุคใหม่คือพวกที่ศึกษาวิทยาศาสตร์มาจะเห็นว่าความรู้ของเราที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยามันแสดงขนาดของดวงดาวแต่ละดวงหรือจักรวาลแต่ละจักรวาลไว้ค่อนข้างพิสดารมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าการเทียบเคียงบางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาปอนด์สเตอร์ลิงมาเทียบกับเงินบาทของไทยหรือที่กับเกียบของกีบของลาวเนี่ยมันห่างกันเยอะเหลือเกินเพราะการเทียบอายุมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าดาวดวงนั้นมันเป็นดวงใหญ่การหมุนรอบตัวเองในแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับโลกเราหมุนไปงวดสักเท่าไหร่แล้วนะฮะเขาก็เพิ่งได้รอบหนึ่งก็แสดงว่าในขณะที่เราอาจจะหมุนเป็นร้อยปีไปแล้วนะฮะเขาเพิ่งได้แค่วันเดียวแต่นั่นเองอย่างที่ท่านแสดงสวรรค์ชั้นดาวดึงเอาไว้ว่าร้อยปีเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงวันถ้าพูดโดยภูมิศาสตร์ก็แสดงว่าดาวดวงนั้นก็ใหญ่มากๆใหญ่อาจจะเป็นร้อยเท่าของเราหรือว่าเรียกว่าเกิน50เท่าของเราพอมาเทียบกันเพราะมีตัวอย่างบุคคลในสมัยนั้นมีบาสิกาท่านหนึ่งชื่อปาติปูชิกาได้จุติมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในขณะที่เที่ยวชมสวนอุทยานสวรรค์กับมาลาภาริเทพบุตรท่านเกิดมาจุติปุ๊บปั๊บนะฮะแล้วก็ระลึกชาติได้แต่งานมีครอบครัวตายไปเมื่ออายุ60 กว่าในโลกมนุษย์นะแต่พอระลึกชาติได้ก็ตั้งความปรารถนาที่จะเกิดในสำนักของมาลาภาริเทพบุตรอีกท่านก็ไปเกิดมาลาภาริเทพบุตรยังไม่ได้กลับจากสวนเลยหันไปถามว่าตะกี้หายไปไหนก็บอกว่า
กิดจุติไปเกิดในโลกมนุษย์ครับถามว่าเกิดจริงเหรอทำไมมาเร็วเกินอายุเท่าไหร่ก็ว่าเล่าฟังแล้วบอกเอมนุษย์เนี่ยอายุก็น้อยมากสิแต่อย่างนั้นก็บอกน้อยมากแล้วเป็นไงมนุษย์ชายอายุที่น้อยเนี่ยเป็นยังไงบอกโอ้ประมาทแกนึกว่าอายุแกเป็นร้อยปีแล้วคือใช้ชีวิตอย่างประมาทมาลาเทวภารีเทวบุตรก็สลดใจเพราะการจุติแต่ละครั้งเนี่ยรายละเอียดบนสวรรค์เนี่ยท่านจะไม่ค่อยเล่าเพราะว่าเล่าแล้วมันสื่อสารยากเหลือเกินก็จะเล่าเฉพาะในชาติที่เป็นมนุษย์ท่านก็บังเกิดในสกุลพราหมณ์ประมาณดาบิดาสิ้นชีพโดยพื้นเพอัตยาศัยของคนระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยมันคิดแปลกคือคิดไม่เหมือนสามัญมนุษย์คิดอ่ะมันเป็นอาการจางคลายของโลภะโทสะโมหะลงไปเยอะถ้าเรามองดูภาพรวมๆง่ายๆนะว่าในสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ท่ามกลางปราสาทราชวังเอาแหละก็พิธีสยุมพรก็เมื่ออายุ16ถึง29นะเราจะเห็นว่าอายุ10กว่าปีทำกลางไม่ใช่อยู่ในปราสาทอยู่10กว่าปีทำกลางสนมกนันในเป็นอเนกอันนั้นแต่ปรากฏว่ามีโพรถองค์เดียวมันแสดงให้เห็นดังว่าความสนพระทัยในเรื่องทางเพศนั้นอ่อนลงมากอาจจะเรียกว่าเกือบจะไม่สนพระทัยเลยเดี๋ยวซ้ำไปอารมณ์ที่ยั่วยวนด้วยประการต่างๆนะฮะพยายามปลนปลื้มบำรุงบำเรอกระตุ้นเร่งเร้าเพื่อให้เพลิดเพลินอยู่ในกามสุขนี่เอาไม่อยู่แต่ลักษณะเหล่านี้มันก็ขัดเกลาพระทัยมาโดยลำดับและความโน้มเอียงที่ผ่านภพชาติมาเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตถ้าเราดูตัวอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยมันจะผ่านการบวชอยู่เรื่อยเลยอ่านชาดกแต่ชาดกไม่ใช่เรียงลำดับพระชาตินะฮะคือว่าเป็นการนำเสนอตามสมควรแก่กรณีเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็นำเรื่องอดีตมาเล่าเป็นตำนองว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ได้เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตจะมีคนกราบทูลถามก็จะรับสั่งเล่าย่อหรือเล่าละเอียดก็แล้วแต่เล่าพิสดารจริงๆมีไม่กี่เรื่องไงนะส่วนมากก็เล่าเฉพาะประเด็นที่ตรงกันคือไม่ไปเล่ารายละเอียดมากพันธะก็เกิดในสกุลที่ค่อนข้างสูงคือสกุลพราหมณ์พอบิดามารดาสิ้นชีวิตแล้วก็บริจาคทรัพย์สมบัติทั้งปวงซึ่งเป็นมรดกอันนี้คือจุดเด่นของท่านเจอเรื่อยสมัยเป็นโพธิสัตว์จะเจอในลักษณะจะมีเรื่อยคือไม่มีโลภะไม่ใช่ไม่มีโลภะคือโลภะน้อยแต่ว่าเป็นการมองปัญหาสำคัญว่าเรามองทรัพย์สมบัตินี่เรามองยังไงทรัพย์สมบัตินั้นเป็นสมบัติของโลกถ้าผู้ฟังเคยนึกคำกลอนบทหนึ่งได้นะคำกลอนบทนี้อาตมาพบโดยอุบัติเหตุแล้วก็กว่าจะจับทางได้เนี่ยหลายปีคือในตอนแรกไปพบที่โรงพยาบาลสูงพออ่านจบก็จำได้อะท่านบอกว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาชอบมากแล้วก็สืบหาคนเขียนว่าใครเป็นคนเขียนก็ถือว่าเก่งมากๆนะเขียนออกมาได้อย่างเงี้ยแสดงว่าต้องผ่านการประพฤติปฏิบัติธรรมะมาระดับเจริญวิปัสสนากรรมฐานทีเดียวประชายข้อความแค่2บรรทัดนี่ถ่ายทอดเป็นภาพลักษณ์ขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
แต่ก็ยังหาข้อยุติไม่เคยได้มีท่านผู้หนึ่งเคยเล่าให้ฟังแต่ก็ความไม่ได้ชัดเจนและยังไม่เคยคุยกับสมภารวัดสุทัศน์ท่านบอกว่าเป็นพระเถระรูปหนึ่งอายุไม่ค่อยมากเท่าไหร่อยู่ที่วัดสุทัศน์ไม่เคยสูงสิงอะไรกับใครนิยมไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานเงียบๆแล้วก็เทียบจะเที่ยวชอบเที่ยวจาริกไปในป่าต่างๆเราก็ชื่นชมท่านนะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะทุกวันเนี่ยนะต่อมาวันหนึ่งไปเผาศพที่วัดพระศรีมาธาตุก็นั่งรถรถมาวิ่งช้าๆนะฮะภายในวัดเห็นที่ฝาผนังของศาลาก็เขียนว่ายศและลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนก็ยังเอาไปเผาไฟอ่านจบก็จำได้อีกยังรู้สึกมันซึ้งมากแต่ปัญหาว่าใครเขียนเพราะอะไรแกก็ติดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโครงกลอนบทเดียวกันต่อมาก็มีงานที่เราจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขบูชาต้นนี่ได้เรื่องมากคุณอเนกเป็นผู้ว่ากทม.แล้วก็ไม่ใช่คุณอเนกแต่คุณอาสาเมฆสวรรค์คุณอาสาเมฆสวรรค์เนี่ยเขาบวชที่วัดแล้วก็เป็นผู้ว่ากทม.เพราะงั้นอาตมาก็เป็นอาจารย์เขาเราก็แห่พระธาตุมาตั้งแต่ลานพระบรมรูปมานั่งคุยกันคุยปรารภธรรมะกันนะฮะและแกก็ยกข้อนี้ขึ้นมาแต่ยกสลับนะยศและลาภผ่าไปแน่ๆนี่ขึ้นมาก่อนก็ถามว่าเอ๊ะไปได้มาจากไหนแกก็บอกที่มาแล้วบอกว่ากรอนเดียวกันแล้วนึกเออจริงมันสัมผัสด้วยกันเพราะเราจะเห็นว่าการมองตรงนี้ให้เห็นว่าทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกเรามาสู่โลกนี้ด้วยกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณเท่านั้นเองเพราะเราจากโลกนี้ไปก็จากด้วยคุณภาพของกิเลสกรรมวิญญาณหรือมากกว่ามันกิเลสมันลดลงกรรมมันดีขึ้นนะวิญญาณประณีตขึ้นแล้วก็พบมันก็ประณีตขึ้นชาติก็ประณีตขึ้นก็เท่านั้นเองแต่การมองอย่างนี้ไม่ใช่มองง่ายจิตใจของคนจะต้องยิ่งใหญ่จริงๆเราจะเห็นว่าในส่วนของโลกวัตถุทรัพย์สมบัติที่พระโพธิสัตว์ท่านบริจาคสละนี่มันก็ไปยุติโดยหลักที่ว่าเนี่ยยศได้ลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟคือเราจะตื่นเต้นกับเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญกันนี้เยอะเหลือเกินไม่ให้ความต้องการกับเรื่องเหล่านี้ไปมากอาตมาได้รับเลื่อนกรรมศักดิ์เป็นราชาคณะชั้นเทพเมื่อวันที่5เนี่ยพวกรุ่นเดียวไปกันลิบๆแล้วนะเราก็เพิ่งเลื่อนเป็นคนสุดท้ายตัว10ปีคนเข้ามาแสดงมุทิตาจิตเดี๋ยวนี้ยังไม่หมดเลยก็เฉยๆจนคนไปบ่นกันเอ๊ะเป็นยังไงเจ้าคุณเห็นเฉยๆไม่เห็นสนใจอะไรก็ไม่รู้จะสนใจเรื่องอะไรอ่ะนะเพราะจริงๆมันก็เป็นเรื่องสมมติเอาคือเราพยายามมากนั่นคือพยายามเป็นพระท่านนั่นเองธรรมนัสสักนั้นก็ถือว่าเป็นราชสักการะเขาให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ให้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรบางทีเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมเนี่ยถามว่าอาจารย์เมื่อไรจะฉลองธรรมศักดิ์บอกเอ๊ะไม่เคยคิดเลยแม้แต่ความคิดยังไม่เคยมีเลยก็เป็นมาตั้งสองครั้งแล้วก็ยังไม่เคยฉลองเลยแล้วก็ไม่มีทางที่จะฉลองด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องสมมติซ้อนขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นประโยชน์มันก็ดีนะคือว่าเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างจิตสำนึกแล้วเป็นเครื่องมือในการได้สถานะในการทำงานเพื่อประศาสนาหมายความว่ามีที่เหยียบเพื่อจะยืนสมัครทำงานเท่านั้นเองแต่เราอย่าไปให้ความสำคัญกับมัน
เราอาศัยมันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานเพราะฉะนั้นทั้งลาภทั้งยศทั้งสรรเสริญถ้าเรารู้เท่าทันมันเราก็ได้ประโยชน์จากมันแต่อย่าลืมมันเป็นสมบัติของโลกมันไม่ใช่สมบัติของเราไม่ใช่สมบัติติดตัวเพราะเอาก็จริงเนี่ยแม้แต่ร่างกายมันก็ต้องทิ้งมันได้จากคำถามที่ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าต้องเอาแต่สุขสนุกไฉนเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันก้าวมามันก็สอดคล้องกับหลักของสัจธรรมที่คนระดับพระโพธิสัตว์ท่านเข้าถึงตรงนี้เป็นลูกพราหมณ์มหาศาลมีทรัพย์สมบัติมหาศาลได้รับมรดกอยู่คนเดียวแล้วก็สละหมดตัวเองก็ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ที่ภูเขาปันดาวะก็ไม่ทราบอยู่ที่ไหนนะฮะถ้าปันดาวะนั้นก็อยู่ที่กรุงราชคฤห์วันหนึ่งก็ได้เห็นแม่เสือตัวหนึ่งเนี่ยทำท่าจะกินลูกของตนเองที่เชิงเขาก็ได้พูดกับหัวหน้าศิษย์ให้ช่วยไปหาอาหารอย่างอื่นมาให้เสือมันช่วยกินกินแทนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพวกลูกศิษย์ไปหมดเนี่ยท่านก็มาเล็งเห็นว่าร่างกายเรามันสกปรกแปดเปื้อนเกลือกกลั้วด้วยบาปเป็นอันมากร่างกายนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ให้เราสังเกตว่าร่างกายเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าฟังเคยสังเกตพระธรรมเทศนาที่แสดงในตอนต้นๆไหมฮะเอาอนัตเอาธรรมจักอนัตอทิตย์เนี่ยเอาสามสูตรเคยเห็นว่าในธรรมในอาทิตตปยายสูตรที่แสดงแก่ปุราณชดินคือแสดงความร้อนที่จริงมันก็มีมาจากราคะโทสะโมหะก็เรียกเพลิงกิเลสเนี่ยนะฮะมันมาจากกิเลสทั้งนั้นแหละแต่ว่าเวลาแสดงแก่ปุราณชดินนั้นท่านแสดงเพลิงทุกข์ไว้8ข้อด้วยชาติชรามรณะโสกะไปเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเนี่ยแม้อันนี้ก็เป็นไฟเพราะอะไรเพราะพูดในภาษาธรรมดาธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นเครื่องวัดถึงภูมิธรรมภูมิรู้ภูมิจิตของคนด้วยเพราะการมองว่าร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยก็มองแบบภาษาธรรมดาง่ายๆนะมันก็เหมือนกับเราพูดว่ากระทะร้อนเนี่ยนะกระทะร้อนเนี่ยมันเป็นผลมาจากไฟทำให้มันร้อนมันไม่ร้อนเองฮะแต่เราพูดว่ากระทะร้อนก็ได้ก็ไม่ใช่ว่าอะไรก็ฟังกันได้โดยไม่ไปสาวถึงสาเหตุลึกๆของมันดังนั้นเมื่อท่านมองเห็นเช่นนี้ก็ต้องการที่จะหาอุบายที่จะปลดเปลื้องทุกนั้นแล้วก็มองเห็นว่ามันต้องบำเพ็ญพุทธกาลกธรรมคือธรรมะที่ทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าบนเส้นทางสายนี้มันยาวนานมากและต้องสร้างบารมีมากจึงได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าด้วยบุญอนุภาพนี้จะลืมมาเมื่อก่อนมันเป็นความปรารถนาแต่ไม่ได้สร้างเหตุเพื่อบรรลุความปรารถนาตอนนี้ท่านตั้งใจที่จะสละชีวิตเป็นทานแล้วเล่นใหญ่นะเล่นงานหนักเลยเล่นถึงเล่นปรมัตถบารมีทานเลยต้องการสละชีวิตให้เป็นอาหารแก่เสือแม่ลูกอ่อนซึ่งกำลังขิวมากแล้วก็มองลูกตาเป็นมันอยากจะกินลูกเป็นอาหารแล้วเลยก็ตั้งใจก่อนที่จะกระโดดลงไปเนี่ยบอกว่าด้วยอำนาจบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้สัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคหน้าขอให้ข้าพเจ้าช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ถึงความดับสนิทจากสังสารทุกข์เถิดตรงนี้มีประเด็นหลักเวลาเนี้ยมีการเผยแผ่มีการพูดมีอะไรแสดงส่วนใหญ่มักจะได้ยินคฤหัสถ์พูดนะครับว่าไม่ต้องแสดงความปรารถนาไม่ต้องอธิษฐานแต่บางทีพระก็พูดกับเขาไปด้วยคือที่จริงมีอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานมันไม่ใช่ประเด็นครับแต่ว่าการปฏิเสธการอธิษฐานเนี่ยมันผิด
แล้วก็บางทีก็ไปตำหนิคนที่อธิษฐานมันเป็นเจตจำนงเขาเรียกว่าเป็นมโนสังเจตนาคือเป็นความมุ่งมั่นภายในจิตเป็นรูปของสัตยาธิษฐานที่มุ่งมั่นเพื่อให้เกิดผลมันเป็นการรวมพลังจิตของคนสร้างเหตุเพื่อต้องการผลเมื่อผลใหญ่เหตุต้องใหญ่ถ้าเหตุไม่ใหญ่พอผลเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นพอท่านตั้งสัตยาธิษฐานอาด้วยอำนาจบุญกุศลเหตุเนี่ยแนวตัวนี้มันเป็นแนวปฏิปทาหลักของพระโพธิสัตว์ใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่ตัวอย่างพระโพธิสัตว์แล้วจะอธิษฐานอย่างนี้จะตั้งความปรารถนาเพื่อพระสัพพัญญุตญาณตลอดท่านที่เคยฟังมหาชาติเวสสันดรชาดกตอนบริจาคทานแต่ละคราวแต่ละคราวเนี่ยจะอธิษฐานเพื่อให้ได้ตรัสรู้พระสัมโพธิญาณตลอดและในที่สุดก็ว่าลูกศิษย์จะมาถึงหาอาหารได้หรือไม่ก็ไม่รู้ท่านก็กระโดดลงไปตรงหน้าแม่เสือแม่เสือก็เห็นร่างพระโพธิสัตว์เลยก็ไม่ได้กินลูกของงดที่จะกินลูกแล้วกินร่างพระโพธิสัตว์เป็นการตายด้วยกุศลเจตนาการให้ทานระดับนี้เป็นปรมัตถบารมีทานนะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ทำให้นึกถึงความคิดในกระแสหนึ่งเวลานี้อวัยวะของมนุษย์เนี่ยหลายส่วนที่บริจาคให้คนอื่นได้ก็วันก่อนก็ได้ไปบรรยายให้ที่อะไรศิริราชนะนักศึกษา

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกสชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0944

0: ที่นี่สถานีวิทยุวัดป่าเซงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ให้กระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นก็รีบจะไปฟังธรรมชาวบ้านเสร็จพระพุทธเจ้าก่อนฉันก็ไม่แสดงธรรมฉันเสร็จก็ยังไม่แสดงเพราะอะไรรอคอยนางสาวน้อยคนเดียวนางนั้นจะรีบมาพ่อก็บอกลูกเอ๋ยพ่อไปรับงานจากเศรษฐีมาพ่อจะต้องทอหกให้เศรษฐีให้ทันวันพรุ่งนี้เศรษฐีจะมีงานเขาต้องการผ้าจำนวนมากลูกจงช่วยกอได้มันเท่าก็เลยว่าปันหลอดเนาะกอได้ว่าปันหลอดนี่แหละกอได้ให้พ่อมิฉะนั้นจะไม่พอต่ำจะไม่ทันงานลูกนี้ทั้งอยากฟังธรรมทั้งกลัวพ่อถ้าจะรีบไปฟังธรรมเสียก็กลัวพ่อจะตีกลัวพ่อจะว่านางก็รีบกอได้รีบปั่นปั่นหลอดให้มันเต็มปั่นมากๆเอาใส่กระเช้าเอาไว้ให้พ่อพ่อเอาใส่กระสวยตำหูดูเมื่อให้พ่อพอแล้วก็รีบมาพระพุทธเจ้าก็นั่งรอนางนั้นยังไม่มาถึงพอนางมาถึงคนก็นั่งเต้มอย่างเนี้ยนางมาท้ายแถวก็ค่อยๆก้มๆเงยหมอบมาเงยมาถือกระเช้าหลอดมาด้วยจะมานั่งปั่นรอมาปั่นรอเอามือปั่นหรือทำอะไรปั่นก็ตามเอาได้เนี่ยมาด้วยเอาฝ้ายมาด้วยจะมาฟังเทศพระพุทธเจ้าก็นั่งรอมองดูนางชะเง้อคอตรง ส่วนนางนี่ก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วชื่นใจมีปีติปราโมทว่าเราได้เห็นหน้าบิดาของเราอีกครั้งที่สองแต่เราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปก็ได้เพราะนางได้เจริญกรรมฐานคือระลึกถึงความตายมาตลอด2ปีเข้าปีที่3นี้จิตใจได้อิ่มด้วยธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าดูก่อนกัลยาณีดูก่อนคันเป็นบ้านเฮาอ่ะล่ะเจ้ามาแต่ใสเจ้ามาแต่ใสหลาเอ้ยนางนี่บอกว่าหม่อมฉันไม่รู้ชาวบ้านมองหน้าเลยเธอมาจากไหนนางตอบว่าหม่อมฉันไม่รู้ชาวบ้านก็มองหน้าว่ามะมันบอกจังใดเนาะอีอันนี้เป็นหยังจึงมาเล่นสอยกับเพิ่นเป็นหยังมันจึงบอกว่ามาแต่เฮือนมาแต่เฮือนมันคือบอกว่าจังซี่ว่าหม่อมฉันไม่รู้พระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าเธอไม่รู้หรือเธอไม่รู้หรือรู้เธอรู้แล้วทำไมเธอจึงบอกว่าไม่รู้เธอจะไปไหนต่อนางนี่ก็บอกว่าไม่รู้เธอไม่รู้หรือรู้ยะไทยบ้านมันเป็นบ้าเว้ยอันนี้มันเป็นยังจึงบอกยังสันมาแต่ใส่จักพระวังบ่จักบ่ฮู้จักอยู่พ่อว่าฮู้จักอยู่แล้วเจ้าสิไปใส่จักพ่อว่าเจ้าฮู้จักอยู่ติซั่นบ่พ่อว่ามันเล่นซอยบ่อีนี่ว่าซั่นชาวบ้านก็มองหน้ากันหมดพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่ากัลยาณีเมื่อเราถามเธอว่าเธอมาจากไหนทำไมเธอจึงบอกว่าไม่รู้นางก็เลยตอบว่าหม่อมฉันไม่รู้ว่าที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้หม่อมฉันมาจากไหนมาจากนรกหรือมาจากสวรรค์มาจากเปรตมาจากอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าก็พนมมือขึ้นว่าสาธุดีแล้วอนุโมทามิชื่นชมยินดีกับเธอยิ่งชาวบ้านก็ยกมือสาธุพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านสาธุชนทั้งหลายที่เรามานั่งกันนี้เหมือนกับนางสาวน้อยนี้กล่าวเราทั้งหลายที่มานั่งนี้เราเคยตายแล้วเกิดแล้วตายเป็นอเนกชาติเป็นโกฏกับนับไม่ถ้วนโลกมนุษย์ที่เราอยู่นี้เป็นที่ประชุมลงแห่งวิญญาณ
2: บางคนมาจากนรกบางคนมาจากสวรรค์บางคนพ้นจากเปรตบางคนมาจากสัตว์เดรัจฉานบางคนนั้นมาจากพรหมโลกเพราะนั้นเราจึงเห็นคนไม่เหมือนกันผู้ลังคนนั้นมาจากสวรรค์ผู้ลังคนมาจากพรหมโลกเกิดมาแล้วบ่อยากมีผัวบ่อยากมีเมียเพราะที่พรหมโลกไม่มีผัวมีเมียสิ่งเหล่านี้ยังติดตามมาเราจะเห็นได้ว่าบางคนไม่ยอมมีผัวบางคนไม่ยอมมีเมียร่างกายก็อุดมสมบูรณ์เพราะโลกที่เราอยู่นี้เป็นศูนย์รวมของวิญญาณมาจากที่ต่างๆเพื่อมาทำมาหากรรมไม่ใช่ทำมาหากินอย่างเดียวนะฟังดีๆมาทำมาหากรรมสัตว์ในนรกก็ปรารถนาจะมาเกิดเป็นคนจะมาสร้างกรรมดีใหม่ลาภผีเพศในนรกห้องเขาได้ยินว่าทุสนะโสทุสนะโสพระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ยินคำว่าโสโสโสนั้นมันบอกว่าโสหังนูนะอิโตคันตวาโยนิงรัฏฐามนุสสิงวะทันยูสีละสัมปันโนกาหามิกุสลังพาหุงมันบอกว่าสุดนรกมันฝดองล่วงขึ้นมาโสบาทเดียวมันจมปู้ลงไปมันตั้งใจสิว่าหลายกว่านั้นความหมายแปลว่าบาทนี่ก่อนเด้อข่อยพ้นจากนรกข่อยไปเกิดเป็นคนคอยสิบ่เฮ็ดบาปเฮ็ดกรรมอีกจักเถื่อโอ้ยจะเป็นทุกข์เป็นยากเด้จะเป็นเจ็บเป็นปวดทรมานในนรกสิบ่มาตกอีกจักเถื่อหลาบจือวะทันโยสีละสัมปันโนกาหามิกุสลังพะหงสิทำบุญหลายๆสิเป็นภูมิศีลมีธรรมมีศรัทธามีปัญญานี่ถ้าเฮามาจังสิกำลังจะมาปิดประตูนรกบางคนมาจากสวรรค์สวรรค์นั่นเบิดบุญนี่บนสวรรค์ไม่มีที่จะประกอบคุณงามความดีอีกเมื่อบุญจากสวรรค์ขันบตกนรกบุญหลายได้มาเกิดเป็นคนนางจึงบอกพระพุทธเจ้าว่าไม่รู้มาจากไหนไม่รู้หม่อมฉันไม่รู้ว่ามาจากนรกหรือมาจากสวรรค์มาจากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานในอดีตหม่อมฉันไม่รู้เพราะไงว่าจำศาสตร์บ่ได้ผู้ลงคนจือได้เลยมาจากสายชาติเดี๋ยวนี้เนี่ยยังจือได้อยู่ที่บ้านอาตมาก็ยังมีบ้านนาแก้วฟางเมืองสกลนี่ก็มีตายบ้านหนึ่งมาเกิดอยู่บ้านหนึ่งโตมาก็จำได้อ้อนบอนพ่อแม่กลับไปอันนั้นจือได้ศาสตร์เดียวบางคนที่มีสมาธิเคยอบรมมากล้าแต่ชาติก่อนจำได้มากแต่ส่วนมากก็ไม่จำเลยจึงบอกว่าไม่รู้พระพุทธเจ้าก็เลยถามต่อไปว่าเมื่อเราตถาคตถามเธอว่าเธอไม่รู้หรือกัลยาณีเธอทำไมจึงตอบว่ารู้หม่อมฉันรู้ว่าชีวิตนี้จักต้องตายแน่นอนหม่อมฉันไม่สงสัยเลยจึงตอบท่านว่ารู้พระพุทธเจ้าบอกสาธุอนุโมทามิโอ้ยดีแท้เนาะเป็นตะออนซ่อนเข้าใจดีแท้ชาวบ้านนั่งฟังอยู่ก็เข้าใจกับนางคำตอบที่พระพุทธเจ้าถามนั่นสองคำนี้ทำให้ชาวบ้านเข้าใจธรรมะขึ้นมาต่อมาพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าเธอรู้หรือเมื่อเราถามเธอครั้งที่สามว่าเธอรู้หรือทำไมเธอจึงตอบว่าไม่รู้เป็นครั้งที่สองนางบอกว่าหม่อมฉันไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเมื่อตายแล้วจักไปที่ไหนจักไปนรกหรือจักไปสวรรค์จะไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานณที่ใดพอเราตถาคตถามมาเธอไม่รู้หรือทำไมเธอจึงบอกว่ารู้นางก็ตอบพระพุทธเจ้าเองชีวิตของหม่อมฉันนั้นที่บอกว่าไม่รู้หรือนั้นไม่รู้ที่จะทอดร่างที่จะตายตรงไหนจะนั่งตายยืนตายเดินตายนอนตายหรือจะเป็นโรคอะไรตายจะตายอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ตรงนี้อาจจะไปตายที่อื่นจึงไม่รู้รู้แต่ว่าจะต้องตาย ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนรู้แน่แท้แน่นอนว่าจะต้องตายพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ชาวบ้านทั้งหลายฟังอธิบายคำตอบของนางนี้หลังจากนั้นท่านก็แสดงเรื่องศรัทธาศีลจาคะปัญญาเมื่อเธอสามารถมีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงไม่งอนแงนคอนแคนจากวันนี้ไปเธอรักษาศีลไว้บริสุทธิ์เธอมีจิตใจอันปล่อยวางอยู่เธอมีปัญญารู้เท่าทันเงื่อนไขของชีวิตว่าจะต้องตายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เธอจะตายไปเธอก็จะไม่สงสัยเลยเธอจะบอกตนเองว่าเธอไม่ตกนรกแน่นอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันนี้เพราะรู้ว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นางสาวน้อยคนนี้เธอจะตายเธอฟังธรรมกันนี้เธอก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานไม่มีทางตกนรกอีกเมื่อจบธรรมเทศนานางก็รีบกลับเอาหลอดเอาอะไรไปให้พ่อรีบทอหูกต่ำหกนั้นจนหมดหลอดก็นั่งรอลูกสาวมันเหนื่อยนักก็นั่งหลับคาหูมือก็ถือกระสวยไว้จงลูกสาวก็มาถึงข้างนี้มาอยู่ข้างหน้าทางที่ถือกระสวยอยู่ก็เอามือเนี่ยปลุกพ่อมาพ่อได้มาแล้วพ่อนอนตื่นขึ้นก็ซัดกระสวยตกใจก็พอดีเสียบเข้าที่อกของลูกนั่นเองลูกได้ตายไปในขณะที่ลูกตายไปพ่อได้โศกเศร้ามากเพราะไปฟังเทศพระพุทธเจ้าแท้ๆกลับมาแล้วทำให้ลูกตายถ้าลูกไม่ไปฟังธรรมนั่งอยู่กับพ่อทอหูกตรงนี้ลูกคงไม่ตายเสียใจมากแล้วก็เผาลูกเสร็จไปทำบุญไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังบอกว่าดูก่อนเปสกะแปลว่านายช่างหงลูกของท่านนั้นท่านจะได้เป็นห่วงเลยนางไม่ใช่ตายเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวท่านไม่ใช่ร้องให้กับลูกเพียงครั้งเดียวเพียงเท่านี้ในวัฏสงสารอันไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเปสกะท่านได้เกิดมาท่านได้ตายไปนับไม่ถ้วนน้ำตาของท่านที่ร้องให้กับลูกในวันนี้กับน้ำตาในชาติก่อนๆที่เคยร้องให้กับลูกกับผัวกับเมียกับพ่อกับแม่บางครั้งท่านเคยเป็นผู้หญิงบางครั้งท่านเป็นผู้ชายบางครั้งท่านเป็นเปรตบางครั้งท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานความทุกข์ในโลกนี้ที่ทำให้ท่านร้องให้ถ้าเอาน้ำตามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วเปสกะเท่านี้ก็เพียงพอที่จะเหนื่อยหน่ายในวัฏสงสารถ้าท่านได้เกิดมาอีกท่านจะต้องร้องไห้ด้วยกันอีกลูกสาวของท่านนั้นบัดนี้เขาไปสู่ชั้นดุสิตอันเอิบอิ่มไปด้วยจิตใจที่ไม่มีความโหยหิวเพราะจิตใจเขาอิ่มด้วยศีลด้วยธรรมมาแล้วท่านจะได้เป็นห่วงเลยจงเป็นห่วงตนเองเถิดเปสกะนายเปสการีนายช่างหูกเนี่ยไม่มีเมียมีลูกสาวคนเดียวเท่านี้เมื่อลูกสาวเขาตายไปแล้วเขาได้ฟังธรรมกันที่ก็บวชเป็นภิกษุเฒ่าในศาสนาปฏิบัติธรรมได้เป็นพระอรหันต์ลูกสาวได้เป็นโสดาบันและอิ่มใจตายในขณะนั้นไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตผู้ใดฟังเทศอยู่ในนี้หรือกำลังทำบุญในขณะนี้ถ้าตายมับไปเนี่ยท่านไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาอาตมาเสร็จงานอบรมสมาธิที่ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ต้องรีบเดินทางไปแสดงธรรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้คนมาฟังธรรมมากเต็มศาลาใหญ่ๆแล้วมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งแกบอกลูกว่าลูกเอ้ยพาแม่ไปฟังเทศแน่วิทยุประกาศว่าอาจารย์สมภพสิมาเทศแม่อยากฟังแม่อยากเห็นแม่ได้ยินแต่เสียงเพิ่นพาแม่ไปแน่ลูกเอ้ยลูกก็บอกแม่เอ้ยเจ้านั่นเฒ่าแล้วบ่สบายอย่าสุไปเถาะคนหลาย ข่อยสิไปซื้อเทปมาให้เพิ่นมีเทปมานำบ่พาแม่ไปถอนแม่อยากเห็นเพิ่นเทื่อแม่ตายไปแล้วเดี๋ยวนี้แม่ยังมีอยู่พาแม่ไปเน้แม่ได้ฟังเทปได้ยินแต่เสียงเพิ่นลูกชายก็ห้ามลูกสาวก็ห้ามมีแต่เจ้าแต่นายนะมีรถตู้รถอะไรเธอมันเป็นแนวอื่นไปมันจะยากนะอีแม่คนมันหลายให้แม่ตายโลดพาแม่ไปแน่ในที่สุดลูกก็พามาฟังเทศอาตมากำลังแสดงธรรมอยู่โยมนั่งแกนั่งมองอยู่ในนั่งปากฟังฟังไปฟังมามัดตายจ่อยตายไปตอนหน้าได้เกิดโกลาหลวุ่นวายต้องหยุดเทศหามกันออกไปหามขึ้นรถตู้ไปโรงพยาบาลคนทั้งหลายก็โจดขานกันบอกว่าใจขาดตายตั้งแต่อยู่ในศาลาแล้วอาตมาก็นึกถึงในสมัยพุทธเจ้ามีคนตายอย่างนี้สองคนในขณะได้ฟังเทศส่วนมากก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตคนทั้งหลายก็โจดขานกันบอกว่าโอ้ยจะเป็นเล่าดีเนาะปัวกับบ่ได้ปัวบ่ได้ปินได้ปัวบ่เบิดเงินจักบาทฟังเทศก็ม่วนม่วนเล่าตายพร้อมได้ฟังเทศม่วนพร้อมเล่าไปสวรรค์แล้วว่าซั่นอาตมาก็รู้สึกเป็นห่วงในใจคอยฟังข่าวว่าถ้าแกตายจะต้องไปเทศแจกเขาให้เล่าอีกเทื่อนึงอีดูดนศาสตร์เล่าฟังเทศตายในสมัยพุทธเจ้านั้นก็เหมือนกันตายด้วยคุณงามความดีตายด้วยความเอิบอิ่มจิตดวงสุดท้ายอิ่มนั้นภาษาบาลีว่าตุสิตะตุสิโตแปลว่าผู้อิ่มสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเป็นที่อยู่ของผู้ที่มีความอิ่มในจิตในใจไม่โศกเศร้าตลอดกาลถ้าผู้ใดตายพร้อมกับความเอิบอิ่มในธรรมนั้นผู้นั้นไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเพราะเหตุนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยขันมันสิตายมับแมบลงจากนี่นะตายเจ็บตายจมก็สร้างมันเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่ให้หยากพระทรงองค์เจ้าไล่เติบวิดอกพ่อสิได้บังสกุลอนิจจาวัฏสังขาไปสู่สวรรค์สันดุสิตโลดขันมันอาตมาตายมับกับพระกันเผาอยู่บันโคกเลาะนี่โลดบ่แน่คือกันเด้ผู้นั่งอยู่ทั้งธรรมะอาจจะงับเงียบไปก่อนก็ได้วันกี้นี่บุญกฐินพี่น้องมาหลายกว่านี่เกือบสิบเท่าล้นศาลาใหญ่เมื่อได้เทศเขาจะเอาฟังเลยเป็นอย่างมันงำแง่ไปแล้วนั่งว่ามันเมื่อยว่าเป็นตะตายแท้นี่ว่าสันนั่งมันมันตายมันมันเงียบลงไปเซ็ตเลยตื่นขึ้นมามีแต่น้ำเกลือบ่ไปแท้เว้ยไปปลอมเสือไปลองเบิกเพราะเหตุนั้นบัดนี้เราทั้งหลายได้มารวมกันแล้วอย่างน้อยขอให้ได้อะไรกลับไปบ่ได้หลายก็ให้ได้ชักเล็กจักหน่อยได้ศีลได้ธรรมได้ความเอิบอิ่มรู้จักบาปจักบุญจักคุณจักโทษสิ่งที่เราจะพูดกันต่อไปก่อนที่จะมืดจะค่ำขอฝากพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยถ้าเฮามาอยู่น้ำกันหลายคนหลายบ้านหลายเมืองหลายพ่อหลายแม่ให้พากันหักกันแพ่งเลี้ยวเบิ่งผู้ใดให้ปลูกเมตตาปานี่ในจิตในใจขึ้นเด้อพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าไม่มีผู้ใดไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นพี่เป็นน้องกันในโลกในวัฏสงสารตายสับปนคนเล่เปลี่ยนกันไปอยู่ในโลกเนี่ยเฮาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเต้ากันมากคันเห็นเป็นตาสั่งในตาในใจก็ให้คิดว่าพี่น้องเฮาน้อลูกเฮาน้อพ่อเฮาน้อแม่เฮาน้อหลายศาสตร์หลายเซนบ่เป็นตาสั่งกันปลูกเมตตาปลูกไมตรีเป็นกรรมฐานอันที่สองเรียกว่าเมตตาเจโตกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่จะต้องใช้ตลอดเทวดาก็รักคนทั้งหลายก็รักนี่อันที่สองอันที่สามจากนี้ไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านกราบไหว้ทำวัดสวดมนต์เสร็จกลับไปที่หลับที่นอนบ่คือเก่าได้บัดเลี้ยวเบิ่งเสือเบิ่งผ้าก็บ่คือเก่าเปลี่ยนสุดสีขาวเว้าก็สิบ่คือเก่าคอยปากคอยเว้าคอยไปคอยมาบัดนี้บ่แม่นคนธรรมดา
1: บาดนี่มันเป็นผักเป็นนี่เป็นเทนเป็นชีเดียวนี่เทวดาทั้งหลายกำลังขาบกำลังไหวคันพี่น้องตั้งใจจะเริ่มสมาธิมื้อโอ้ยจังสิเฮ็ดจังใดเด้จังสิฮู้สิเห็นคันเป็นผู้ใดมีสมาธิหลายๆในใจสงบลงเล็กๆมื้อนี้สิได้ยินเสียงกุ่มฝ่ากุ่มแผ่นดินเสียงสรรเสริญเสียงสาธุการของหมู่มวลเทพเจ้าคันเบาซื่อๆญาณมันเพิ่นเบาเอาเองเมื่อบ้านเมื่อเฮือนลือว่าอยู่วัดมีพระไตรปิฎกเปิดพระไตรปิฎกสัทธะสูตรอิติวุตถกะคุตตกะนิกายเล่มที่25ข้อที่261หน้าที่266ไปเปิดอ่านพระพุทธเจ้าว่าย่ำได้เทวดาเขาเจ้าสรรเสริญสาธุการดังก่องฝ่ากล่องเพลินคันเห็นคนเตรียมตัวสิบวชหาผ่าขาวหาหมุงหามานสิไปบวชที่บวชผ้าบวชพระบวชเนรเทวดาอ่อนซ่อนสิได้มูสิได้มูซุ่มมูหนีสิไปขึ้นสู่สวรรค์อยู่น้ำห้อง
2: เวลาใดพุทธสาวกนั่งลงทำสมาธิทำความเพียรเจริญโพธิปักขิยธรรมเวลานั้นเสียงดังก้องจักรวาลสาธุสาธุสาธุเสียงเสพเสียงงั่นสิดันมวนอยู่บัดขึ้นท่านผู้บ่ได้ยินคันเป็นผู้ใดมีสมาธิเลิกสามารถมีอภิญญาเป็นทิพยจักษุเทวดาทั้งหลายสิมาขาบมาไหวเฮาสิเห็นข้าเจ้าบ่กล้าบินข่มหัวในสะขาวๆนี่บินมานี่สิอ้อมไปพุ่นพนมมือไหว้บ่สั่นยางลงดินนกขาบลงกลางดินอาหารจะศีลสังปันเนจิระรัฏฐสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพรหมจริยปรายเนเยกหัตถาปุญญกลาศีละบันโตอุปาสกายังนามัสสันติเทวตาโอ้ยผู้ขาขอกราบขอไหว้ผู้มีศีลผู้มีธรรมผู้บวชแล้วโดยสอบผู้เป็นผู้มีพรหมจรรย์อยู่ต่อหน้าผู้ขาขอกราบขอไหว้เมออกเมตนผู้มีศีลผู้นุ่งขาวห่มขาวศีลวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาซุ่มใดนุ่งขาวห่มขาวมีศีลอุโบสถจังสิยังนมัสสันติผู้ขานมัสการกราบไหวเทวดาติเทวดาทั้งหลายพากันไหวถ้าเฮาเดี๋ยวนี้มีชีวิตอันประเสริฐอย่าให้มันคือเก่าเด้อคอยปากคอยเว้าคอยไปคอยมาย่ามเฮาเมื่อหอดหม่งหอดมานั่งสมาธิดูลมหายใจเขาออกบ่สั่นบ่นอนก็จะนอนถิ่มครึ่งคุ้ยนอนขี้ตมตามเน่นอนลงไปเอามือเอาไม้ไว้ดีๆแล้วหันใจเบิ่งมันเข้าเบิ่งมันออกจนมันหลับไปย่ามใดเฮาหลับด้วยความสงบคันฝันสิฝันคิ้วบ่แม่นฝันแต่เลขเด้ฝันคิ้วว่ามืออื่นเดือนหน้าปีหน้าลูกสิเป็นจังใดผัวสิเป็นจังใดเมียสิเป็นจังใดสิห่างมีดีได้ขาดทุนศูนย์กำไรเกิดอุบัติเหตุเพศภัยอีหยังสิเห็นเงาของอนาคตย่ามใดจิตสงบคือน้ำใสแง่งเงากระจังซองน้ำคุ้นๆมองแล้วก็บ่เห็นสิฝันคิ้วก็แม่นฝันเลขถึกแต่ว่าอย่าสุภาพกันฝันโถเนาะมันสิจิบหายไว้วอดมันสิพากันไปซื้อเถอะบ่ถึกมีประการหนึ่งอีกต่อมามืออื่นเสาแนวสำคัญที่สุดย่ามตักเข้าปลาอาหารเด้อพอใหญ่ใหญ่มาหลายงานแล้วสิบ่ยากแต่ว่าผู้มาใหม่เบิ่งผู้มาก่อนเด้อยาสุเอาหลายเอาพอดีท้องหน่อยๆเฮานี่กินบ่เกินเศร้าค่ำดอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่ฮอดคักๆมื้ออื่นนี่นับเบิ่งได้เด้อกินค่ำใดก็นับ1บ่ทันบัดเกินคันมั่วแซ่บบ่ได้นับเด้อล่ะข้าปลวดเอือกรอสาวสิคำใหม่มาบ่ได้นับเพราะนั้นมื้ออื่นนี่ย่ามกินเข้าก็ยาไว้ค่อยกินบ่มีผู้ใดเล็งผู้ใดหายเฮาตักอาหารนี่กะว่าพอดีท้องหน่อย ยาสวกให้มันหล่นมันเหลือขันเฮาเอาเหลือแล้วสิเอาไปถิ่มไปควงมันสิเป็นส่วนเฝอส่วนเกินบ่เหมาะสมแก่นักปวดเห็นใจพี่น้องเพิ่นเอาใจใส่เฮาแท้เด้เพิ่นอยากได้บุญนำย่างกินเขาอิ่มแล้วอย่าเผาลุกยังไปยังมาเบิ่งครูบาอาจารย์เพิ่นแล้วเบิดแล้วเพิ่นสิบอกเพิ่นสิบอกอ้าวพร้อมเพียงกันหันหน้ามาขาบพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปเฮากินมูลมั่งสังขยาเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเหลื่อมใสพระพุทธเจ้าสืบมาจนหอด 2,536 ปีว่าแต่เฮาบวชเป็นแม่ขาวพอขาวปั๊บมือเดียวเพิ่นหนบเพิ่นก็หนบเฮาเพิ่นหาเข้าน้ำถามปลายกใส่เก่าเถ่าใส่หัวจังเอามาให้เฮากินย้อนว่าเพิ่นเข้าหลบบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นเอามูลมั่งสังขยาไว้ให้เฮากินแล้วก็กราบระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พร้อมเพียงเฮียงหน้ากันจังคอยพากันลุกเมื่อฮอดบันไดเพิ่นขุดหลุมไว้ให้ถิ่มให้เท่อย่าไปถิ่มตัวถีบผู้มีศีลมีธรรมยอมเป็นผู้สะอาดหู้จักหลับผิดชอบบ่คือเก่าเด้บาดนี่เฮาเป็นคนไม่เลวเป็นผู้เดินตามห้อยพระอริยเจ้าเอาไปถิ่มในถุในหลุมที่เพิ่นขุดไว้แล้วก็ล่างถ้วยบวงควงจองเจ้าของเขาไปนั่งพักผ่อนนอนเศร้ามีแห้งอยู่ในกดในมุ่งสิเขี่ยวมากเขี่ยวผู้กับเบิ่งดีๆบันไดสิถิ่มโอวันตินเศษดำๆเลยนะกะอย่าให้มันสกปรกไหลเด้อฮัดพ่อใหญ่แม่ใหญ่ฮัดเอาสุขฆ่าตนบ่คือฟันหัวบ่มเพิ่นบ่มให้บ่ปานเจ้าบ่มเองอยู่ดีๆมันดีเองบ่ได้มาฟันหัวบ่มเพิ่นบ่มให้บ่ปานเจ้าบ่มเองไผสิมาฮัดเฮาให้เฮาดีได้กันเฮาบ่อบบ่ล่มบ่ฝึกบ่ฮัดเอาฮัดงัวฮัดข้วยปากบ่ได้เว้าบ่เป็นบ่ฮู้จักภาษาก็ยังบอกกันหูเรื่องใส่แอกใส่ไทใส่เกียนไปได้เฮาคนแท้ๆนี่แต่ผู้ดีผู้งามอดเอาเด้อมืออื่นนี่สิทุกผู้ว่าหันไม่เคยปานตกนรกทั้งเป็นมือหื้อกะทุกข์ร้ายขึ้นกว่ามืออื่นมือมึงอ่อนลงพ่อฮอดมือที่4บาทนี่ผู้เฒ่าก็สิได้เป็นสาวหน้าซื่นตาบานยิ้มแย้มแจ่มใสโฮ้กูก็รักเก่งปานนี่เนาะบาทนี่ว่าซั่นใจก็สิบ่คือเก่าสิเปลี่ยนไปผู้เฒ่าผู้ใต้จะกลายเป็นผู้เบาหนาซึ้งตาบานเฮ็ดต่อมือมันก็มาเฮ็ดลำหนาหนุ่งพอสมควรเพราะว่าเพิ่นพาเฮาอบอบแล้วยังบ่พอห่มเข้าไปอีกเพิ่นจึงว่าอบล่มภาษาเฮาว่าอบแล้วก็ห่มพร้อมครูบาอาจารย์เนี่ยเพิ่นสิพาอบพาห่มให้มันมีประโยชน์มีแกนมีสารภายใน5มือให้มันได้บ่ได้ไหลก็ได้หน่อยบ่แม่นเหนียวยากดอกแนวพอดีพองามเอาล่ะเนาะเว้ามาปานนี่สมมาผ้าควรตะเว้นสิตกดินก็ขอยุติการกล่าวปฐมมนิเทศการกระทำความเข้าใจเบื้องต้นลงเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมวินัยแห่งพระพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกดวงใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกองค์เทอญขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคยาวผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าความงอกงามไพบูลย์ในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้บัดนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาจนถึง5แล้ววันใหม่ก็จะเข้ามาถึงตั้งแต่2เป็นต้นมาที่เราทั้งหลายได้ตื่นฟื้นความรู้สึกที่เคยชินมาลุกขึ้นมาเจริญสมาธิภาวนาทำความเพียรกัน ล่วงเลยมาจนถึงบัดนี้3ชั่วโมงแล้วก็สมควรที่เราจะได้ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสางขอท่านทั้งหลายที่นั่งพนมมืออยู่ได้วางมือลงซะโดยไม่ต้องพนมมือตั้งอกตั้งใจฟังให้มันเกิดประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นในการฟังในการประพฤติในการปฏิบัติของพวกเราอาตมามีความรู้สึกชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามของท่านทั้งหลายถ้าหากพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุอยู่ได้มาพบได้มาเห็นพระองค์คงจะมีความชื่นชมยินดีในปฏิปทาเช่นนี้ทุกครั้งมีหลักฐานมีเรื่องราวในพระไตรปิฎกเวลาใดท่านเห็นพุทธบริษัทเห็นพระเห็นเนนั่งสงบเสงี่ยมนั่งเจริญสมาธิภาวนากันเป็นหมู่ท่านจะพูดท่านจะตัดท่านจะกล่าวออกมาว่าน่าอนุโมทนาจริงหนอน่าชื่นชมจริงหนอน่ายินดีจริงหนอภิกษุทั้งหลายเราชื่นชมในปฏิปทานี้เรายินดีในปฏิปทานี้การกระทำของเธอทั้งหลายนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยช

ถ้าหากผู้มีลูกมีเต้ามาเห็นคนหนุ่มคนสาวพระหนุ่มเนน้อยนั่งสงบสงี่ยมเจริญสมาธิภาวนาเช่นนี้ก็จะมีความรู้สึกพูดภาษาภาคอีสานว่าอ่อนซ้อนสะอ่อนใจดีถ้าผู้ที่มีลูกเป็นคนชั่วมาเห็นภาพของคนดีของคนหนุ่มคนสาวที่นั่งอยู่ในอาการสงบก็จะเกิดอาการหิวหิวความดีของลูกอยากให้ลูกตนเองดีอย่างนี้ถ้าหากผู้ที่มีลูกดีอยู่แล้วมาเห็นอย่างนี้ก็ชื่นชมแล้วก็นึกถึงพ่อถึงแม่ของลูกเต้าที่สงบสงี่ยมนิพพุตานุนัสสามาตานิพพุตานุนัสสาปิตาลูกผู้ใดดีกันพ่อแม่เห็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่คือสิเย็นใจน้อคือสิสบายใจน้อคำกล่าวอย่างนี้มีบ่อยๆในสมัยพุทธกาลแม้เดี๋ยวนี้ก็เช่นเดียวกันเราทั้งหลายกำลังทำในสิ่งที่คนทั้งหลายทำได้ยากและคนทั้งหลายกำลังมองข้ามเพราะการกระทำเช่นนี้มันมีไม่มากครูบาอาจารย์ที่จะพาเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็หายากพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุผู้นำที่จะพาพหุชนให้ประดิษฐานในอริยญาณธรรมเหมือนนำมหาชนทั้งหลายให้ไปตั้งไว้บนสวงสวรรค์นั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยการชักชวนด้วยการพาประพฤติปฏิบัติหนึ่งอธิสีเลสมาทะปกะนำมหาชนทั้งหลายให้สมาทานตั้งมั่นถือเอาอย่างยิ่งในศีลอันยิ่งตามธรรมดาเราไปตามวัดตามวาทั้งหลายเราจะทำบุญทำทานเราก็สมาทานศีล5แล้วก็แล้วกันไปว่าตามหลังท่านไปท่านไม่เคยพาเรากระทำให้ยิ่งขึ้นการที่เรามานั่งสมาธิอยู่นี่ 2-3 ชั่วโมงนี้มันมีศีลอย่างยิ่งในตัวมันมีสมาธิมีปัญญาไปด้วยศีลคำนี้ภาษาบาลีว่าศิลาศิลานั้นยังแปลว่าหินก้อนหินบุคคลใดมั่นคงเหมือนก้อนหินมีปกติเหมือนก้อนหินหินนั้นตั้งอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นลมพัดมามันก็ไม่ปลิวไปเพราะเหตุนั้นผู้ที่มีศีลรักษากายรักษาวาจารักษาใจกายสงบวาจาสงบใจสงบเมื่อนั้นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงมีศีลมีธรรมมีสมาธิในนี้เรามีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาแม้เราจักไม่รู้จักมันต่อมาเราจะได้ยินอีกคำหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกธรรมะสัพธรรมะธรรมทัศเนนิเวสกะภิกษุนั้นย่อมนำพระหูชนทั้งหลายให้มองเห็นธรรมอันเป็นประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นสูงขึ้นมาอีกปุญญกาลโนยาโรจกะภิกษุนั้นย่อมนำคฤหัสถ์นำพหุชนให้เป็นผู้เข้าถึงบุญอย่างสูงยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปบุญอันยิ่งขึ้นไปนั้นคืออะไรคือรู้จักให้ทานรู้จักเป็นผู้มีศีลรู้จักการอบรมจิตภาวนาจิตใจให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เราไปหลายๆแห่งไปวัดใดเพิ่นก็บอกส่วนเฮาให้จริงเบิดอย่างเพิ่นก็ส่วนให้ทาน
ไปวัดไหนก็เอาตู้

0: บริจาคมาตั้งไว้เอาบุญไหนก็เอาบาตรมาตั้งมาเชิญมาชวนให้เราทานเจ้าท่านสิบเจ้าท่านหาให้ได้เป็นเทวดาบนสันฝ่ายอนยอนศรัทธาแล้วให้ท่านเทท่านทอดแต่พระเวทพันยังท่านโลดแก้วทั้งมากราบมานี่มีแต่เชิญให้เราทานทานแต่มันไม่กระทำสูงขึ้นไปเป็นบุญยกัลโนยาโรจกะขวนขวายบุญสูงยิ่งขึ้นไปนอกจากทานแล้วก็ไม่พาเราสมาทานศีลให้ยิ่งขึ้นไม่พาเราอบรมจิตให้ยิ่งขึ้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่หายากเข้าทุกที่ทุกทีเมื่อครูบาอาจารย์ผู้จะพาเราฝึกพาเราทำเดินตามรอยแห่งพระอริยเจ้าตามหลังเหล่าพระอรหันต์นี่หายากเข้าขาดแขนเข้าเท่าไหร่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามก็ยิ่งหายากเข้าทุกทีเพราะเหตุนั้นพวกเราทั้งหลายกำลังขวนขวายบุญอย่างยิ่งในศาสนานี้เมื่อกี้เราได้ฟังพระท่านสวดธรรมปหังสนะเป็นถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านกล่าวบ่อยๆเวลาใดท่านแสดงธรรมจบโดยเฉพาะธรรมหัวข้อที่ว่าด้วยการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ท่านจะลงท้ายด้วยบทพระธรรมที่บอกที่กล่าวที่เรียกว่าธรรมปหังเอวังสวาคาโตภิกขเวภควตาธรรมเมภควตาธรรมโมภิกษุทั้งหลายธรรมอันเราได้กล่าวไว้ดีแล้วเป็นธรรมเปรียบเสมือนเปิดของที่ปิดไว้งายของที่คว่ำให้เราเห็นชัดเจนธรรมเหล่านี้เราได้ประกาศก้องแล้วภิกษุทั้งหลายธรรมอันเป็นส่วนขี้ริ้วขี้เหร่ที่มันพรุงพลังไม่เกิดประโยชน์เราได้เชื่อเฉือนออกทิ้งแล้วเหลือแต่แก่นแต่แกนอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เธอทั้งหลายแก่โลกแก่สังคมเพราะเหตุนั้นจงพากันปรารภความเพียรบุคคลผู้ออกบวชแล้วด้วยศรัทธาจงปรารภความเพียรให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งให้บรรลุธรรมที่ไม่บรรลุถ้าทำอยู่อย่างนี้การบวชของเราทั้งหลายจะเป็นการบวชที่ไม่ต่ำสามเป็นการบวชที่มีผลเป็นการบวชที่มีกำไรจะไม่เป็นหมันเปล่าแม้เราจะบวชเป็นชีเป็นพราหมณ์ชั่วคู่ชั่วยาม4วัน5วันอาจจะมีอานิสงส์มีพลามากกว่าผู้ที่บวชมานานๆเป็นพระเป็นเนนเป็น10ปี20ปีเพราะว่าศาสนานี้มันเป็นยุคเป็นสมัยบางครั้งบางคราวจักไม่มีเลยเรื่องการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตสมาธิภาวนาอบรมจิตอบรมใจขาดแคลนไม่ได้กระทำกันไม่ได้บอกไม่ได้สอนกันหมดไปเหลือแต่แสงนิดหน่อยดูแล้วคือกระบองอาตมาสังเกตมันคือกระบองลังเถื่อก็หุ้งขึ้นบ่มีผู้เคลียร์กระแดงหินลงขันลมพัดมาแห้งก็หมดแล้วก็ดับไปบางทีแดงลงมีคนมาเคลียร์มาป้องเอาไว้ก็ลุกสว่างไสวศาสนาพุทธของเราเกิดในประเทศอินเดียสว่างโชติช่วงชัชวาลส่องโลกนี้ให้สว่างไสวทางจิตใจทางวิญญาณต่อมาประเทศอินเดียก็หมดเดี๋ยวนี้บ่มีเลยพอออกไม่ออกประเทศอินเดียศาสนาพุทธพระสงฆ์องค์เจ้าเฮาจะไปบิณฑบาตกินเด้บ่มีผู้ใดใส่ให้นอกจากบ่มีผู้ใส่ให้ยังมีผู้มาจอกหน้าบางที่ก็ถือขอนก่อนดินแห่สิแกงใส่ นั่นถ้าเป็นกระบองก็เอิ่นว่าหมอดแล้วยังพอแต่มีควนหินหินมีอยู่ที่เมืองมัทราชเมืองรัฐมหาราชนิดหน่อยที่มีคนถือศาสนาพุทธมากหน่อยในเมืองนั้นประมาณสัก 2-3 แสนหนึ่งปีกายทางมูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐยังมาอ้อนวอนอาตมาให้ไปอินเดียปีนี้ท่านก็วิ่งเต้นทำพาสปอร์ตให้อาตมาไปแต่ก็ไม่มีโอกาสไปดอกท่านพระครูพิสารธรรมพาณีท่านบอกว่าไปที่เมืองมหาราชเมื่อไรในประเทศอินเดียนั้นคิดฮอดอาจารย์สมภพมันไว้อย่างนี้เพราะว่าชาวมหาราชนั้นยังมีคนนับถือศาสนาพุทธบางบ้านมืดบานเห็นพระไปมาหุ้มอยากฟังเทศอยากฟังธรรมแต่พูดภาษาเขาไม่เป็นท่านบอกโอ้ยคือหอดอาจารย์สมภพเด้เฮ้ว่าท่านปีนี้ท่านก็อ่อนวอนประเทศอินเดียปากีสถานเนปาลประเทศทิเบตบังคลาเทศเหล่านี้ถือศาสนาพุทธมาก่อนเราแล้วก็หมดไปแล้วหมดไปคือกระบองนี่ประเทศไทยเรานั้นนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนามีศาสนาพุทธพ่อแม่รักษามาแม้บางครั้งจะเสื่อมลงจะหมดไปก็มีผู้มีบุญมาเกิดในบ้านในเมืองในศาสนามาเคลียกระบองให้ลุกขึ้นมาปกมาป้องไม่ให้มันมอดมาบอกมาสอนเราจึงเห็นว่าในเมืองสกลนี่มีครูบาอาจารย์ดังๆชื่อก้องประเทศไทยชื่อก้องโลกเนี่ยอาจารย์หลวงปู่มั่นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาใครรู้หมดไปในประเทศไทยถ้าบอกอยู่สกลนครเขาก็รู้จักหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นโด่งดังไปแม้แต่ฝรั่งมั่งค่าวันหนึ่งอาตมานั่งรถมาจากหนองคายมาอุดรมีพวกฝรั่ง 3-4 คนนั่งอยู่ท้ายๆอาตมาก็ขึ้นรถมาเขาก็ให้นั่งท้ายปนกับฝรั่งในรถบัสเกือบจะทุกคันมีรูปหลวงปู่มั่นตั้งไว้ทางหน้าฝรั่งเขาคงเห็นบ่อยๆเขาก็เลยถามเขาบอกว่านั่นใครขึ้นรถคันไหนก็เห็นนั่นรูปของใครอาตมาก็บอกว่านั่นเป็นรูปของพระภิกษุสงฆ์ที่มีคนเคารพนับถือมากในประเทศนี้ท่านอยู่ตรงไหนก็บอกว่าท่านมรณภาพไปแล้วบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเกิดมาได้ง่ายนักนานๆจึงมีคนโบราณภาคอีสานของเรากล่าวไว้คำหนึ่งว่าไม่มากหล่นในป่าขนานหนับหาล่ำเป็นของหอมแก่นจันบ่มีใดคนเต็มบ้านข้ามีแสนมีมากหาผู้มาปากเว่าถ้ำพระเจ้าขาดแค้นหาผู้คึดเอาเอื้อถ้ำพระเจ้าสิบ่มีมีน้อยลงเหมือนต้นไม้ในป่าหาแก่นจันแดงมีราคาแพงก็หายากแต่ก็ยังพอมีพวกเรานั้นเกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้าปรินิพพานจากพวกเราไป 2,536 37ปีมาแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายก็หมดไปดับขันเข้าพระนิพพานแต่เส้นทางที่จะทอดไปสู่พระนิพพานนั้นไม่ได้เลือนหายไปไหนยังมีอยู่คนโบราณจึงพูดไว้คำหนึ่งว่าคนเบิดบานกินน้ำสางเดียวเที่ยวทางเดียวบ่อเหยียบห้อยกันไม่ว่าใครก็ตามถ้าเดินเส้นทางสายนี้อริยมรรคมีองค์8ทางอันประเสริฐนำไปสู่ความสิ้นทุกข์ไปสู่พระนิพพานจะมีกี่แสนกี่ล้านคนเดินทางเส้นนี้บ่เหยียบห้อยกันก ินน้ำสั่งเดียวอมตะธาราน้ำอมตะอันดื่มแล้วไม่รู้จักตายคือน้ำแห่งพระธรรมไม่มีหมดไม่มีสิ้นอย่าพากันเข้าใจว่ามันเบิดยุคเบิดสมัยเด้อเดี๋ยวนี้เราได้ยินนักปราชญ์นักปราชญ์เก๋นักปราชญ์ใช้แห่นักแพ้ซื้อบื้อเฮ้ยเบิดยุคเบิดสมัยปฏิบัติไปก็บ่ได้ประโยชน์ดอกเบิดข้าวพระพุทธเจ้าเบิดเราพระอรหันต์แล้วหลังเถื่อเพิ่นบอกให้เฮาสมได้มาปฏิบัติธรรมแม่ออกมาปฏิบัติธรรมพระเพิ่นบ่เคยปฏิบัติเว้าให้โอ้ยคือสิเบาตนเบาโตน้อเด้ให้แขนกดแขนหางในเด้อเพิ่นว่าเฮาอย่าไปถือสาหาข่วมเพิ่นเด้อพลังแม้เราตถาคตจะปรินิพพานไปหรือเราจะมีพระชนมายุอยู่ผู้ใดตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามก็มีผลเสมอกันสมังพลังภาษาบาลีว่าสมังพลังพอผานะพอพึ่งลอลิงพลังไม่ใช่พลังพลังตัวนี้แปลว่าผลสมังแปลว่าสม่ำเสมอมีผลเสมอกันไม่ว่าเราตถาคตจะมีพระชนมายุมีชีวิตอยู่หรือจะตายไปแล้วก็ตามผู้ใดตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามโยก็มีผลเหมือนกันกับเรายังอยู่หรือเราตายไปอันนี้เป็นเครื่องยืนยันอกาลิโกเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบไปด้วยการประพฤติปฏิบัติตามเวลาใดเวลาไหนก็ได้ปฏิบัติเวลาใดก็ได้หนุ่มๆก็ปฏิบัติได้แก่ก็ปฏิบัติได้ใกล้จะตายงาบงาบอยู่ก็ปฏิบัติได้ถ้าเข้าใจแล้วผลก็ได้เหมือนกันจะได้ผลเหมือนกันตลอดการเวลาไม่หมดสมัยเหมือนกับความหิวเหมือนกับความอิ่มหิวเขาตั้งแต่ข้าวพระพุทธเจ้ายังอยู่กับหิวยามนี่ก็แม่นหิวอันเดียวกันกินอิ่มย่ำนั่นกับอิ่มย่ำนี่ก็เป็นอิ่มอันเดียวกันนี่แหละมันเป็นว่าอิ่มสมัยนั่นกับอิ่มสมัยนี่มันแปลกประหลาดกันกินข้าวอิ่มในสมัยพระพุทธเจ้าก็หายหิวเหมือนกับอิ่มในขณะนี้การปฏิบัติธรรมในสมัยโน้นกับสมัยนี้เมื่อปฏิบัติอย่างเดียวกันก็จะได้ผลอย่างเดียวกันเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายอย่าพากันหลงทางเชื่อไปกับพวกนักปราชญ์เก้นักปราชญ์ปลอมนักปราชญ์ไสแห่นักแพ้ไสบื้อนั่นไอ้นักปราชญ์ไสแห่ใครแน่จักหน่อยอยู่ดอกอันนักแพ้ไสบื้อนั่นน่ะมันตัวสำคัญคันเป็นตาสิได้แพ้ทั้งไหนล่ะตาเพิ่นใส่หลอกๆรถพ่อไปก็ไปทั้งกลางเว้นกลางคืนเขาแล้วก็เป็นเขาไปหาแพ้เสบือเนี่ยมันยากเนาะพอออกสังระวังให้ดีๆพวกนี้จะพาเราหลงทางบ่อยๆที่นี่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็สมควรแล้วที่จะยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือตั้งใจกระทำด้วยความเคารพเป็นผู้มีสติรู้สึกระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นอกจากนั้นท่านก็พูดถึงประโยชน์นี่ว่าคนในโลกนี้มีอยู่3จำพวกคือคนมีตาข้างเดียว นี่พวกหนึ่งคนมีตาสองตาพวกหนึ่งคนตาบอดนี่พวกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนตาบอดเป็นไฉนคนตาบอดย่อมมองไม่เห็นแสงสีใดๆนั่นตาบอดภายนอกคนตาบอดภายในเขาเกิดมาเป็นคนอาภัพขับเคนทุกยากลำบากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะอยู่จะกินก็หายากขาดแคลนนอกจากนั้นเขาไม่มีปัญญาหาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ที่ยังไม่มีให้มันมีขึ้นที่มีแล้วให้เจริญมากขึ้นเขาไม่มีปัญญามองเห็นการแสวงหาทรัพย์ภายในคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาเขาไม่สามารถถือเอาประโยชน์ทั้งโลกนี้ไม่สามารถถือเอาประโยชน์ทั้งโลกหน้าปล่อยชีวิตไปตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาเรากล่าวว่าเป็นคนตาบอดทรัพย์สมบัติภายนอกเขาก็อดอยากขาดแคลนทรัพย์ภายในวัดวาอารามทำบุญสุนทรทานฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติแสวงหาเส้นทางอันประเสริฐของชีวิตทางจิตทางใจเขาก็ไม่รู้จักแสวงหาเอิ้นว่าทุกข์เท่าใดแห่งสัมขี่หลายเท่าใดก็แห่งตื่มพวกนี้ตาบอดต่อมาคนตาข้างเดียวเขาเกิดมารู้จักแสวงหาแต่ประโยชน์ทางนอกประโยชน์ทางโลกแสวงหาทรัพย์สมบัติหากามแสวงหาแก้วแหวนเงินทองแสวงหาโภคทรัพย์สมบัติภายนอกเขาไม่รู้จักกินไม่รู้จักทานไม่รู้จักแสวงหาทรัพย์อันประเสริฐภายในศรัทธาศีลจาคะปัญญาเมื่อเขาแตกกายทำลายขันธ์แล้วเขาก็ไปตามเส้นทางของเขาเขามีความเพลิดเพลินเพียงแต่ในโลกนี้กลัวไปด้วยความทุกข์กายัสสะเพทังปรัมมรณาทุกขติงโลกังอุปชติบุญเก่าเขาหมดไปบุญใหม่ไม่ได้เพิ่มเติมแต่กายทำลายขันธ์แล้วเขาก็ไปสู่ทุกขติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลมีตาสองข้างเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดมาจะร่ำรวยก็ตามจะยากจนก็ตามเขาไม่ทอดทิ้งในการแสวงหาทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกเขาหาทรัพย์ภายนอกพอได้เลี้ยงอัตภาพร่างกายชีวิตเป็นอยู่ในขณะเดียวกันเขาก็แสวงหาสิ่งที่มาหล่อเลี้ยงจิตใจคือแสวงหากัลยาณธรรมธรรมอันดีอันงามศรัทธาศีลจาคะปัญญาอย่างที่คนอีสานบ้านเราพูดทุกข์ยากให้เคินขาดแล่งง่ายบ่ห่อนลืมศีลธรรมพำเพียรหักษาไว้บ่หอนไล่ล่าถิ่มข้องทำเหตุเก่าข้องที่พระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนถ่วมแลแหลงขาดแหวงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไหวข้องทีตอกลิ่มศีลลิ่มทำสลักไว้ในหัวใจรู้จักอายต่อความชั่วรู้จักเกรงกลัวต่อความบาปมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยด้วยปัญญาว่าทุกข์ยากลำบากขาดแคลนนี่ก็ทุกข์เพียงภายนอกแต่ภายในเราอย่าได้ยากจนขาดแคลนเลยเราอาจจะยากจนเพราะการไม่ได้ทำบุญสุนทรทานสั่งสมคุณงามความดีไว้ก่อนบัดนี้ก็ต้องมารับกรรมประเภทนี้เราจะสั่งสมคุณงามความดีวะทันยูสีลสัมปันโนกาหามิกุสลังผะหูเอาเถิดเราจะเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีศรัทธามีศีล เป็นผู้มีกุศลธรรมสั่งสมเอาไว้อย่างนี้แลเรากล่าวว่าคนสองตาเขาถือเอาได้ทั้งประโยชน์ตนในชาตินี้ประโยชน์ตนในชาติต่อไปเขาถือเอาได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนเองก็เป็นผู้สั่งสมคุณงามความดีไม่เดือดร้อนใจเพราะการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ของผู้อื่นก็คือเป็นลูกก็มีประโยชน์แก่พ่อแก่แม่พ่อแม่ไม่ตรอมตรมขื่นขมระทมทุกข์เพราะการกระทำของเราลูกยากจนแต่กลายเป็นลูกที่ดีเชื่อถ้อยฟังคำเป็นความสุขของพ่อของแม่ลูกแม้จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้มีความรู้ปริญญาแต่ตำหนิติเตียนไม่กระทำให้พ่อแม่มีความสุขใจลูกเช่นนั้นก็แม่หาชื่อว่าได้เป็นผู้กระทำประโยชน์แก่พ่อแก่แม่ไม่นอกจากจะทำให้พ่อแม่ตกนรกเข้าไปอีกการที่เราไม่ทำชั่วนี้เราจะเห็นประโยชน์ไกลเมื่อเรากระทำคุณงามความดีประโยชน์ตนประโยชน์พ่อประโยชน์แม่ประโยชน์บ้านเมืองประโยชน์พี่ประโยชน์น้องประโยชน์สังคมสังคมก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะคนอย่างพวกเราเรามากระทำคุณงามความดีสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมตนนี้ไม่เบียดเบียนสังคมนอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์เป็นแบบเป็นพิมพ์เป็นเบ้าหล่อล้อมใจของบุคคลผู้มีคุณงามความดีบ้างยังมีน้อยพอมาเห็นอย่างนี้ก็เกิดความเอิบอิ่มใจเจริญใจมีลูกก็อยากให้เป็นอย่างนี้มีเมียอยากให้มีอย่างนี้มีผัวอยากให้เป็นเช่นนี้ถ้าพระเจ้าแผ่นดินมาเห็นท่านก็ดีใจพระองค์ก็ทรงเอิบอิ่มในพระราชหฤทัยอยากให้ประสบในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์เป็นอย่างนี้ถ้าพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ของเราเป็นอย่างนี้บ้านเราคงจะสงบร่มเย็นไม่มีใครเดินขบวนประท้วงเรียกร้องไม่มีใครเบียดเบียนกันประโยชน์ไกลมากที่เราทำอยู่อย่างนี้นอกจากนั้นเป็นประโยชน์แก่ศาสนาทำให้โลกได้มองเห็นคุณค่าของศาสนาว่าโอ้ตรงไหนคนมีศีลมีธรรมคนมีศาสนาตรงนั้นก็ปราศจากปัญหาไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนกันเราจะต้องมองเข้าไปไกลถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนสองตาทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ในชาตินี้โภคทรัพย์สมบัติมีพอได้เลี้ยงตัวไม่เดือดร้อนวุ่นวายหรือจะมีมากมายก็สามารถเอาทรัพย์นั้นมาทำประโยชน์แก่โลกแก่สังคมประพฤติคุณงามความดีเพราะฉะนั้นพวกเราพากันเป็นคนสองตาหาทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในต้องลงทุนด้วยศรัทธาลงทุนด้วยศีลลงทุนด้วยการเสียสละเวลาเวลาเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละความสะดวกสบายลงทุนด้วยปัญญาสดับตรับฟังศึกษาพินิจพิจารณาจะได้เห็นสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความปลื้มใจสุขใจคำว่าทรัพย์นั้นเป็นภาษาบาลีแปลว่าวิตตังวิตตังมาแปลว่าทรัพย์ซึ่งคำว่าวิตตังนั้นแปลจริงๆแปลว่าสิ่งที่ยังความปลื้มใจมาให้คนที่มีทรัพย์ภายในเขาปลื้มใจจนถึงวันตายอิทะโมทติเปจะโมทติกะตะปุญโยอุพยัตถะโมทติเขาปลื้มใจเขาชื่นใจในโลกนี้เขาชื่นใจในโลกหน้าเขามีความชื่นใจสุขใจในโลกทั้งสอง เพราะเขามองเห็นแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเขาคนที่ทำคุณงามความดีไว้พร้อมเรียกว่ามีทรัพย์ทั้งภายนอกมีทรัพย์ทั้งภายในเวลาจะตายก็ไม่เป็นทุกข์นอนตาหลับสบายไม่เร่าร้อนไม่กระวนไม่กระวายในสมัยพุทธกาลก็ดีในเดี๋ยวนี้ก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านตายง่ายๆตายไม่ลำบากใจตายไม่เดือดร้อนคนอื่นอีกด้วยเพราะว่าท่านได้มีเครื่องปลื้มใจทั้งโลกนี้และโลกหน้ายิ่งมีคุณธรรมมากตายไปแล้วก็นำความสุขความชื่นใจไว้ในซากในศพของท่านอย่างอาจารย์ชาเมื่อกี้นี้เผาศพของท่านคนไปเป็นหลายแสนคนเขาไปทำไมเขาไปเพราะคุณงามความดีเพราะทรัพย์ภายในที่ท่านมีมากความดีก็ดูดเอาดีความชั่วก็ดูดเอาชั่วเหมือนแม่น้ำใหญ่ดูดเอาแม่น้ำน้อยน้ำสายเล็กสายน้อยก็ไหลลงไปสู่แม่น้ำใหญ่คนที่มีความดีมากก็ดูดผู้ที่มีความดียังไม่มากให้ไปรวมกันไปเพิ่มไปเติมเอาคุณงามความดีคนที่มีความชั่วมากมากก็ดูดเอาคนมีความชั่วน้อยให้ไปรวมกันมากมากอย่างเจ้าพงเจ้าพ่อทั้งหลายดูดเอามือปืนไปรวมกันเอาคนชั่วไปรวมกันวันนี้เราทั้งหลายเป็นผู้มีตาสองตามาแสวงหาทรัพย์ภายนอกมาแสวงหาทรัพย์ภายในในศาสนานี้มีสิ่งที่มหัศจรรย์พระพุทธเจ้าเคยพูดกับยักษ์ขออภัยจะว่ายักษ์หรือว่าอะไรท่านเรียกว่าอสูรอสูรตัวใหญ่มากปหาราธอสูรปหาราธอสูรเป็นอสูรตัวใหญ่รองมาจากอสุรินทราหูอสุรินทราหูอสูรนั่นใหญ่มากถ้าท่านไปที่จังหวัดสิงห์บุรีท่านจะเห็นลูกพระนอนจังหวัดอ่างทองท่านจะเห็นพระพุทธรูปนอนวัดขุนอินประมูลองค์ใหญ่ๆยาวเป็นเส้นนั่นท่านจำลองเรื่องราวพระพุทธเจ้าพูดกับยักษ์พวกอสุรินทราหูพวกปหาราทักอสูรอสูรเหล่านี้ตัวใหญ่น้ำในมหาสมุทรใหญ่ๆนะเพียงแค่ครึ่งแข้งแค่หัวเข่ามันตัวใหญ่อสูรเหล่านี้ได้ฟังกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำอย่างไรเนาะเราจะได้ฟังธรรมเหมือนคนอื่นเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจธรรมนั้นเราจะได้หาหนทางดำเนินชีวิตที่ดีงามถ้าเราจะไปฟังธรรมเราก็ตัวใหญ่เหลือเกินพระพุทธเจ้าตัวเล็กๆเราจะนอนเราจะยืนเราจะนั่งอย่างไรตัวเราจึงจะต่ำกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ตัวน้อยๆท่านจะต้องมองแงนขึ้นดูหน้าเราเหมือนมองรูฟ้าการไปฟังธรรมของเราก็เป็นการไม่เคารพอสูรเหล่านี้คิดมานานพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสงสารอสูรนั่นก็ไปแสดงธรรมให้พวกอสูรฟังแต่ท่านทำอย่างไรท่านเนรมิตตัวของท่านใหญ่กว่าพวกอสูรเนี่ยตั้งหลายเท่าจนพวกอสูรนี่ได้เงยหน้าดูอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าจะนั่งเทศมันก็สูงโพดอสูรสิบ่เห็นหนามันสิข้อตั้งปวดบาต้องนอนเทศมันจังต่ำลงจังหน่อยให้มันเห็นตัวท่านใหญ่มากท่านก็ไปนอนตะแคงแล้วก็เทศให้มันฟังมันนึกว่าตัวใหญ่ที่สุดแล้วท่านพูดเรื่องหนึ่งว่าเรื่องพรหมจรรย์เรื่องภูเขาเรื่องแม่น้ำเรื่องมหาสมุทร ดูก่อนปหาราธะมหาสมุทรมีความมหัศจรรย์คือหนึ่งมหาสมุทรนี้เป็นที่รวมลงแห่งรัตนะทั้งหลายฉันใดในศาสนาของเราก็เป็นที่รวมลงแห่งแก้วอันประเสริฐรัตนะอันเป็นมงคลในชีวิตรวมอยู่ในศาสนานี้ผู้ใดเชื่อฟังคำสั่งสอนในศาสนานี้อย่างน้อยที่สุดจะไปสวรรค์สูงขึ้นปานกลางไปสู่พรหมโลกสูงสุดไปสู่พระนิพพานอย่างต่ำลงมาเป็นมนุษย์ผู้พร้อมที่จะนำตนไปสู่ทิศาภาคใดๆได้ผู้ที่ไม่เชื่อฟังศาสนานี้ไม่ประพฤติตามบุคคลเหล่านั้นก็จะไปตามเส้นทางของกิเลสตัณหาในศาสนานี้มีแต่รัตนะมีแต่สิ่งประเสริฐเหมือนมหาสมุทรเป็นที่รวมลงแห่งแก้วแห่งรัตนะในสาครดูก่อนปหาราธะความมหัศจรรย์ประการที่สองในมหาสมุทรนี้คือรสแห่งน้ำมหาสมุทรนี้จะมีรสเค็มตลอดคำว่ามหาสมุทรก็คือทะเลไทบ้านเฮาอยู่ไกลทะเลบ่เคยเห็นหลังคนเกิดมาจนเฒ่าไปเห็นทะเลแล้วจังไปแจ๋เบิ่งน้ํามันสิเค็มเค็มพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่ามหาสมุทรจะมีรสเค็มอย่างนี้ตลอดกาลไม่ว่าเวลานี้ไม่ว่าเวลาไหนฉันใดในศาสนาของเราก็จะมีรสสม่ำเสมออย่างนี้ผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนอริยมรรคมีองค์8ก็จะได้พบรสอันเดียวกันแม้ว่าในสมัยนี้ก็ดีในการที่ล่วงไปแล้วแห่งเราก็ดีนั่นเป็นเครื่องยืนยันบอกว่าศาสนานี้ไม่มีการหมดสมัยเรื่องมรรคผลเรื่องนิพพานเหมือนน้ำในมหาสมุทรไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนรสจะเค็มอยู่อย่างนั้นต่อมาอีกดูก่อนปหาราธะความมหัศจรรย์แห่งมหาสมุทรยังมีอีกมหาสมุทรนี้จะไม่เต็มล้นฝั่งน้ำทะเลไม่ไงพอใหญ่ฝนตกปันได้เอ๊ะก็สิบ่ล้นฝั่งบ่ล้นขอบสิพอดีอยู่เท่านั้นชั้นใดพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมแห่งโยคะทั้งหลายไม่มีที่จะล้นไม่มีที่จะเต็มผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของเราจะไปสู่ที่นั่นไม่มีล้นไม่มีเต็มนิพพานนั่นบ่อังบ่แหนบ่เต็มคือบ้านคือเมืองเฮานี่เป็นความมหัศจรรย์ประการหนึ่งอีกต่อมาดูก่อนปหาราธะมหาสมุทรมีความอัศจรรย์ซากศพทั้งหลายย่อมไม่เกลื่อนกลนในมหาสมุทรจะถูกซัดขึ้นฝั่งเพราะคลื่นในทะเลนั้นซากศพคนตายเน่าบ่เน่าได้น้ำเกลือมันเอือกน้ำทะเลมันเค็มมันจะเอือกเอาไว้เมื่อลอยขึ้นอืดสิบอยู่กลางทะเลได้จะถูกซัดขึ้นฝั่งเพราะคลื่นฉันใดคนบาปหยาบช้าคนชั่วประพฤติตัวเลวทรามหลอกลวงโลกไม่มีแก่นสารในศาสนาในธรรมนี้ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ในศาสนานี้จะปรากฏแก่โลกแก่เทวดาพระบดีบ่งามคนบดีบ่งามเป็นสิตัวหลอกหล่อญาติโยมจังได้กระทำจักอยู่ไม่ได้ในธรรมวินัยในศาสนามือหนึ่งเรื่องราวต่างๆก็จะปรากฏขึ้นเขาจะเป็นคนเน่าเขาจะเป็นคน หน้าขยะขยแยงในศาสนาในธรรมวินัยมหาชนจะรู้จักเขาในการประพฤติปฏิบัติบุคคลที่เป็นผู้ไม่สะอาดในกายวาจาใจก็ไม่สามารถจะเดินตามเส้นทางแห่งปฏิปทาอริยมรรคนี้ได้พวกเรามานั่งกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่มีกันไม่มีศีลมีธรรมจริงๆจักไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้บ่ฮั่นดนแต่อยู่น้ำหมู่บ่ได้คันบ่เสื้อล่องเบิ่งก็ได้หมู่มาปฏิบัติธรรมนอนบางองค์มาน้ำหมู่บางคนมาน้ำหมู่มาแล้วจักหน่อยก็รวยไปนอนบ่ฮั่นดนสิไข่จักเจ็บป่วยไข้จะถูกความเพียรของคนอื่นนี่แผดเผาหลังจากนั้นก็สิอยู่บ่ได้ก็สิหนีไปอยู่น้ำหมู่บ่ได้ในวัดวาอารามครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนเนี่ยในการประพฤติปฏิบัติพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าสามเณรใดก็ตามเวลาไปอยู่กับหมู่คณะดีๆตนเองไม่ประพฤติปฏิบัติดีอยู่บ่ได้พอออกไม่ออกสิเป็นจังสันเป็นจังสีเจ็บไข้ได้ป่วยเถิกแผดเถิกเผามีอันเป็นไปถ้าไม่เจ็บไม่ไข้เทวดาทั้งหลายเขาก่อใส่กรรมทำโทษเหมือนมหาสมุทรไม่เตือนก่นด้วยซากศพท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินเรื่องราวครูบาอาจารย์ดังๆต่อมาก็มีข่าวคราวคลึกโครมกระทำไม่ดีไม่งามปรากฏออกมาทางหน้าหนังสือพิมพ์ทางโทรทัศน์ต่างๆพวกนี้นั่นแหละคือซากศพในมหาสมุทรไม่สามารถตั้งอยู่ได้ต่อมาอีกอันสุดท้ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนปหาราธะมหาสมุทรนี้มีฝั่งไม่โตกชันลุ่มลาดลงไปตามลำดับฉันใดศาสนานี้พรหมจรรย์นี้ก็ฉันนั้นมีการประพฤติไปตามลำดับมีการศึกษาไปตามลำดับอนุปุพพสิกขาศึกษาไปโดยลำดับรับฟังแล้วใคร่ควรพินิจพิจารณาค่อยๆเข้าใจต่อมาก็อนุปุพพกรณีมีการกระทำไปโดยลำดับหลังจากนั้นก็มีอนุปุพพปฏิปทามีการปฏิบัติไปโดยลำดับลำดับลำดับจากปุถุชนธรรมดาก็จะค่อยสูงขึ้นมาเมื่อทำการศึกษาเมื่อกระทำเมื่อปฏิบัติจะมาถึงกัลยาณชนกลายเป็นคนดีในศาสนาในสังคมต่อมาก็จะสูงเป็นลำดับเข้ามาถึงความเป็นอริยชนอริยเจ้าไกลห่างจากข้าศึกจากกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแห่งพระนิพพานอันเป็นที่ดับลงแห่งความทุกข์ทั้งปวงอันนี้เราจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นไปโดยลำดับบ่แม่นว่ามื้อหนึ่งมื้อเดียวสองมื้อสามมื้ออย่าพากันใจห่อนอย่าพากันเฝ้ากันหีบโอ้ยมานั่งนี่มันสิได้ยังน้อพวกขานี่บ่มีบุญดอกมีแต่ความขึดมีแต่ความปรุงแต่งมีแต่เจ็บแต่ปวดมันมือเดียวหนึ่งสองมือสามมือหนึ่งมันน้อยๆนี่หนึ่งพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์อริยะเจ้าทั้งหลายท่านสั่งสมอบรมบารมีคุณงามความดีมาโดยลำดับบ่เป็นมือหนึ่งมือเดียวพระพุทธเจ้าเฮาตอนสิตรัสรู้เกิดมาฉาบทุถาย6ปีไปบวชทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวอยู่ตั้ง6ปีไทเฮานี่ข้าวเดียว1ดอกผู้ลังคนกับสกล่องเบิ่งอย่าพากันใจห่อนให้นึกถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรผู้ใดเคยไปเที่ยวบางแสนไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวตามฝั่งทะเลทะเลบ่เป็นฝั่งสั้นคือห่วยบ้านเฮาแต่ทะเลนั้นถ้าเราเดินไปเดินไปจะเห็นมันลาดลงไปลงไปลงไปไปถึงน้ำ มันก็มีฟังก์ชันฉันใดศาสนานี้ธรรมวินัยนี้ก็ฉันเดียวกันนั้นมีการศึกษาโดยลำดับดูก่อนมหาราธะคำนี้ท่านพูดบ่อยๆพูดกับพระภิกษุสงฆ์พูดกับชาวบ้านกุลบุตรกุลธิดาลูกสาวลูกชายหรือผู้ใดในครอบในครัวคฤหัสถ์เมื่อได้ฟังธรรมจากพระศาสดาหรือได้ฟังธรรมจากสาวกพุทธสาวกองค์ใดองค์หนึ่งในฐานะผู้เป็นครูบาเป็นอาจารย์แล้วเธอตั้งใจฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจสดับนี่เป็นเบื้องต้นต่อมาเธอใคร่ครวญพิจารณาเห็นยิ่งเห็นจริงตามเนื้อหาสาระเนื้อถ้อยกระทงความแห่งคำแนะนำพร่ำสอนนั่นนี้ก็คือลำดับที่สองต่อมาเขาเหล่านั้นพยายามหาโอกาสสันตุถีอุตริงวายมติมีความอุตสาหะพยายามยิ่งขึ้นสละกองสมบัติน้อยใหญ่ชั่วคู่ชั่วยา
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: นี่จะเลิกจะสมมติจะจบแล้วจะขอเตือนนะทีนี้ผู้ปฏิบัตินี่เตือนสตินะผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ผ่านการปฏิบัติไปพอสมควรแก่วาสนาบารมีของตนของตนแล้วใครพลิกนะยอมอาตมายังไม่พลิกนะปากก็เทศขาก็ยังไม่ได้พลิกนะให้พลิกแล้วไปเรียบปรับนะพอสมควรเวลาควรประพฤติปฏิบัติตนต่อไปอย่างไรบ้างขอเพื่อโอกาสเตือนสติไว้ย่อๆดังต่อไปนิดนึงห้ามไม่อวดกันอย่าไปอวดกันนะถ้าอวดว่าตัวได้มรรคได้ผลเป็นพระนี่พระพุทธเจ้าปรับอาบัติประชิดทำไม่ได้ขาดจะเป็นพระเลยอวดว่าฉันได้มรรคได้ผลได้ฌานได้นิโรธได้สมาบัติโอ้ไม่ได้ฌานังวาสมาธิวาสมาปฏิงวามรรคังวาพลังวาอัตมโนโหเตสักกัจจปฏิโยไปอวดว่าข้าพเจ้าได้มรรคได้ผลได้ฌานได้นิโรธได้สมาบัติไม่ได้แต่สอนได้สอนได้สอนเดินสอนนั่งได้แต่โยมน่ะก็อวดไม่ได้แต่สอนกันได้ก็อวดว่าสมเตได้สําเร็จมรรคนิพพานไม่ได้นี่บาลีมีห้ามไว้นะอย่าไปอวดกันแต่สอนกันได้นี่ข้อ1ข้อที่2ผู้ปฏิบัติธรรมจะถูกคนถาม3จําพวกนึงถามพวกคอยจับผิดนี่มาปฏิบัติแล้วอย่างนี้เราไม่มีปริยัติเขาจะถามเป็นไงเห็นอริยสัจ4มั้ยถ้าเราตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนโอ้ยปฏิบัติโง่ๆเนี่ยเขาจะจับผิดเราอย่างนั้นก็ได้นะก็ต้องระมัดระวังด้วยรู้จะปฏิเสธสมุบาทมั้ยถ้าว่าไม่รู้โอ้ยปฏิบัติโง่ๆเนี่ยอย่าไปโกรธให้เขานะข้อที่2เขาถามเพื่อยั่วกิเลสท่านปฏิบัติไปใครมาสอนโยมอุทัยโอ้ยโยมนี่ใช้ไม่ได้โยมอุทัยไม่จะสอนอะไรได้เห็นหน้าท่านอยู่ยกๆแหมใครมาสอนนางสาวสุวิมลสุวิมลเป็นผู้หญิงจะมาสอนอะไรแหมสมมติว่าอย่างนี้เขาว่าแล้วนี่เขาเยื่อกิเลสอาจารย์ดูที่ว่าเราจะโกรธไหมเออมาดูถูกอาจารย์ฉันทำไมปฏิบัติโกรธให้เขาจะขี้หน้าว่าเออปฏิบัติแล้วทำไมยังโกรธอยู่แหมเพราะนั้นเขาเยื่อกิเลสลูกศิษย์ของหลวงพ่อนี่มีเยอะเป็นนายพันเอกก็มีเป็นนายพลก็มีปฏิบัติไปคนหนึ่งอยู่เนี่ยอยู่ลพบุรีนะที่พันเอกเชื่อจารุสภาพอปฏิบัติกรรมฐานหลวงพ่อ3เดือนบวชเป็นพระศึกไปโอ้ยมันแกล้งเอารถชนให้มันบุบๆฟังเอาเหล้ามาตั้งให้กินบ้างโอ้ยไม่กินเหล้าตัวเมียอย่างนี้ว่าเฉยไม่พูดอะไรเลยพอได้4เดือนกราบเออพี่นี่ดีจริงๆเนาะเนี่ย ันเป็นอย่างนี้เขายั่วกิเลสดูซิมันจะโกรธไหมไปอีกคนหนึ่งชื่อยมห้วยวงเมตตาคนสุทินเขาปฏิบัติคนละสายมาเป็นลูกศิษย์ใครลูกศิษย์เทพเจ้าคนเทพใช้ไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้ว่าต่างๆเฉยพอเสร็จแล้วกราบเขาแน่จริงๆเนี่ยมันต้องอย่างนั้นนะปฏิบัติเพื่อยั่วกิเลสก็มีเพื่อเอายางก็มีตั้งนิยมโดยมากเทศเราถ้าไปฉันดื่มอะไรเนาะมันกวนคอจบตัวก่อนค่อยเอาโกรธให้ท้องให้ดีนะถามยั่วกิเลสนะระวังโยมนะไปถามเพราะเขาถามไปโกรธเขาก็ยั่วให้โกรธหน่อยเราหน้าแดงขึ้นมาเราไม่ได้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งสมัยสมเด็จพุทธาจารย์โตนะโอ้ยหลวงพ่อทุกวันนี้ดิฉันเป็นไม่ชีเข้าวัดเข้าวาดิฉันไม่โกรธไม่อะไรแล้วนั้นประเดี๋ยวพอจะไปหลวงพ่อท่านลองดูสิโกรธไหมมีตาแหลโอ้ลูกพ่อมันด่าฉันทำไมอ้าวไหนว่าไม่โกรธแน่อันนี้เขาดื้อกิเลสเพราะฉันไปโกรธก็ไม่ได้ต้องระวังเราเป็นแฟนเมียมาเข้าหรือผัวมาเข้าขับไปบ้านพ่อเมียทำท่าดูๆไม่โกรธแล้วแน่แต่เดี๋ยวเมียไม่เข้าใจแล้วไปเข้ากรรมฐานทำไมยังโกรธอยู่เดี๋ยวจะเอาข้ออ้างเพราะฉะนั้นระวังให้ดีเขาถามดื้อกิเลสที่ถามเพื่อเอาอย่างแน่ก็มีแต่ก่อนห้ามนะเนี่ยบางที่ระเบียนใครไม่ได้ปฏิบัติเข้าไม่ได้ต้องอธิษฐานก่อนไม่อธิษฐานปิดประตูมัดไม่ให้เข้าเลยมีคนหนึ่งที่เนี่ยมันเอาอย่างไปยั่วไปนั่งเขานั่งคอยฟังที่มันตรงไหนเนาะท่านให้อธิษฐานในฟังที่ตรงมันดับมันที่เนี่ยเขาว่ามันดับพอไปหลับเขาก็นึกว่าดับสิแล้วให้มันได้โทษทีเนี่ยคนถามเอาอย่างมันหลับไปนึกว่าดับสิแล้วหลับกับดับมันใกล้กันมันก็ให้โทษแต่ผู้ปฏิบัติไม่ใช่ของจริงทีนี้ต่อไปสามพระโสดาบันมีสามจำพวกหนึ่งมหาโสดาบันผ่านญาณ16อย่างนี้เขาเรียกมหาโสดาบันได้จริงจริงต้องผ่านอย่างนี้ทีนี้สองคุณรับปณะโสดาบันนี่ปลอมมาโสดาบันปลอมคนนี้หมายความว่าตัวไม่ได้มรรคผลแต่ไปอวดผู้อื่นว่าเราได้มรรคได้ผลนี่ที่วัดมหาธาตุเมื่อกรรมฐานกำลังเจริญรุ่งเรืองมีคนหนึ่งเขาทาปูนอยู่วัดมหาธาตุทาปูนเวลาใกล้งานออกพรรษานี่ไปทาปูนนี่ก็เทศลำยานปิดประตูมัดมันแอบฟังประตูโบสถ์แอบฟังหน้าต่างได้ฟังเสร็จปุ๊บมันไปหลอกพระอาจารย์แพงอนุตโรคณะ23เจ้าคณะ23บอกอาจารย์ครับผมฟังเทศน์ลำดับยานแล้วผมอยากจะได้ผ้าใครหนึ่งผมจะบวชครับแม่อาจารย์กรรมฐานได้มากกว่ามีศรัทธานึกว่าเขาปฏิบัติจริงที่แท้เขาโกหกไม่ได้ซักไส้แต่ถามเอาให้ผ้าไปใครหนึ่งขายซื้อเหล้ากินแล้วนั่นเห็นไหมนี่เขาเรียกโสดาบันที่อวดแต่แล้วไปอวดมวลชนอาจารย์หัววัดธรรมนิมิตน่ะท่านอาจารย์ครับผมจะมาต่อวิปัสสนาครับผมฟังเทศน์ลำดับยานมาแล้วผมอยากจะบวชครับอ้าวอาจารย์หัวก็ให้อีกไกลหนึ่งขายเมืองชนที่เราที่แล้วแต่แล้วไปอวดโน่นหัวหินโอ้ยว่าตัวปฏิบัติดีพยาธิพยมทำบุญได้เงินพันบาทเปิดหนีเลยหายเงียบไปเลยไม่รู้ไปไหนนี่แหละเขาเรียกโสดาบันที่อวดคือมันว่าอะไรจะมันอวดมาได้ทีนี้โสดาบันยิ่งไปมานะทิฏฐิมีพระบางองค์หินโยงเขานั่งวิธีฝึกสมาธินี่ถ้าปฏิบัติดีแล้วเขาเล่นสมาธิเขาเข้าสมาบัติสมาบัติน่ะมีสามหนึ่งฌานสมาบัติผู้ที่เล่นสมถะในฌานเขาก็เข้านั่งเงียบได้แต่อารมณ์คนละอย่างสองผลสมาบัติผู้เจริญผ่านญาณ16ไปเขาได้เขาฝึกสมาธิเข้ากันคนละ24ชั่วโมง30ชั่วโมง50ชั่วโมงและแต่กำลังสมาธิอันนี้เขาเรียกผลสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ขณะนั้นแต่ถ้าเรานั่งมันไม่เงียบยังไม่ใช่นะคือถึงนั่นก็กำหนดอธิษฐานให้ใจสงบประมาณ30นาทีพองน้องๆเงียบขาดความรู้สึกเลยไม่รู้เลยเหมือนกับหลับเลยแต่จิตมีนิพพานเป็นอารมณ์ขณะนั้นเขาเรียกว่านี้ทุกในปัจจุบันหนึ่งอยู่ได้นานแต่บางคนที่รู้อยู่นะยังไม่ถึงนะคือยังไม่ถึงอัปปนาทำยังไม่เข้าขั้นอัปปนาถ้าอัปปนามันแน่วหมดเลยเงียบหมดเลยไม่รู้เลยเอามือออกอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้เอาไว้อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้นี่ตลอดจนครบ24ชั่วโมงถ้าฐาน24ชั่วโมงจะไม่ลงเลยคนธรรมดาเอาไว้ไม่ได้ถ้านั่งนั่งตัวตรงๆอยู่นี่จะไม่มีคอตกคอเอียงน้ำลายไม่ไหลถ้าหลับแล้วน้ำลายไหลคองั้มคอตกลงไปโกรนเลยฝันเลยนั้นหลับนั่งหลับอย่างนั้นหรือถ้าเป็นสมาธิเราไม่หลับเดินบนโต๊ะเอาสูงๆเลยให้เดินขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะเงียบเดินคือเป็นตอไม้เลยไม่มีลมแข็งหมดเอาไฟที่เข็มแทงจนทะลุก็ไม่รู้สึกเลยถ้าจริงนะนั่นไงว่ามีนิพพานเจริญงานขันห้ามันดับหมดไม่รับรู้อะไรทั้งหมดออกมาเก็บอยู่แต แต่ในขณะนั้นไม่พอมันมีจิตรับรู้ไม่มีแล้วมันดับไปหมดแล้วนั่นถ้าถึงจริงแต่ก็คนที่นั่งระยะ4ชั่วโมง50ชั่วโมงก็นับว่าดีมากถ้ายังสงบไม่ได้มันก็ต้องมีสงบแล้วในระหว่าง20 30นาทีมันถึงมันสงบได้จบคุณจังหวัดอุทัยธานีเอาอธิษฐานให้จิตสงบเงียบนั่ง3ชั่วโมงสงบได้5นาทีฝึกนานเข้านานเข้านั่ง2ชั่วโมงได้5นาทีฝึกนานเข้านั่ง1ชั่วโมงได้5นาทีฝึกนานเข้า30นาทีได้5นาทีหมายความนั่ง30ดับไป5ฝึกนานเข้านานเข้า17วินาทีเงียบไปแล้วได้แล้วเนี่ยมันอยู่ที่คนฝึกเค้าเรียกว่าสีเรียกว่าชำนาญของผู้ฝึกนั่งได้ก็พยายามฝึกบ่อยๆนี้ถ้าเป็นสิกขาบุคคลนี่ไม่ต้องฝึกมากแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ต้องคุมมากเพราะเขาถึงพับไปแล้วเขาจะติดไปเลยพอนั่งพับ5นาทีขึ้น10นาที20นาที30นาทีเป็นชั่วโมง30ชั่วโมง36ชั่วโมงเขาอยู่ได้เขาเป็นไปเองเป็นอัตโนมัติไปเลยนั่นพวกนี้มันสิกขาบุคคลปัญญากล้าแต่ถ้าเป็นมันถ้าบุคคลต้องฝึกมันจึงจะได้เขาเรียกว่าผลละสมาบัติต้องมีนิพพานไปลงถ้าฌานสมาบัติมีบัญญัติตัวลมผลสมาบัติมีนิพพานลงนิโรธสมาบัติเข้านิโรธ7วัน7คืนต้องเจริญสมถะได้ปัญจมฌานมาแล้วแล้วจึงจะเล่นวิปัสสนาได้เป็นพระอนาคามีจึงจะเข้าได้นิโรธสมาบัติเป็นพระอนาคามีแต่ไม่ได้ฌานเข้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีและต้องได้ฌานเล่นสมถะมาด้วยจึงจะเข้านิโรธได้ออกจากนิโรธใครทำบุญได้บุญเยอะปรารถนาอะไรสำเร็จในชาตินั้นนั่นนิโรธสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์จบไปแล้วนี่ห้ามไม่ไปอวดกันยิ่งในมานะทิฏฐิพระองค์หนึ่งเวลาเขานั่งสมาธิกันได้ตัวเป็นปริยัติสอนอภิธรรมเหรอฉันก็ทำได้ตัวแข็งพระครูประกาศบอกอาจารย์มีอวดอุตรินะผมลูกศิษย์อาจารย์ผมรู้นะเงียบตั้งแต่นั้นไม่พูดเลยแหมอันนี้ทิฏฐิมานะมันเกิดขึ้นว่าตัวเรียนปริยัติเก่งข้อที่4วิธีตอบแก่ผู้อื่นในเมื่อถูกถามคนส่วนมากเกือบ 100% จะต้องถูกถามว่าเป็นไงไปปฏิบัติทำดีไหมได้สำเร็จขั้นไหนดียังไงนรกสวรรค์ดีไหมมรรคผลนิพพานดีไหมโยมกำลังดีจะตอบว่าดีไหมดีมรรคผลนิพพานมีไหมมีรู้ได้ยังไงไปปฏิบัติเองเหมือนอาหารแหละทานเองจริงๆรู้พูดเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าดีใจเป็นไปเมื่อสำเร็จหรือเปล่าสำเร็จเอาแล้วพอว่าสำเร็จแล้วเขาตัดจะไล่เป็นพระอรหันต์แล้วเหรอสาวหมายความว่าแต่ก่อนฉันเดินองค์กรไม่เป็นเดี๋ยวนี้เขาสันเดินได้ 5-6 ระยะเออต้องตอบให้เป็นนะต่อไปเชื่อกันเผยแผ่กองทัพธรรมของพระพุทธเจ้ากรรมฐานนี่เป็นประโยชน์มากผู้ใดมีลูกมีหลานที่ว่ายากสอนยากให้นั่งกรรมฐานผู้ใดลูกหลานสมองไม่ดีเรียนสือไม่เก่งให้ฝึกสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาลูกในปนกาศโทวัชรินทร์สุรคุปต์นะแต่ก่อนเรียนหนังสือไม่ดีเขามีลูก4คนเอมอนพมรศักดิ์มหากัพพนันทวีคนที่เป็นลูกชายประมวลศักดิ์นี่แหละเรียนหนังสือก็ไม่ดีคล้ายๆจะเป็นฮิปปี้เขียนสุดที่ใบของตัวเองคะแนนต่ำคะแนนกลางแต่เยี่ยมหลอกแม่ขอเงินไปเที่ยวหรือไปตัดผมบ้างอะไรบ้างโอ้กว่าแม่จะรู้แต่ก่อนอาตมาเล่าฟังเขาหัวเราะเขาบอกโอ้ยหนังกรรมฐานมันจะหัวดีได้ยังไงเอ้พอลูกเขาเป็นพ่อก็ไม่ให้ไปแล้วเมืองนอกเมืองนามีเงินไม่ปลูกบ้านดีกว่าไม่ให้ไปก็เสียคนคนที่สุดลูกมาเข้ากรรมฐานเข้ากรรมฐาน15วันหน้ามือเป็นหลังมือเลยโอ้ยเรียบร้อยปกครองน้องแทนพ่อแทนแม่ได้หมดอธิษฐานใจไปสิขอให้พ่ออนุญาตไปเมืองนอกอยู่เมืองนอกอนุญาตให้ลูกไปได้เลยเขาก็เตรียมภาษาไว้แค่มัธยม6พวกบริษัทรู้กันดีเอ้ยหัวขี้เลื่อยนี่ตายไปทำไมไม่สำเร็จเนาะพ่อก็นึกว่า6ปี7ปีก็ช่างมันเถอะที่ไหนได้พอไปคะแนนเกรด A เกรด A ฝรั่งชมก็มันเรียนเก่งจริงๆหัวดีสมองดีทําเรียน3ปีจบแล้วกลับมาลงสนามบินพ่อโอ้ยดีใจซื้อรถโค้กให้คันนึงฝากงานบริษัทเอสโซฝรั่งบอกนี่เธออายุเธอ20ปีนะถ้าอายุเธอ25ปีสตาร์ทครั้งแรกฉันจะให้เธอ 5,000 บาทนี่ให้ 4,070 บาททํางานไม่เท่าไรทํางานดีขึ้นด้วยขึ้นเลยเดือนนี้ได้ 60,000 บาทพ่อได้นายพลก็หมื่นกว่าบาทลูกเราไม่ใช่นายพลได้ 60,000 บาทนี่แม่มาบอกเงินเร็วๆนี้แม่ก็บอบุญที่เนี่ยโอ้ยตั้งแต่ลูกดีมานะนิมนต์อาตมาไปสอนที่บ้านเปิดบ้านสอนเกือบ30ปีเมื่อวันเสาร์นี้ก็ไปไปสอนมาแล้วไปเรียนเดือนนี้วันที่23ก็ไปสอนทุกเดือนเลยเสร็จแล้วอาตมาไปโคราชบ้านพญาศรีสรัสจักรกลางบ้านเลยเหมือนโยมไทยนี่แหละ เออให้สอนที่กลางบ้านไปเอาญาติพี่น้องมาพวกไอ้พญาฤทธิ์ลงในเขตพญาที่มาพรอะไรต่างๆเอามาเข้าฐานเอาเจ้าคณะวัดเข้าจนเป็นชั้นธรรมแล้วเป็นเจ้าคณะภาค11แน่นี่แล้วเขาก็ให้ขยายที่ไปแดนสงบ75ไร่บวชเนนน้อยทีละ500กว่าบวช300กว่าบวชคุณสิริลูกศิษย์ไปสอนอเมริกาเนี่ยเพิ่งกลับผู้หญิงสอนในกรุงเทพก็เยอะสอนนครสวรรค์สอนเชียงใหม่สอนเรื่อยไม่ได้พักเลยบ้านก็เปิด3ชั้นทั้งพระทั้งญาติโยมปฏิบัติเขาเลี้ยงเท่านั้นนี่เ

ตั้งแต่นั้นมาพ่อกับแม่นี่พ่อเป็นเจ้ากรมยุทธก็เปิดกรมยุทธ4ปีเดี๋ยวนี้ก็เกษียณแล้วนี่เพราะกรรมฐานมันเป็นประโยชน์อย่างนี้ให้ช่วยกันเผยแพร่ใครมีลูกมีหลานก็ให้เข้ากรรมฐานว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าเด็กดีเป็นดีจะชาติเด็กฉลาดชาติเจริญวิธีอบรมเด็กมันมี5ขั้น1การศึกษาประจำตระกูลพ่อแม่อบรมอยู่ที่บ้านผู้เผยเพราะทำไม่เป็นก็สอนกันปากเปียกปากแขะอยู่มันก็ยาวดีได้ประมาณ 15% 2การศึกษาประจำโรงเรียนครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็สอนก็ได้ประมาณ 15-3 การศึกษาประจำปัตตานีพาลูกเขาวัดไหวพระสวดมนต์ตามโอกาสอันควรทำบุญวันเกิดทำบุญไหวครูช่วยได้ 15% เป็นอย่างมากมีฝึกเด็กให้เกิดสมาธิอันนี้เล่นสมถะฝรั่งเขาเรียกว่า TM อ่ะเขามาสอนเอาเงินในเมืองไทยเดี๋ยวนี้เจ็บหัวจากเด็กคนละ400ครูคนละ600บาทเนี่ยสอนสมถะฝรั่งเขาเรียก TM เขาฝึกกันเขาเก็บกระตังด้วยเสร็จแล้วการศึกษาขั้นนี้แก้เด็กได้ 50% การศึกษาวิปัสสนาแก้ได้ 100% นี่แหละการศึกษาขั้นที่สูงในศาสนาของเรามีหลักสูตรจะไม่สอนพุทธศึกษาจริยศึกษาหัตถศึกษาพละศึกษาการศึกษามีกี่ขั้นไม่ได้มีใครสนการศึกษามีถึง5ขั้นขั้นที่5จึงจะแก้เด็กให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ด้วยวิธีนี้จบลงไปแล้วต่อไปให้ช่วยกันเผยแผ่ให้ช่วยกันแนะนำบรรดาบิดาผู้ใดเอาพ่อเอาแม่เข้ามาฐานได้คุณนั้นคือว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ที่สูงที่สุดโยมทุกคนในนี้มีพ่อมีแม่อาตมาก็มีอาตมาถามโยมที่ว่าโยมอยู่ในท้องแม่กี่เดือนเอาตอบเลยอาตมาอยู่9เดือนโยมอยู่กี่เดือนออกมาแล้วโยมเสียค่าแก้ให้แม่ไหมเราไม่เคยมีใครเสียเลยมีแต่เอาน้ำนมแม่ดูดนมแม่ที่เยี่ยวรถมันที่นอนแม่ไม่ได้เสียค่าแก้ให้กันเลยผู้ใดเอาแม่มาเข้ามาฐานได้นั่นแหละพระเจ้าว่ายอดที่สุดมีผู้หญิงคนไหนเอาท้องให้เรานอนเป็นโรงแรมเลยก็เอาเดินแม่คนเดียวเท่านั้นโยมเอ้ยเพราะฉะนั้นไม่มีใครอีกแล้วถ้าเอาแม่เอาพ่อเข้ามาฐานได้พระเจ้าว่าเก่งมากดีมากตอบบุญแทนคุณมีสูงที่สุดมันซื้อมนต์เอาแม่มาเข้าได้เก่งอยู่เอาพี่เอาอะไรมาเข้าได้เยอะมาเข้าไปวัดพระธาตุก็ได้นั่นแหละเขาเรียกว่ากัดกันดูไปทีแท้ตอนเคยกันแนะนำนะข้อที่7ให้มีความสามัคคีกันอย่าทะเลาะวิวาทกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันลูกพ่อเดียวกันแล้วข้อที่8อย่าพูดว่าทำกรรมฐานแล้วไม่ต้องทำบุญทำอะไรอีกเข้ากรรมฐานแล้วก็ยิ่งพากันสร้างบุญมีผู้หญิงคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าค่ะไอ้คนที่ทำกรรมฐานแล้วเนี่ยมีศีลสมาธิเหมือนกันคนหนึ่งทำบุญคนหนึ่งไม่ทำมันจะต่างกันตรงไหนเวลาตายแล้วพุทธเจ้าตอบว่านี่ถ้าคนที่ทำบุญนะไปเกิดเป็นใครจะไม่อดไม่อยากเกิดเป็นพระก็มีแต่เขางองอนให้ใช้แต่บวงพิวรเยอะเข่ามหันไม่อดไม่อยากแต่คนที่ไม่ทำตายแล้วไม่ค่อยมีของใช้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะไปว่าปฏิเสธว่าทำบุญแล้วมาทำกรรมฐานแล้วมาต้องทำบุญทำทานข้อที่9ปฏิบัติแล้วอย่าพูดว่าไม่ได้อะไรแต่ก่อนเดินโยกมหกระยะก็ไม่เป็นแล้วนี่เดินเป็นแล้วเทศและญาณเกิดมาก็ไม่เคยได้ฟังก็ได้ฟังแล้วมันได้อะไรเยอะเราไม่ได้มาเอารถยนต์เราไม่เอาเงินเดือนเรามาเข้าเอาบุญเข้าพละกิเลสตัณหาข้อที่สุดผู้ปฏิบัติอย่าไปเล่นการพนันนะไม่ดีหรอกดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันพบคนทั่วเป็นมิตรเกียรติคันทำงานงานนี่ผมก็ย่อเป็นอบายมุขข้อที่11จะไปตีเตียนผู้อื่นสำนักอื่นเงี้ยใครอื่นจะเป็นอะไรก็ช่างเราพยายามเอาเขาหน่อยดีไม่ต้องไปตีเตียนใครถ้าทำที่ไหนอยากไปทำอื่นก็ไปทำได้แล้วก็เวลาคนอื่นมาก็อย่าพูดจะว่าเขาไปเจริญสมถะน่ะไม่ดีหรอกไม่ต้องว่าดีทั้งนั้นแหละเฮ้อมาต่อกันเลยหลวงพ่อไปหลวงพ่อวัดปากน้ำเจริญโอ้ยดีๆทั้งนั้นเลยหลวงพ่อต่อเลยต่อให้ท่านไปเลยเฮ้อผิดถูกก็ไม่ต้องไปว่าคนเราไม่ชอบว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังให้เต็มเอาเพื่อนให้ได้มากๆอย่าไปตีเตียนพวกอื่นสำนักเองอย่าไปว่าของใครไม่ดีติดต่อให้รักษาชื่อเสียงคนเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้หรือจะมีคนเดียวก็ไม่ได้ต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัตินี่ชาวโลกเขาถืออย่างนี้นะเขาถือว่าพอเข้ามาสู่ปฏิบัติแล้วคล้ายๆกิเลสมันออกหมดเลยเขาถืออย่างนั้นนะไปอะไรผิดนิดผิดหน่อยปฏิบัติแล้วทำไมยังประพฤติอย่างนั้นอยู่เนี่ยเราต้องรักษาเกียรติรักษาชื่อเสียงรักษาของสำนักให้ดีด้วยรักษาชื่อครูอาจารย์เฉพาะตัวของเราเองสิ่งไหนที่ไม่ควรก็จะไปทำให้คนอื่นเขาดูถูกดูหมิ่นได้สิ่งไหนผิดศีลผิดธรรมก็อย่าไปทำให้ประกันอยู่ในศีลศีลในธรรมติดสามให้ประกันปฏิบัติต่อไปอย่าประมาทผู้ที่ปฏิบัติมานั้นก็เพียงขั้นต้นๆแต
จะได้ผลแค่ไหนเราก็ยังไม่แน่

แม้เป็นพระอนาคามีพระพวกหนึ่งปฏิบัติเป็นพระอนาคามีศีลก็บริสุทธิ์ทรงสดงเป็นพองหุสูตรแล้วก็ตัวนี่อยู่ในที่สงัดเอาอรหัตตมรรคผลเมื่อใดก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นไงภิกษุบรรพจิตบรรพจิตของเธอเป็นไงบ้างโอ้ยข้าพระองค์พระพุทธเจ้าข้าพระกันถือทุดดงพระกันอยู่ในที่สงัดพระกันเป็นพองหุสูตรแล้วก็จะปฏิบัติเมื่อใดก็นึกว่าจะได้พระอรหัตตมรรคผลในที่ตนปรารถนาพระเจ้าตรัสว่าภิกขุวิสาสมาปาธิอัปปโตอาสวัคคยังเธอทั้งหลายเมื่อยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสอย่านอนใจขึ้นเทวภพชาติเกิดหนเดียวมันก็ทุกข์เหมือนอุจจาระนิดหนึ่งมันก็เหม็นเห็นไหมพระเจ้าให้นอนใจนะเราได้แค่นี้นิดเดียวเท่านั้นอย่าพากันประมาทให้ปฏิบัติต่อไปข้อที่สี่นับปฏิบัติธรรมจะเสื่อมมีกิจละการงานแล้วก็เลิกปฏิบัติกังวลอยู่กับงานเล็กๆน้อยๆก็เลิกปฏิบัติทุกทีเลยกันโมมากเกินไปแล้วเลิกปฏิบัติเที่ยวดูหนังดูซีนละครเลิกปฏิบัติสนทนากันแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระมันก็เสื่อมแล้วไม่ดีแล้วต้องปฏิบัติต่อไปสิบห้านักปฏิบัติต้องดำเนินตามตัวอย่างพระเจ้าแผ่นดินมหานามะนี่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12หน้า316พระมหานามะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วท่านไปไหนท่านระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณมาหนึ่งที่อยู่บนหลังช้างคนมาเยอะแยะมันลืมกรรมฐานจ้ะถ้าเราตายขนาดนี้จะตกนรกหรือเปล่าเนาะรีบถามพระเจ้าเลยที่จริงเป็นพระสกิทาคามีแล้วไม่ไปแล้วเด็ดขาดแล้วแต่ท่านก็ยังพยายามถึงขนาดนั้นอยู่บนหลังช้างหลังม้า ก็ยังระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณอยู่เราทั้งหลายก็อย่าพันประมาทอย่าประกันนอนใจนะเอาละอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาจึงละอันพละน้อยเรื่องลำดับยานยาน16ให้ท่านทั้งหลายฟังสมควรแล้วการเวลาก็สมควรฝนก็ตกก็จะหายแล้วก็จะได้กลับบ้านกับช่องหรือจะได้ทำหน้าที่ต่อไปอีกจบเลยนะยาน16ตรวจดูนะยานที่1 2 3 4 5เป็นยังไงบ้างเทศให้ฟังแล้วแล้วก็ขอพากันปฏิบัติต่อไปก็ขออนุโมทนาต่อครูอาจารย์ทั้งว่าอย่างยิ่งคุณโยมอุทัยเป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็ผ่านการทำงานทั่วโลกมาก็เยอะโลกไม่ช้ำทำไม่คุณแต่แล้วก็อุตส่าห์หันหน้าเข้ามาสู่วัดวาอารามประพฤติปฏิบัตินั่งถึง24ชั่วโมงแล้วยังเอาคุณสุวิมลเอาใครต่อใครพระมาช่วยกันสอนพี่สอนน้องหายากนะโยมนะถูกแน่แล้วสายนี้อาตมานี่ก็เรียน9ประโยคอาตมาแต่ก่อนเข้าใจผิดอาตมานึกว่าบวชแล้วอาตมาจะเรียนกรรมฐานเลยออกป่าเลยมันตายไปกับผ้าเหลืองไม่ต้องเรียนปริยัติหรอกทำไมพระพุทธเจ้าไม่มีสอนหรอกไม่มีใบประกาศหรอกมีแต่มรรคผลนิพพานเอ๊ขันคิดไปคิดมาไม่เรียนพี่เขาบอกว่าเอ้ยเขาเพื่อนเขาเป็นมหาน้องไม่เป็นมหามันก็ไม่ดีนะเขาก็เรียกมหาก่อนทีอ้าวก็เลยอยากได้มหาเอาก็เอ้าพอเรียนเสร็จก็ออกปฏิบัติเลยกลัวจะตายก่อนเพราะยังไม่ได้ปฏิบัติก็เรียนไปนึกว่าปีนี้นักทำตีนักทำเอกไม่ต้องสอบมันถึง9ประโยคก็ปฏิบัติเลยกลัวคนอื่นเขาจะมาหลอกมันมาอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่เราก็โง่ไม่รู้เรื่องเขาโกหกได้ง่ายเอาเรียนพอเรียนปีนั้นสอบประโยค9สอบปั๊บเข้ากรรมฐานเลยพอใจแล้ว9ประโยคได้หรือไม่ได้ก็ช่างคงรู้ผ่านมาแล้วนี่รู้แล้วใครหลอกไม่ได้แล้วเพราะเอิญโชคดีเลยอาตมาองค์เดียวได้ประโยคเก้าทั่วประเทศได้องค์เดียวเท่านั้นเพราะบุญกรรมฐานแท้ๆค่ะให้อาตมาได้องค์เดียวเก้าประโยคปีนั้นเข้ากรรมฐานอยู่นะก็เลยนึกว่าตัวเก่งแล้วเข้าเก้าประโยคที่จริงยังโยมเอ้ยไกลเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เก้าประโยคก็อีกเหมือนกันอะไรเผยแผ่ยากเพราะคนโจมตีมากกรรมฐานเนี่ยคนรู้อย่างยากจ้ะโดยมากเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาแต่ว่าอ้างว่าเป็นวิปัสสนาถ้าเราไม่เล่นเราก็ไม่รู้สมถะวิปัสสนาต่างกันตรงไหนที่จริงมันต่างกันมากสมถะนี่มันทางเจ็ดสายหนึ่งทางไปนรกได้แก่โทสะสองทางไปเปรตอสุรกายได้แก่โลภะสามทางไปสัตว์เดรัจฉานได้แก่โมหะสี่ทางไปมนุษย์ได้แก่ศีลห้ากุศลก็มีสิบห้าทางไปสวรรค์ได้แก่มหากุศลแปดฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นหกทางไปพรหมโลกได้แก่สมถะนี่พรหมโลกสมถะมีลงสี่สิบกายสิบสิบอสุภะสิบอนุสติสิบพรหมหันตีอารูปกรรมฐานสี่อาหารเรปฏิกูลสัญญาจตุภูตหันมีตั้งแต่พระเจ้าไม่เกิดสายนี้ปฏิบัติไปพรหมโลกสูงที่สุดถ้าจะไปนิพพานต้องต่อเอามาเป็นบาตรต่อวิปัสสนาถ้าไม่รู้ก็ต่อไม่เป็นแล้วส่วนวิปัสสนานั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนี้มีอารมณ์6อย่างขันธ์5อายตนะ2ธาตุ18อินทรีย์2อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทมันต่างกันมากต่างกันในตัวหนังสือต่างกันในอารมณ์ต่างกันในผล
สมถะต้องการให้ได้ฌานให้ปัญญาตายไปเกิดพรหมโลกวิปัสสนาต้องการให้มรรคผลถึงนิพพานมุ่งต้องการละกิเลสเป็นคนละขั้นไม่ใช่คนละทางต่างกันมากเลยแต่ว่าถ้าปฏิบัติสมถะมาต่อวิปัสสนาก็ได้ถ้าไม่ติดเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำติดคนส่วนมากติดนึกว่าเป็นวิปัสสนาแล้วเดี๋ยวนี้มีเยอะจะเริ่มสมถะก็วิปัสสนานั่งหลับตาก็วิปัสสนาแต่มันต่างกันมากเพราะเราต้องเล่นเราต้องเรียนจึงจะรู้ในหัวใจของศาสนาพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากวิปัสสนากรรมฐานนี้เรียนเฉยๆไม่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าคำที่เปล่าใบลานเปล่ามันมีประโยชน์น้อยเหมือนกับตำรายาเพราะฉะนั้นอาตมาทดลองนะโยมเอ๋ยทดลองสอนโยมเป็นไปเรียนเก็บประโยคไปสอนข้าสอนนักโทษกับข้าหลวงสอนตลอดพรรษาโอ้ยเทศเขาฟังอาตมาเป็นนักเทศตั้งแต่อายุ16ปีหัดเป็นนักเทศตั้งแต่เป็นเนยน้อยๆนั่นแหละเขาไล่ไปกับไปค่อยไปนั่นเองจนกระทั่งป่านนี้65ปีแล้วอายุ66แล้วก็ยังเทศอยู่นั่นแหละแต่ก็นึกว่าเทศเก่งแล้วไปสอนในคุกในตารางทีเนี้ยเอานักโทษมันสอนธรรมะให้ฟังเทศให้ฟังดีแล้วบ้านนอกมัน 3-4 เดือนก็ปล่อยอ้าวข้าหลวงเราทำพิธีพิเศษเลี้ยงอาหารเขาให้เขาได้ฟังพระสวดมนต์แล้วปล่อยเวลาปล่อยยืนสาบานต่อหน้าพระข้าพเจ้าขอปริญญาณสาบานตนต่อหน้าข้าหลวงต่อหน้าข้าเจ้าคณะจังหวัดว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอกลับไปคุยทุกข์อยู่ตารางอีกอาตมาก็จังหวัดพรมน้ำพุทธมนต์ชอทุสวดเชยันโตปล่อยไปบ้านมันยิ้มแย้มแจ่มใสพรุ่งนี้จะนักรถจักรยานติดคุกอีกแล้วตายมันเพราะอะไรเนาะเรากันนักกฎเทศดีแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้อยู่เนาะเอาไปในคุกกับข้าหลวงเอาใครเคยบวชยกมือขึ้น100คนนักพูดยกขึ้น96คนไม่ได้บวช4คนแสดงว่าบวชแล้วเป็นมหา5ประโยคก็มีไปติดคุกอยู่ในนั้นโยมเอ๊ะกว่าจะสอนเป็นมหา5ประโยคเนี่ยมันไม่เบาเลยแล้วทำไมมันไปติดคุกได้น้องเพราะอะไรอ๋อมันเหมือนอย่างนี้เหมือนเราสอนปริยัติหรือเทศเหมือนกับให้ตำรายาโยมโยมถีบนั่งอยู่นี้เป็นเหตุเอาอาตมาให้ตำรายาเผากันเปรียงเป็นสมัยสารสังเซนใบความไก่โหหมูเอาไปต้มกิน5หม้อหายยาตัดรากใบนาดสี่ใบรกมาดัน20บาทสันต้นหนึ่งสลึงหายเด็ดขาดเลยโยมเอ้ยโยมข้างศาลาได้ตำรายาอาตมาแล้วลูกหลานเป็นเหตุไม่เคยต้มเลยด่ายาเจ้าคุณเทศไม่ดีถูกไหมโยมมันจะถูกอย่างไรทำไมต้มยาเหมือนกันฟังเทศเหมือนกันกับอย่างนี้หรือเหมือนโยมทำกับข้าวเนี่ยเอาโยมนี่ตำราทำกับข้าวแต่โยมไม่เคยทำเลยมันจะได้กินอิ่มท้องไหมเหมือนอย่างนั้นนั่นมีข้าหลวงถามศึกษาจังหวัดว่าพระคุณเจ้านักธรรมตรีโทเอกแล้วมันใช้ไม่ได้เลยถ้าใช้ได้ทำไมลูกหลานมาติดคุกอยู่อย่างนี้อาตมาตอบแทนเรื่องนี้มีมาแล้วพญาเมรินทร์พนาคเกษมพญาเมรินทร์ถามพนาคเกษมว่าคุณเจ้าศาสนาพุทธใครก็ว่าดีแต่ทำไมนักบวชเวรแล้วทำไมศึกไปทำบาปเวรไปทำบาปก็มีเพราะอะไรพนาคเกษมตอบมหาบพิตรสระน้ำสระหนึ่งน้ำใสผู้ชายคนหนึ่งเหงื่อเต็มตัวเอาผ้าขาวม้าผ้าบ่าท่านไปถึงเรือนจะปูนอนลมพัดละอองน้ำโชยสบายหลับม้อยไปตื่นขึ้นมาเหงื่อไม่มีแบกผ้าขาวม้ากลับบ้านเหงื่อแตกด่าจะไม่ดีถูกไหมไม่ถูกเพราะไม่อาบน้ำฉันใดกว่าฉันนั้นบวชเข้ามาในศาสนาไม่ใช่โกนหัวเลยกิเลสมันออกเยอะมันไม่ออกหรอกเพราะฉะนั้นนักบวชพระพุทธเจ้าจึงให้ครูชาสอนศีลสาโลมานาขาคันตาต้องเล่นกรรมฐานหน้าที่ของพระพระไม่เล่นกรรมฐานก็หมดราคาเพราะหัวใจศาสนาอยู่ตรงนี้ลองนึกถึงพระพุทธเจ้าสิผู้ที่เคยบวชเนี่ยต้องเล่นกรรมฐานจะก่อนจึงจะยอมเอาอังสะใส่บาให้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นใครก็ตามไม่เรียนกรรมฐานไม่อังสะใส่บาให้เลยนั่นแหละความถือเคร่งคัดของพระพุทธศาสนาแต่เรียนแล้วปล่อยที่จริงน่ะมือจีสาโลมานาขาทันตาจะเจอท่านให้ว่าจีสาโลมานาขาทันตาจะเจอจีสาโลมานาขาทันตาจะเจอ5วัน5คืนแล้วแต่โจทันตานาขาหรือว่าจีสาอีก5วันคืนจีสาโลมานาขาทันตาจะเจอทันตานาขาหรือว่าจีสาอีก5วัน5คืน3ข้อนี่15วัน15คืนอาการ32 5เดือน15วันมีพระองค์ไหนในเมืองไทยนี่ว่าบ้างได้แล้วหรือว่าไม่เคยสนใจเลยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ค่อยได้ผลเลยไม่เห็นความอัศจรรย์ของศาสนาเพราะศาสนานี่เป็นศาสนาที่อัศจรรย์มากอาตมาไปสอนฝรั่งถ้าไม่มีกรรมฐานเอามาอยู่เยอะไหมนี่สร้างวัดไทยในประเทศอังกฤษโบสถ์35ล้านใครไปเมืองนอกก็อาจจะไปดูได้
พราะกรรมฐานนี่แหละอาตมาไม่ได้กรรมฐานเอาฝรั่งไม่อยู่หรอกฝรั่งมันเก่งนะโยมนะขนาดผู้หญิงมันแปลพระไตรปิฎกจบลอยเห็นไหมนี่หลักสูตรประโยค6เจ้าคุณมีระธรรมเป็นแม่กองเอากังขาดีกากังขามาได้ครึ่งเดียวเดี๋ยวนี้ยังเป็นเวลาอยู่แมมมิสเตอร์ออนเนอร์แปลขายหมดทั่วประเทศแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นปริยัติเขาเสร็จเขาขาดปฏิบัติปฏิบัตินี่สำคัญมากถ้าหากว่าไม่มีปริยัติอาตมานี่ถูกคนโจมตีพ่อหนอเขาก็โจมตีแล้วหาว่าไม่พ่อแม่ไม่เคยสอนแล้วทั้งที่มีในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นปริยัติมันเป็นพื้นฐานเป็นมูลรากเป็นรากแก่ของศาสนาปฏิบัติมันก็เป็นผลศาสนาสามท่านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันจึงจะสมบูรณ์แบบนั้นขณะนี้มีวันนี้แล้วก็ดีแล้วขอฝากท่านสมภารทวีไว้ด้วยวัดท่านที่นี่จะเจริญต้องพร้อมด้วยเหตุหนึ่งต้องพัฒนาวัดมีพัฒนาดีสองพัฒนาคนพระพุทธเจ้าท่านไม่สร้างวัดอยู่ตามป่าตามป่าไผ่ตามสวนไม้ไผ่แล้วก็ตามสวนมะม่วงตามลอมฟางอยู่ตามป่าอยู่ตามภูเขาอยู่ตามถ้ำจนกระทั่งพระในเมืองราชคฤห์ไปนอนอยู่ตามป่าโยมจนหนึ่งไปเห็นเข้าฝนตกลำบากพระคุณเจ้าผมจะสร้างกุฏิถวายเอาไว้บอกไม่เอาเพราะอะไรพระเจ้าไม่อนุญาตไปกราบทูลพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตปั๊บสร้างมันเดียว64หลังเลยก็ถือคนนั้นตั้งแต่นั้นมาจึงได้สร้างกุฏิกรรมฐานขึ้นก็ไม่ให้สร้างใหญ่กุฏิพระพุทธเจ้ากว้าง2เมตร50เซนติเมตรยาวเท่ากันประตูนี่133เซนติเมตร133เซนติเมตรนั่งประตูนี่ไปวัดดูแล้วอยู่เมืองราชสุขของพุทธเจ้าน่ะท่านนักดียังอยู่จะเป็นอีกสูงขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสร้างเล็กๆไม่ใหญ่โตนักหน้าที่ของพระคันธทุระวิปัสสนาทุระวัดนี้คันธทุระมีแล้ววิปัสสนาทุระก็มีแล้วก็ให้พากันส่งเสริมไว้ศาสนาจะเจริญต้องทุระสองประการนี้เมื่อสองประการนี้มีชื่อว่าเจริญขออนุโมทนาฝากท่านสมภารไว้ด้วยสมภารมีโอกาสก็ไปเข้ากระถานเอาพระที่สมควรทั้งคนไปญาติโยมให้กำลังเต็มที่แล้วแล้วก็คุณโยมไทยก็ขอให้ได้อุปถัมภ์บำรุงต่อไปด้วยผู้ใดยังไม่ได้เข้าก็พากันมาปฏิบัติเสียเกิดมาชาติหนึ่งพบศาสนาแล้วพบของดีแล้วไม่เอาก็โอ้ยน่าเสียดายโยมเอ้ยนี่คือแก่นแท้ของศาสนาเอาล่ะอัตมาภาพเทศมานานแล้วก็จะขอจบนะขอให้สินทรพรโยมเทศนาประโยชน์นี้ในวสานกันเป็นนิสินสุดยุติลงแห่งการแสดงพระกัตธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไสบุญญาเขตจักุสันสมบัติอนวัตเจตธรรมามิตรสักการะบูชาที่เล่าทันตลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ตนจนวสานและจะได้บำเพ็ญต่อไปขอจงมารวมกันเป็นพระวะปัจจัยปกป้องรักษาญาติโยมผู้ใจบุญทลายเพื่อนสาธรรมิกทุกลูกให้ประกันอยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกข์ให้สุขให้โลกให้ภัยจนในลาเทียนอายุวันนะสุขภะพระสุพันธรรมทานสมบัติตลอดการเป็นนิสนี่ดวงจิตปฏิบัติมั่นเมื่อในสัจธรรมนำจนในผลทุกข์ถึงสุขกันไปบนกล่าวคือมาค้นนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวะริวหาภูราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปกนังอุปกัปปติอิทธิกังปฏิกังทุมหังสิปเมวะสมิทธะโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันโตสัพพโรโคยนัตสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีพุทธายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิปนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังปนมือไว้ว่าตามซะก่อนวิธีสวดมนต์ก่อนเราได้บุญแล้วนะโยมนะปนมือไว้ได้บุญจากการฟังเทศน์ได้บุญจากการถวายทานได้บุญจากนั่งกรรมฐานได้บุญจากการรักศีลปนมือไว้ว่าตามอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่ก่อนยิทังเมปุญญังนิพพานัสสาปัจโยโหกุขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ถึงปณิธานในชาตินี้หากว่ายังไม่ถึงในชาตินี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นต้นขอให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน
บนสวรรค์นอนหากยังไม่สำเร็จอยู่เมื่อศาสนานี้จะครบ 5,000 ปีเมื่อถึงพ.ศ. 4,999 ปีกับ11เดือน12วันพระอัฏฐิธาตุของพระพุทธเจ้าทุกคนทุกแห่งจะมารวมกันเป็นองค์พระพุทธเจ้าเทศสอนเทวดาอยู่ภายใต้ต้นสีมหาโพธิ์7วัน7คืนขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นเทวดาฟังเทศสำเร็จมรรคผลนิพพานในสมัยนั้นหากยังไม่สำเร็จอยู่ขึ้นชื่อว่าอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานขออย่าให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดทันศาสนาพระศรีอานได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในสำนักของพระองค์ท่านโดยเร็วพันที่สุดยุทธังเมปุญญะภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญมานี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ถือปีศาจทั้งหลายเกิดพระบุตรเทพปฏิดาทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในสินบุญสินกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี้กับทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์ที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านเทอญเอาไหว้พระพวกเขากันนะ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: คือวันเนี้ยมีเพื่อนบอกว่าเนี่ยไปตรงนี้สิมีน้ำตกสวยมากเลยก็เดินไปกันหมดเนี่ยค่ะพอเดินไปไกลก็ไกลเหนื่อยก็เหนื่อยปรากฏว่าไปแล้วไม่มีคือแบบว่ามันไม่เหมือนที่เราคิดไว้ไงคะก็เลยมาพิจารณาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นนั่นแหละมันก็เป็นน้ำตกนั่นแหละแต่ว่ามันไม่สวยเหมือนที่เราคิดก็คือเราเนี่ยไปคาดหวังกับมันว่ามันจะสวยมันจะดีมันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นี่พอเราไปคาดหวังกับมันเนี่ยเราก็ตั้งใจเลยว่าโอ๊ยไปเนี่ยสวยแน่นอนพอเราไปถึงเนี่ยเราไม่ว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเหนื่อยก็ถ้าสวยมันก็คุ้มกันปรากฏว่าพอมันไม่สวยเราก็ไอ้ที่เหนื่อยอยู่แล้วเหนื่อยหนักก็ไปอีกก็เลยน้องเข้ามาหาตัวเองเนี่ยก็เลยคิดว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะเราไปคาดหวังมันพอมันไม่เป็นดังที่คาดหวังเราก็เลยผิดหวังพอเราผิดหวังเนี่ยมันก็ทำให้เราทุกข์ใจนี้ความทุกข์มันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจเรานี่เองถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องแก้ที่จิตใจของเราเราก็อย่างถ้าเราคาดหวังเนี่ยเราก็จับอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ควรจะคาดหวังไม่ควรจะไปผูกติดไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเราไม่คาดหวังเราปล่อยวางความทุกข์ในใจมันก็จะไม่เกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดความทุกข์เนี่ยเราจะทำอะไรต่อไปอ่ะมันก็จะดูวุ่นวายแล้วก็ผิดพลาดไปหมดในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเมื่อเราไม่เกิดทุกข์เนี่ยเราก็จะมองที่จะทำอะไรเนี่ยโดยมีสติแล้วก็วิธีการที่เราจะหยิบไปใช้เนี่ยมันก็จะถูกต้องแล้วก็ราบรื่นกว่าค่ะก็คิดว่าสามารถจะสำหรับตนเองเนี่ยสามารถจะนำไปใช้ได้ในทุกๆเรื่องค่ะ
1: นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นเรื่องรู้ธรรมชาติของมันว่ามันเป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติของการคาดหวังถ้าไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเนี่ยมันก็ต้องผิดหวังทีนี้เอาไปขยายผลนะถามว่าตอนนี้เรามีความคาดหวังอะไรหรือความทุกข์ของเราตอนนี้เนี่ยนะมันเกิดจากสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยนะและมันไม่เป็นอย่างที่หวังนะมันมีเรื่องอะไรถ้ามันว่าไม่มีตอนนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรอย่าไปเชื่อมันนะจริงเหรอที่มันไม่ได้คาดหวังอะไรอยากจะแนะเทคนิคอย่างหนึ่งนะในการสู้กับกิเลสดูกิเลสฆ่ากิเลสความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาเนี่ยสำคัญมากๆเลยความคิดแรกที่เราไปเห็นน้ำตกเราไม่พอใจเลยเนี่ยผิดหวังเลยไอ้นี่สำคัญมากเลยไอ้นี่เป็นพื้นฐานของจิตนะเป็นพื้นฐานของจิตตั้งความหวังไว้รอบเจอเนี่ยไม่เป็นอย่างที่หวังผิดหวังนี่หงุดหงิดเลยนะไม่เป็นแต่หงุดหงิดนะเพ่งโทษคนนะทีนี้เราเอาอะไรมารู้ไหมเราเอาเหตุเอาผลมาซัพพอร์ตเพื่อที่ให้จิตเนี่ยนะเบี่ยงเบนว่าเนี่ยนะเป็นเพราะเราไปคาดหวังเนี่ยนะไม่ได้อย่างที่คาดหวังก็ทำให้ผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยในการไปคาดหวังอะไรเนี่ยนะมากเกินไปไม่ดีทำให้เป็นไปอย่างที่คาดหวังแล้วผิดหวังนี่เราเอาสัญญาจากการเรียนรู้ความจำได้หมายรู้เนี่ยมาสร้างเกราะกำบังแต่จริงๆเนี่ยพอไปเจอในสิ่งที่มันไม่อย่างที่คาดหวังพฤติกรรมของจิตมันก็เกิดขึ้นอย่างเดิมอีกตีไอ้ที่ตรงเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยนะเนี่ยที่มันแก้ไขพฤติกรรมของจิตไม่ได้ก็เนื่องจากว่าเอาสัญญาเอาเหตุเอาผลที่เรารู้มาเนี่ยนะมาบังทุกครั้งพอไปเจออย่างนี้อารมณ์ก็จะขุ่นมัวอีกที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องจับเอาสักตัวหนึ่งสักอย่างหนึ่งที่มันมีปัญหาที่มันทำให้มันยังทุกข์อยู่ทุกข์ที่ไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังเอาอันนั้นแหละมาพิจารณาให้มันละเอียดไปถามว่าที่เราอยากให้เป็นไปอย่างที่คาดหวังนี่เพราะอะไรมันก็จะเจอละเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารัก
2: ป็นสิ่งที่เราสัมพันธ์อยู่มันก็จะมาถึงว่าเพราะมันเป็นของของเราลูกของเราสามีของเราเครื่องใช้ของเราเพื่อนของเราพี่น้องของเราเราจึงอยากให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นได้อย่างที่เราชอบเราก็จะพึงพอใจไปค้นดูมันก็จะมีตั้งหลายอย่างนะแล้วเอามาพิจารณาว่าที่เราอยากให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่มันเป็นไปได้ไหมเราก็เรียนในหลักการแล้วมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เราก็รู้โดยหลักการแต่ใจมันอาจจะยังไม่ยอมนะเพียงแต่รู้ในหลักการสัญญาเท่านั้นแหละเอาเข้าจริงๆใจมันก็ยังไม่ยอมนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาความรู้อันนี้เนี่ยนะมาคอยสู้กับมันก่อนแล้วที่ว่าไอ้ที่เป็นของของเราเนี่ยนะมันใช่ของของเราจริงๆไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่จริงๆล่ะนี่ก็รู้ด้วยสัญญาอีกนะแต่จริงๆใจมันก็ยังไม่ยอมวางอีกแหละมันก็ยังว่าเป็นของเราเป็นของเราเป็นของเราอยู่ปากมันก็ไม่ใช่ของเราแต่ใจมันยังยึดว่าเป็นของเราของเราอยู่นะเห็นไหมว่ากิเลสเนี่ยนะมันเหนียวแน่นขนาดไหนน่ะอันนี้เนี่ยไม่แปลกนะที่มันรู้แล้วมันยังทำไม่ได้นะเพราะมันรู้ด้วยสัญญารู้ด้วยความคิดด้วยเหตุด้วยผลแต่ใจมันไม่ยอมละตัวรู้ตัวหนึ่งนะตัวละอีกตัวหนึ่งมันคนละตัวกันรู้แล้วไม่ละนี่เยอะแยะเลยได้ยินได้ฟังก็รู้ศึกษาก็รู้แต่ใจมันไม่ยอมละสัมฤทธิผลมันอยู่ที่ใจละนี่อยากให้มันละได้เนี่ยมันก็ต้องมาพิจารณาเนืองๆเห็นทุกข์ทุกข์เพราะไปยึดน่ะทุกข์มากี่ครั้งกี่หนแล้วทุกมานานขนาดไหนแล้วเพราะความไปยึดอยากให้ของของเราเป็นอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราปรารถนาเดี๋ยวนี้ก็ยังทุกข์อยู่อีกถามว่าจะต้องทุกข์อย่างนี้ไปอีกกี่ชาติจนตายก็ยังทุกข์อยู่อีกเห็นไหมให้เห็นทุกข์ให้เห็นโทษให้เห็นภัยจากการคาดหวังนี่มีกันทุกคนเลยนะจะสู้กับกิเลสมันต้องเห็นกิเลสตัวจริงเห็นจริงๆแล้วมันยังสู้กับมันไม่ค่อยได้นะไม่ใช่ของง่ายเลยการสู้กับกิเลสนี่เป็นเรื่องยากที่สุดเลยพระเจ้าจึงตรัสว่าเนี่ยนะชนะศึกในสงครามเนี่ยนะร้อยศึกพันศึกก็ยังไม่เท่ากับชนะใจตัวเองชนะใจตัวเองก็คือชนะกิเลสนั่นเองนั่นเนี่ยเอาอันนี้เนี่ยไปพิจารณานะมันยังละวางไม่ได้แต่ให้มันอ่อนกำลังลงเห็นไหมแต่ละคนแต่ละคนอุบายแต่ละอย่างนี่ไปค้นดูเถอะมันเป็นเงื่อนปมของจิตทั้งนั้นเลยนะถ้าเราไม่เคยคิดพิจารณาเนี่ยนะมันก็หมกเอาไว้นั่นแหละหมกเอาไว้สะสมเอาไว้เลี้ยงดูมันนั่นแหละนั่นแหละข้ามภพข้ามชาติไปนั่นแหละอ่ะต่อไป
3: ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าอะค่ะคือเป็นกระเป๋าเสื้อผ้านะคะที่เราจัดเวลาที่เราจะไปไหนนะคะอย่างอันนี้คือจะเป็นกระเป๋าที่จัดมาวัดก็เวลาเราจัดกระเป๋าเนี่ยคนหิ้วก็คือตัวเราเองนะคะแล้วคนจัดเนี่ยก็จะคือเราเหมือนกันคือการจัดกระเป๋าที่มาเอาที่มาวัดเนี่ยนะคะคือจัดเนี่ยทีแรกจัดเนี่ยโดยไม่ได้คือไม่ได้วางแผนไว้เลยแล้วก็จัดโดยไม่ได้พิจารณาด้วยว่าคือเอาไปแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะพอมาถึงวัดปุ๊บเนี่ยคือพอจัดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าจัดอย่างนี้ไปนานๆเนี่ยนะคือกระเป๋าเนี่ยมันก็จะขาดเพราะว่าเราเองก็ต้องหิ้วหนักด้วยอะค่ะพอมาถึงวัดเนี่ยสักวันสองวันเนี่ยเราเริ่มมองเห็นแล้วค่ะสิ่งที่เราจัดมาบางอย่างเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยอะค่ะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์พอเราเอามันออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่ากระเป๋าเนี่ยมันเบาขึ้นนะคะรู้สึกว่าหิ้วแล้วมันเบาขึ้นด้วยก็เอามาเปรียบกับตัวเองอะค่ะก็เหมือนกับว่าตัวเราแล้วก็ใจเราเนี่ยนะคะตัวเราเนี่ยคือเป็นคนจัดกระเป๋าส่วนใจเราเนี่ยเหมือนกระเป๋าอะค่ะคือว่าเวลามีปัญหาอะไรมากระทบใจเนี่ยเราเองเนี่ยรับเข้ามาโดยที่เราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ไต่ตองให้รอบคอบนะคะแล้วมันก็จะอยู่กับตัวเราแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่รู้วิธีที่ว่าคือพอมันอยู่กับเราเยอะๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการในการที่จะเอามันออกไปยังไง คือใจเราก็จะเหมือนกระเป๋าอะค่ะสักวันหนึ่งมันก็คงจะต้องแย่ไปเหมือนกระเป๋าที่ขาดอะค่ะแล้วตัวเราเองเนี่ยก็อยู่กับใจตัวเราก็จะมีปัญหาไปด้วยอะค่ะ
2: เห็นเป็นยังไงเรื่องนี้เคสนี้ลองช่วยกันดูสิจัดกระเป๋าเตรียมของใส่กระเป๋ามาเป็นเรื่องของอะไร
4: บางทีอาจจะเป็นเหมือนตีตนไปก่อนไข้อาจจะคิดเผื่อไว้มากเกินไปมันน่าจะเป็นนี้นี้แล้วก็เลยขนมาเยอะเผื่อมันจะหนาวเสื้อนั้นหนาอะไรมาอย่างนี้เป็นจริงครับ
2: ของมามากถามว่าหนักไหมหนัก
4: มาก
2: สัมภาระเป็นเรื่องของสัมภาระที่หอบที่หิ้วที่แบกสัมภาระก็เป็นเรื่องใหญ่นะสัมภาระอันนี้มันไม่ใช่แต่หมายถึงสัมภาระที่เป็นวัตถุสิ่งของที่เราจะต้องใช้ของบรรจุใช้แรงยกถามว่าสัมภาระทางใจมีไหมที่ใจเอาไปแบกเอาไว้ไปรับเอาไว้ไปหาเอามาเห็นย้อนกลับไปคนตัวเองทุกวันนี้เราแบกสัมภาระอะไรบ้างที่เป็นบ้าหอบฟางปล่อยวางมันได้ไหมเอามันออกให้มันเบาลงได้หรือไม่สัมภาระทางใจที่เป็นคนเนี่ยนะมันเอาออกยากหน่อยสัมภาระที่เป็นสิ่งของเนี่ยนะอะไรที่มันเกินความจำเป็นเราอาจจะเป็นพวกเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากไปหน่อยมีลักษณะที่ละเอียดนะเป็นคนเตรียมการเป็นคนรอบคอบมันสะท้อนห่วงตัวเองมากไปหน่อยมันเป็นจริตของแต่ละคนนะเป็นเงื่อนปมนะของอาตมาก็มีลักษณะอย่างนี้แหละจะต้องเตรียมการเตรียมไว้เผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาดเตรียมไว้แม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆไปถึงเนี่ยมันจะได้ไม่ขาดแคลนเพื่อประโยชน์เราเท่านั้นเนี่ยมันยังเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยเห็นไหมแต่ถามว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะมันจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นไม่เกิดประโยชน์ก็โอเคเอาไปก็เหนื่อยเปล่าแต่บางอย่างนี่มันใช้ประโยชน์ได้จำเป็นก็ต้องเอาไปไอ้ที่บอกว่านี่ตัดนี่ไม่ใช่ว่าไปตัวร่อนจ้อนไม่มีอะไรเลยนะไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็เกินไปให้พิจารณาตามเหมาะตามควรตามโอกาสประโยชน์ที่จะใช้สอยเอาเป็นหลักไม่ใช่พอมาอบรมทำโอ้ยทุกอย่างปล่อยวางหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อีนังขอบเลยไม่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ไอ้ที่บอกว่าโอ้ยนี่มันเงียบเกินไปมันก็ต้องดูเหตุปัจจัยทำไปเพื่ออะไรนะแล้วขณะเดียวกันก็ต้องดูให้มันสอดคล้องเพราะฉะนั้นเรื่องสัมภาระก็ต้องไปค้นดูว่าเราแบกรับอะไรที่มันเป็นสัมภาระเกินความจำเป็นที่ก่อให้เกิดทุกข์ด้วยนะทุกข์ใจหรือไม่มีทุกข์มีโทษมีภัยหรือไม่ถ้ามีก็เอามันออกเสียนี่แม่งก็จะแบกของหนักอยู่นั่นแหละแม้กระทั่งสัมภาระที่เรามาแบกไว้เป็นคำพูดของคนเป็นท่าทีของคนเอามาแบกไว้แล้วมันหนักใจนั่นแหละมันทุกข์ใจนั่นแหละเอามันออกเสียเห็นไหมเรื่องสัมภาระอย่างเดียวเนี่ยก็ตีได้อีกตั้งเยอะแยะแต่ค้นหาได้อีกตั้งเยอะแยะเห็นไหมทุกอย่างนี่เป็นอุบายธรรมที่เจาะลึกเข้าไปเนี่ยได้ทุกคนเลยได้ละเอียดเข้าไปถึงพฤติกรรมของจิตได้หมดเลยนะต่อไป
5: สิ่งที่ได้คิดแล้วก็ลองสัมผัสดูนะครับว่าอะไรเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันจะโดนใจเรามากที่สุดคิดหลายอย่างมากเลยครับเมื่อตอนเย็นรู้สึกค่อนข้างฟุ้งนะครับ ก็เลยให้เวลากับตัวเองสักครู่แล้วก็ลองพิจารณาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรสิ่งที่ได้นะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้บอกกับตัวเองตลอดก็คือแท่งเทียนครับแท่งเทียนแท่งเล็กๆแต่แท่งเทียนตัวนี้ต้องแวบแรกพอที่นึกถึงแท่งเทียนก็คือเป็นการทำลายและก็ทำลายตัวเองเนื่องจากว่าเทียนทุกแท่งเนี่ยมันเกิดมาเพื่อทำลายตัวเองนะครับก็คือจากไฟที่ถูกจุดคราวนี้ผมก็เลยมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราทำอะไรลงไปที่เราเล่นกับสิ่งที่แรงๆร้อนๆนะครับซึ่งจริงๆแล้ว นิสัยส่วนตัวก็คือน้อมเข้ามาเลยว่านิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันท้าทายแล้วก็ชอบอะไรที่เล่นอะไรที่แบบทำแล้วเนี่ยบางครั้งเรารู้ว่ามันจะทำร้ายเราอะแต่ก็ชอบที่จะลองทำดูนะครับคราวนี้พอคิดอีกคิดไปคิดมามันมีความคิดอีกแวบนึงเข้ามาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเทียนแท่งเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์คุณลองอยู่ในที่ที่มืดที่สุดสิแล้วเทียนแท่งนี้พอจุดขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ไฟที่คุณคิดว่าทำลายตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนอื่นก็ลองมองตัวเองต่อว่าเออจริงๆแล้วเราเนี่ยจะมีค่าก็ต่อเมื่ออยู่ในกับกลุ่มหรือว่าอยู่ในศูนย์ในสิ่งที่เขาคิดว่าด้อยกว่าเราแย่กว่าเราอะไรประมาณนี้ครับก็เลยคิดว่าตรงส่วนนี้นะครับที่นำมาคิดก็คือความมีคุณค่าในตัวของคนคนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ตรงจุดที่ว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนถ้าเราอยู่ในจุดที่เขามีความสว่างสวยอยู่แล้วมันก็คงไม่มีคุณค่าเท่าไหร่สำหรับเพียงแค่นี้แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในอีกจุดหนึ่งที่มีคนที่ต้องการหรือว่าเขาขาดความสว่างเขาต้องการความสว่างเนี่ยเราก็จะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีคนเรามันมีคุณค่าแต่ต่างสถานะเท่านั้นนะครับในจุดที่ได้ครับ
1: ทุกคนที่พูดถึงอุบายธรรมเนี่ยมันตรงกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยนะใช่ไหมที่อาตมาลองเจาะดูนี่มีใครไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวเองมั้งมีไหมตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวเองทุกคนเลยนี่ก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวเองเมื่อกี้เราพูดถึงเทียนยอมล้อมละลายเนี่ยเพื่อให้แสงสว่างเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ใช่ไหมถามตัวเองดูสิทุกวันนี้เนี่ยนะที่เราเหนื่อยเรายากเราอะไรต่างๆเรื่องกิจกรรมเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนั้นที่เราทำอยู่เนี่ยนะด้านหนึ่งเราก็คิดว่าเพื่อประโยชน์คนอื่นนี่ยอมเหนื่อยยอมยากเนี่ยเหมือนเป็นเทียนนั่นแหละแต่ถามลึกลงไปนะค้นหาลึกลงไปว่าแค่เป็นเทียนแค่นั้นเหรอเทียนที่จุดนี่อยากให้คนเห็นแสงไหมล่ะอยากให้คนเห็นคุณค่าหรือเปล่าล่ะถามดูนะถ้าเขาไม่เห็นแสงเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าเนี่ยเทียนเนี่ยจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจไหมล่ะถ้าเทียนรู้สึกน้อยอกน้อยใจเราทำเนี่ยนะเพื่อโลกกระทำน่ะเพื่อตัวฉันน่ะเพื่อการยอมรับน่ะจริงอยู่เนี่ยนะมันเป็นประโยชน์นะแล้วมันก็เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราอันนี้เป็นประโยชน์นะแต่ถามว่ามันนำทุกข์ใจมาให้เราไหมน่ะถ้ามันนำทุกข์ใจให้เรานี่แสดงว่าเราต้องการให้คนเห็นแสงนะให้คนได้ประโยชน์จากแสงนะถ้าเขาไม่เห็นแสงไม่ได้ประโยชน์จากแสงนี่เทียนหงอยเลยนะ เอาไปถามนะว่าในจิตในใจนี่ลึกๆนี่มันยังเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเป็นเนี่ยนะแก้ไขใหม่ยอมเป็นเทียนละลายแท่งเพื่อเป็นแสงอันอำไทยเท่านั้นแหละคนเขาจะเห็นหรือไม่เห็นเขาจะเอาไปใช้เขาจะได้ประโยชน์ไงเป็นเรื่องของเขาแล้วนะแต่หน้าที่ของเทียนเนี่ยก็ทำหน้าที่ของเทียนให้สมกับเป็นหน้าที่ทำแล้วมันจะได้ไม่ทุกข์ไงทุกวันนี้เหนื่อยยากกว่าจะมาเนี่ยก็เหนื่อยนะไม่ยอมเป็นเทียนแล้วนะแล้วก็ยังสอดส่องสายตาดูนะว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นยังไงถ้าเขารู้สึกโอเคอู้ฉันก็แฮปปี้ถ้าเขารู้สึกไม่โอเคอู้ฉันก็แย่เห็นไหมเออแต่ละคนแต่ละคนตรงกับคาแรคเตอร์ทั้งนั้นเลยพอฟังปั๊บนี่ก็รู้เลยรู้คาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยนะมันสะท้อนตัวตนออกมาอุบายที่หามาได้ใช้กันได้ทุกคนเลยนะใช้แก้ไขตัวเองนี่ได้ทั้งนั้นเลยนี่แหละเอาไปค้นดูไปหาดูแม่ไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนสุดท้ายก็เลยอุบไต พูดออกมาเถอะไม่เป็นไรเพราะ
2: เราจะได้เป็นกระจกเงาใช่ไหมเออเป็นกระจกเงา
4: สำหรับผมก็เป็นเรื่องกล้วยๆนะครับเพราะตอนเย็นตอนที่นั่งที่รอโจ้เขาคิดอุบายอยู่ก็เลยเดินเล่นเดินไปก็เห็นต้นกล้วยหนึ่งต้นมีกล้วยสุกอยู่หนึ่งเครือเครือนั้นประมาณสัก10หวีแต่ก็มีกล้วยสุกแค่1หวีแต่กล้วยที่สุกก็สุกแค่ครึ่งหวีเลยคิดไปคิดมาทำไมไม่สุกพร้อมกันก็น้อมลงมาที่ตัวตัวเองว่าการทำงานของเราผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะทำงานเช้าตื่นในเช้าวันก็ตื่นตีสี่ตีห้า7:30ถึง8:00ก็จะขึ้นทำงานคนไข้มาถ้าจะให้รอถึงเวลาสัก8:30เวลาทำงานถ้าเปรียบถึงกล้วยสุกถ้าเราจะรอ8:30มันก็คนอื่นมานะครับเขาก็เปรียบเหมือนกล้วยดิบถ้าคนไข้เข้ามาแต่เช้าเราขึ้นทำงานแต่เช้าเราควรรีบให้บริการเขาก็เหมือนกับว่าคนไข้เขาได้กินกล้วยสุกก็จะหวานแต่ถ้าจะรอให้กล้วยดิบมาเขากินกล้วยดิบก็คงจะเปื่อนไม่อร่อยหรือว่าถ้าเราจะรอจนคนอื่นมาแล้วเริ่มตรวจคนอื่นเขาสุกเราคงจะงอมไปแล้วเราก็คือถ้าเรารีบมาเราก็รีบทำเพื่อให้เขาได้กินกล้วยสุกจะได้อร่อยแล้วก็เราจะได้รับคำชมจากคนไข้ก็เปรียบเหมือนกล้วยหวานครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะเป็นกล้วยเปื่อนนี้ครับผมค่อนข้างที่คิดเข้าข้างตัวเองหน่อยครับ
2: เอาพวกเราลองวิเคราะห์ดูสิเรื่องกล้วยเป็นงานสะท้อนอะไรแล้วควรจะเอาไปค้นหาเรื่องอะไรต่อลองช่วยกันดูสิ
6: ผมว่ามองก็เป็นเรื่องว่าเป็นเรื่องกล้วยสุกคือแค่เปลี่ยนกล้วย
4: ก็ที่เปรียบก็คือเวลาเอา8:30เป็นตัวเกณฑ์เนาะที่ขึ้นก่อน8:30ใช่ไหมพี่เป็นกล้วยสุกแล้วอีกคนที่ขึ้น8:30พอดีเป็นกล้วยดิบถ้าคนเขามาแต่เช้าถ้าพี่จะรอให้กล้วยมันสุกพร้อมกันน่ะหรือคนอื่นสุกพี่คงจะเละไปแล้วเป็นงอมไปแล้วเพราะนั้นคือท่านไข้มาปุ๊บเราก็ไม่ต้องรอให้ถึงเวลา8:30เราก็รีบตรวจรีบทำเหมือนกับเขาได้กินกล้วยสุกมันจะหวานแต่ถ้าเขามาแต่เช้าแล้วรอถึง8:30แสดงว่าเขาก็จะกินกล้วยดิบมันอาจจะเฝื่อนอย่างเงี้ยเขารอนานอาจจะไม่พอใจ
2: นะใครเห็นเป็นยังไงในเรื่องนี
7: ้ก็คือที่มีมองว่าเรียนพร้อมที่จะทำประโยชน์คนอื่นแล้วก็ทำเลยใช่ไหมคะไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่ถ้าเรียนพร้อมแล้วคือ
2: ทริคของกิเลสเนี่ยนะมันอยู่ที่ความคิดแรกในตัวจริงเสียงจริงเลยนะพอความคิดอันหลังต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้เหตุใช้ผลขึ้นมาสร้างเกาะกำบังอำพรางความคิดแรกที่เห็นกล้วยเนี่ยนะในเครือนั้นเนี่ยมันสุกมันไม่สุกมันทำไมไม่สุกพร้อมกันใช่ไหมเหตุใดเลยพอความคิดต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเหตุใช้ผลนี่อันนี้แหละเอาไปดูเงื่อนปมของจิตนะเรามาทำงานแต่เช้าเป็นกล้วยสุกดีแล้วนะสุกก่อนลูกอื่นๆคนก็จะได้รสหวานผ่านใจเลยนะแต่ละวันที่เรามาทำงานแต่เช้าเป็นกล้วยสุกนี่นะคิดมั้งไหมว่าไอ้คนอื่นนี่มันไม่เห็นมาแต่เช้าเลย
4: ก็คิดแต่ถ้าคิดอีกครั้งนึงก็คือผมคนโสดอีก3คนเขาก็มีครอบครัวแล้วนี่อาจจะมีภาระมากกว่า
2: การทำดีการเสียสละพอทำไปแล้วมันคิดเลยนะเฮ้ยทำไมคนอื่นมันไม่เห็นทำเลยเว้ยถ้าเรากวาดลานวัดโอ้ฉันกวาดเยอะเลยคนอื่นมันไม่เห็นกวาดเลยคนอื่นไม่เห็นเสียสละเลยคนอื่นมันไปไหนนะดูสิไอ้คนนู้นมันก็ไปทำอย่างนี้คนนี้มันทำให้แม่มัดเสียสละอย่างฉันนี่เนี่ยเคยคิดอย่างนี้บ้างไหม
4: ก็เคยคิดบางทีมันก็น้อยใจอย่างนี้คือบางทีอย่างเช่นวันที่ตรวจเบาหวานเนี่ยผมจะทำงานแต่6:00-6:30คนจะมา8:00-8:30แล้วเรารู้สึกว่าแล้วเวลาที่เขาจะพิจารณาความดีความชอบทำไมเขาจะต้องเสนอชื่อไอ้พวกที่มาสายๆมันไม่เป็นเราอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกทำไมเป็น
2: เห็นไหมถึงว่าไอ้ความคิดแรกเนี่ยนะมันเป็นตัวจริงเสียงจริงนั่นแหละ ทำไมกล้วยมันถึงไม่สุกพร้อมกันทำไมบางลูกมันสุกก่อนบางลูกมันสุกทีหลังธรรมชาติของคนนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเหมือนกล้วยคนที่สุกก่อนนี่เป็นไงถูกเขากินก่อนใช่ไหมเขาก็ได้ประโยชน์จากลูกที่สุกก่อนตัวเองทำประโยชน์ให้กับตัวเองทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแต่เรามักจะไปเหลียวซ้ายแลขวาเออไอคนอื่นไม่เห็นทำเลยเห็นไหมพอไปเหลียวซ้ายแลขวาว่าไอคนอื่นไม่เห็นทำขณะนั้นเราทำนี่ใจมันเป็นสุขไหมความสุขลดลงไปเลยนะความพึงพอใจในการกระทำนั้นมันลดลงไปส่วนหนึ่งเลยนะเพราะมันไปคิดว่าทำไมวะคนอื่นมันไม่เห็นทำพอไปคิดว่าทำไมคนอื่นไม่เห็นทำมันเอาเปรียบนี่ใจมันหล่นตุ๊บมันเศร้าหมองเลยเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราเนี่ยนะเคลียร์ความคิดนี้ได้จะดีมากเลยนะเพราะพฤติกรรมเนี่ยมันดีอยู่แล้วทำดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่มันไปคิดว่าคนอื่นมันไม่เห็นทำอย่างฉันเลยตอนนั้นจิตมันเศร้าหมองไปแล้วไปคาดหมายว่าคนอื่นมันก็น่าจะต้องรับผิดชอบความดีที่ตัวเองทำมันก็ได้ดีกับตัวเองแล้วในขณะนั้นแต่พอไปคิดว่าทำไมคนอื่นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันดรอปลงไปแล้วโดยคาแรคเตอร์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นคนที่เป็นแนวหน้าเป็นคนเสียสละเป็นคนที่ยอมเป็นภาคีริ้วแต่พอเป็นแล้วก็ไปคิดว่าทำไมคนอื่นมันทำไมถึงไม่ทำอย่างฉันบ้างวะฉันจะต้องเสียสละไปถึงไหนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
8: ก็จริงครับ
2: เออนั่นแหละ
8: เขาจะให้ดันผมทำก่อนเลย
2: นั่นแหละ
8: ริ้วแ
2: กไอ้ที่ทำมันก็ดีอยู่แล้วแต่พอไปทำไมคนอื่นถึงไม่เป็นอย่างฉันเนี่ยมันโอ้จิตใจมันดรอปลงไปแทนที่จะทำงานอย่างมีความสุขแทนที่จะให้อย่างเต็มร้อยมันก็เกิดอันนี้ขึ้นมาเป็นรอยตำหนิเห็นไหมนี่แหละก็ไปค้นหานี่ถึงบอกว่ามันตรงกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่พูดออกมานี่แหละความคิดแรกเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตได้อย่างดีเลยให้จับความคิดแรกให้ได้ความคิดแรกคือตัวตนจริงๆของเราความคิดต่อมาคือสร้างเกราะกำบังแล้วปกป้องแล้วเพราะฉะนั้นจะตีด่านข้าศึกให้แตกหักก็ต้องมองเห็นจุดอ่อนของข้าศึกเห็นความเป็นจริงธรรมชาติรู้เขารู้เรามันถึงจะมีชัยอันนี้พอจะมองเห็นแนวทางแล้วใช่ไหมถ้าจะขัดเกลาตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองการเข้าข้างตัวเองก็คือการปกปิดกิเลสให้มันได้อาศัยอยู่ในเรือนใจของเราออกลูกออกหลานด้วยพอออกลูกออกหลานแข็งแรงแล้วก็ออกยากเพราะฉะนั้นนี่บางทีเนี่ยนะต้องดุมันต้องด่ามันต้องว่ามันด่าตัวเองนะด่าในใจไม่เป็นไรหรอกนะว่ามันแรงๆกำลาบมันแรงๆดีกว่าจะให้คนอื่นมาว่ามันเลยนั่งโง่มานานขนาดไหนแล้วยังจะโง่ต่อไปอีกเหรอเป็นทาสรับใช้ก็อย่างนี้ยังจะเป็นทาสรับใช้ทาสรับใช้กิเลสนะปกป้องมันอย่างนี้มานานแล้วจะเลี้ยงดูมันนานไปสักขนาดไหนเอามันออกนะก็คิดว่าที่ทุกคนสะท้อนมาเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับตัวเรานะยังเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนี่คือการให้ธรรมะทุกคนมีส่วนให้ธรรมะแสดงธรรมแล้วสมาชิกทั้งหลายก็ได้ฟังธรรมด้วยได้แสดงธรรมด้วยนี่ก็เป็นสองในบุญกิริยาวัตถุความจริงวันนี้เนี่ยไม่มีเวลาพูดถึงเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์กับกุศลกรรมบทสิทธิ์ถ้าเราเข้าใจละเอียดเราจะเห็นว่าคำว่าบุญเนี่ยไม่ใช่หมายถึงมาทำทานอย่างเดียวมาทำทานนี่แค่หนึ่งในบุญกิริยาวัตถุเท่านั้นเองมีตั้ง10อย่างแน่บุญทานก็3อย่างอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นนี่ก็บุญ คนเขาทำดีเขาอะไรต่างๆได้บุญกุศลมาอนุโมทนากับเขาแต่อนุโมทนาด้วยใจนะยินดีนะนี่ก็เป็นบุญรักษาศีลนี่ก็เป็นบุญอ่อนน้อมถ่อมตนเรามาก็อ่อนน้อมถ่อมตนคารวะครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นตอนเช้าก็ไปกวาดบ้านก็อะไรนี่ก็เป็นบุญนี่แหละฟังธรรมนี่ก็ได้เยอะแสดงธรรมทุกคนก็ได้แสดงธรรมก็ได้เยอะตอนเช้าก็ได้ทำภาวนาเนี่ยนะหรือขณะนี้ก็ภาวนาก็คือมีทำวิปัสสนาก็มีความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงนี่แหละนี่ก็เป็นบุญมีความเชื่อที่ถูกที่ต้องแล้วนี่เป็นสมาธิที่นี่ก็เป็นบุญมีทั้งสิบอย่างนะโบราณก็บอกว่าทำบุญทำกุศลนะกุศลก็ต้องทำบุญกับกุศลนี่มันต้องทำคู่กันไปทำบุญวัดที่วัดมากลับมาถึงบ้านด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นพูดจาหยาบคายส่อเสียดคนนู้นนี่วาจาทุจริตแล้วไม่ทำกุศลแล้วไปทำบุญที่วัดมากลับมาถึงบ้านทุบหัวปลานี่ฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยกายทุจริตแล้วไม่ทำกุศลแล้วทำบุญแต่ไม่ทำกุศลบุญก็ต้องทำกุศลก็ต้องทำท่านจริงบอกว่าไปทำบุญกุศลทำทั้งสองอย่างก็จะได้สะสมอันนี้ไปมากๆเพราะอันนี้เป็นตัวจริงเสียงจริงของชีวิตติดตามไปนะนี่ก็โอ้ขอบไปสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะสมควรแก่เวลาแล้วเนาะนะมีอะไรจะถามอีกไหมไม่มีก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็

จะแนะนำว่าเลี้ยงลูกสามสไตล์สามสไตล์ของการเลี้ยงลูกสไตล์แรกเลี้ยงแบบไข่ในหินต้องเลี้ยงแบบไข่ในหินด้วยในวัยไหนควรจะเลี้ยงแบบไข่ในหินวัยแบบเบาะที่ช่วยตัวเองไม่ได้ปกป้องคุ้มครองแต่ไข่ในหินนี่นะช่วงสั้นนะไม่ใช่โตแล้วยังไข่ในหินอีกนะบอกอาจารย์บอกว่าเลี้ยงแบบไข่ในหินก็ไข่ในหินเนี่ยโตแล้วยังไข่ในหินเป็นหนุ่มแล้วยังไข่ในหินอีกนะเนี่ยนี่พ่อแม่รังแกฉันถ้าเลี้ยงแบบไข่ในหินนั่นแหละเลี้ยงแค่ตอนที่เขายังช่วยตัวเองไม่ได้นั่นแหละไข่ในหินสไตล์ที่สองที่ชอบเลี้ยงที่กันอยู่เนี่ยสไตล์ครูอบรมสั่งสอนสไตล์ของครูอบรมสั่งสอนควรจะอยู่ในไหวตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยสอนเขาตั้งแต่อยู่ในท้องอยากให้ลูกเป็นคนมีสุนทรียีเปิดดนตรีให้ฟังความจริงแล้วก็ฟังไปด้วยนั่นแหละอยากให้ลูกเป็นคนอารมณ์เย็นเปิดพวกเพลงไลฟ์มิวสิกให้ฟังที่มันเย็นๆเราก็อารมณ์เย็นไปด้วยเห็นไหมเพราะอารมณ์ของแม่สะท้อนถึงอารมณ์ของลูกถึงกันอยากให้ลูกสนใจธรรมะฟังเทศธรรมะอยากให้ลูกสนใจใฝ่บุญใฝ่กุศลทำบุญทำกุศลเพราะทุกครั้งที่เราทำอยู่จิตของเรารับสิ่งเหล่านี้บันทึกสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะซึมซับไปอยู่ในลูกปลูกฝังเขาตั้งแต่อยู่ในท้องนะโตขึ้นมาสอนได้เลยนะอย่าไปคิดว่าฟังไม่รู้เรื่องที่มันยังไม่รู้เรื่องก็คือว่ายังไม่มีศักยภาพที่จะแสดงออกที่จะโต้ตอบนั่นแหละแต่สิ่งที่สอนเนี่ยมันจะซึมซับไปแล้วอยากให้ลูกเป็นคนมีเหตุมีผลใช่ไหมล่ะอยากให้ลูกช่วยตัวเองได้ใช่ไหมอยากให้ลูกรู้ดีรู้ชั่วใช่ไหมเราไม่อยากให้ลูกนี่เป็นคนเจ้าอารมณ์ใช้อารมณ์ใช่ไหมเราสอนลูกเรื่องใช้อารมณ์เท่านั้นเลยนะไม่ได้สอนเรื่องเหตุเรื่องผลในวัยที่ควรจะสอนยกตัวอย่างเมื่อลูกเริ่มกินข้าวป้อนข้าวลูกที่เราชอบเชียร์ให้ลูกกินข้าวเนี่ยเราพูดกับลูกยังไงลูกอ้ำนะอ้ำมัมนะลูกมัมแล้วพูดยังไงต่อไปอีกที่จะให้กินเนี่ยมีใครไม่บอกลูกว่าอร่อยมีไหมอ้ำนะลูกอ้ำอร่อยนะอร่อยนะเชีย

ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกถ้าสอนเรื่องเหตุเรื่องผลนี่สอนยังไงน่ะลูกอ้ำนะกินนะที่กินเข้าไปเนี่ยนะเป็นเหตุผลจะทำให้ยังไงล่ะโตนี่เหตุเกิดผลทำให้โตนี่คือเรื่องเหตุผลไม่ได้สอนเรื่องสาระคุณค่าอาหารที่กินเข้าไปคุณค่าสาระอยู่ไหนสารอาหารประโยชน์ถ้าสอนเรื่องสาระจะสอนอย่างนี้ว่าอ้าวอำนะลูกนะกินเข้าไปหนูจะได้โตนะหนูโตแล้วหนูก็จะได้ช่วยตัวเองได้เห็นไหมแบบพี่เขาเนี่ยไปไหนก็ได้นะด้วยตัวเองทำอะไรก็ได้ด้วยตัวเองหรือแบบแม่ยังไงเนี่ยนะเขาจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่สอนเขาไปก่อนเถอะอย่าไปรอให้มันรู้เรื่องสอนตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องเขาจะแอบสอบซึมซับเข้าไปพอสอนเรื่องสาระประโยชน์ปั๊บนี่นะอ้าววันนี้มีไข่นะลูกไข่เนี่ยมีสารอาหารมีประโยชน์ยังไงมีโปรตีนนะลูกอ่าไข่มีโปรตีนก่อนโปรตีนจะเป็นอะไรนี่เด็กยังไม่รู้หรอกแต่ว่าให้รู้ว่าโปรตีนก่อนอ้าววันนี้มีผักนะลูกผักเนี่ยนะดีนะนอกจากมีโปรตีนมีวิตามินแล้วเนี่ยนะยังทำให้ย่อยง่ายยังทำให้อึออกง่ายนะนี่สอนสาระประโยชน์อ้าวพอโตขึ้นหน่อยโปรตีนเนี่ยนะไข่ก็ดีไก่ก็ดีโปรตีนมีประโยชน์ไงโปรตีนเนี่ยนะทำให้ร่างกายแข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออ้าววันนี้มีข้าวนะข้าวเนี่ยแป้งเนี่ยนะทำให้ร่างกายเติบโตนี่สอนเรื่องสาระประโยชน์ผักก็เป็นสาระประโยชน์ไข่ก็เป็นสาระประโยชน์ถ้าสอนอ้ำนะอร่อยนะอร่อยนะถามว่าไม่อร่อยเขาจะกินไหมไม่อร่อยเขาก็ไม่กินแต่ถ้าสอนสาระประโยชน์นี่เขาก็จะเลือกบริโภคสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์บางคนโตป่านนี้ยังไม่กินผักเลยเพราะพ่อแม่ไม่ได้สอนนี่แหละเห็นไหมว่าสอนลูกยังไงกันแล้วอยากให้ลูกเป็นคนมีเหตุมีผลรู้จักวิเคราะห์ไม่ทำเหตุปัจจัยแล้วผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาพอลูกตั้งไข่เชียร์ลูกยังไงลูกตั้งไข่ได้พูดกับลูกยังไงเอาอย่างที่เราเคยพูดกันสอนๆกันนั่นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากพอไปคิดมากนี่สร้างเกราะกำบังตัวเองแล้วนี่ไอ้ที่ทำกันอยู่นั่นแหละเป็นของจริงเนี่ยต้องเอามาพูดสิมันจะได้เห็นของจริงน่ะว่าเวลาตั้งไข่นี่เชียร์ลูกยังไงลูกก้าวเท้าแรกนี่นะทำมือทำไม้ยังไงเชียร์ลูกยังไงทำกันอย่างนี้เก่งลูกเก่งใช่ไหมเอามามามาลูกมาทีละก้าวโอ้ยเก่งฮะก้าวแรกแม่ก็ถอยไปอีกก้าวหนึ่งแต่เอามืออย่างนี้เก่งเก่งนี่คืออะไรล่ะถ้าสอนเหตุสอนผลจะสอนยังไงล่ะฉันทำได้ฉันเก่งมีเสียงปรบมือด้วยใช่ไหมมีกองเชียร์อยู่ด้วยสอนเรื่องอัตตาตัวตนไม่ได้สอนเรื่องเหตุเรื่องผลเลยสอนให้ลูกมีอัตตามันยึดจนกระทั่งทุกวันนี้น่ะเพราะตั้งแต่เด็กๆฉันทำได้มีคนเห็นมีคนเชียร์มีคนให้กำลังใจทำดีแทบตายเลยเว้ยไม่เห็นมีใครเห็นต้องการอยากให้เขาเห็นเหมือนตอนเด็กๆต้องการกองเชียร์แบบตอนเด็กๆฉันเหงาเพราะไม่มีใครเข้าใจฉันไม่มีใครอยู่เคียงข้างฉันนี่เป็นอารมณ์ความรู้สึกของทารกทั้งนั้นเลยที่มันติดฝังแน่นจนโตถึงทุกวันนี้เพราะไม่ได้ปลูกฝังสาระหรือเหตุผลกันเลยถ้าปลูกฝังเรื่องสาระเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องเป็นที่พึ่งตัวเองเวลาลูกตั้งไข่ได้สอนยังไงตอนนี้ลูกมาถึงขั้นตอนที่ลูกเป็นธรรมชาติถึงวัยที่ลูกจะตั้งไข่ได้แล้วเป็นธรรมชาติเป็นวัยไม่ได้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ลูกตั้งไข่ได้เห็นไหมลูกเริ่มช่วยตัวเองได้แล้ว

ล้มแผลลงไปเวลาลูกล้มแผลแล้วทำไงโอ้ลูกโอ้เจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมนี่เป็นไงมีคนมาปลอบใจมีคนเคียงข้างฉันทุกข์ขึ้นมาฉันเจ็บขึ้นมาไม่เห็นมีใครอยู่เคียงข้างมาปลอบฉันนี่เป็นความรู้สึกของทารกที่ติดตัวมาอยู่ทุกวันนี้ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะไม่ฝึกช่วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่ไม่สอนครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนด้วย นั่นไหนพูดป้าให้ละเอียดไปเลยนะจะได้เอาไปสอนลูกได้นะล้มไปโอ้ยเป็นธรรมดาลูกทุกคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเด็กจะไม่รู้สึกผิดปกติเลยนะเด็กจะไม่รู้สึกว่าที่เขาล้มนี่เขาทำผิดเลยนะเป็นธรรมดาทุกคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแรกๆทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละต้องล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้แหละแล้วฐานจริงไหมเวลาเราทำอะไรครั้งแรกนี่นะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานไหนลองยืนขึ้นมาสิลูกไม่ใช่ว่าโอ้ไปอุ้มเลยนะแถมบางคนตีพื้นนี่แน่ทำลูกฉันนี่แน่ทำลูกฉันนี่หาแพะรับบาปอีกแล้วหาจำเลยให้เพราะฉะนั้นฉันก็จะต้องหาแพะรับบาปหาจำเลยหาโทษคนนู้นโทษคนนี้นี่เป็นนิสัยของทารกที่แม่สอนให้แม่สั่งแม่สอนอย่างนี้แหละตั้งแต่เด็กๆฝังจิตฝังใจนี่แหละเมื่อเขายงโยกยงโยกลุกขึ้นได้เห็นไหมลูกช่วยตัวเองได้แล้วล้มได้ก็ลุกได้ช่วยตัวเองได้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้อัตหิอัตโนนาโถเลยตนเป็นที่พึ่งของตนสอนให้ลูกรู้จักพึ่งตัวเองสอนให้ลูกรู้จักแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ใช่คนอื่นไปคอยแก้ไขให้อยู่ตลอดไม่ใช่คนอื่นไปประคับประคองไปอุ้มชูเมื่อเขาเดินได้ก็ต่อแตะก็ล้มมั่งลุกมั่งก็สอนนี่นะของธรรมดาลูกลองลุกขึ้นสิพอไปทำเสียงเอะอะวายเด็กตกใจเด็กร้องจ้าเลยพอเด็กร้องจ้าแล้วเด็กก็จะร้องอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะมีใครไปโอบไปปลอบโยนไม่ได้ให้เขาเรียนรู้ตามธรรมชาติของเขาเลยไม่ได้เขาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเลยนี่แหละวัยนี้เป็นวัยที่เราจะต้องสอนรู้จักช่วยตัวเองสอนระเบียบสอนวินัยสอนว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่วัยนี้สอนผิดหมดเลยแล้วสิ่งที่ควรสอนกลับไม่สอนไปเรียนตำราจิตวิทยามาไปเห็นฝรั่งเลี้ยงลูกเห็นว่าเด็กฝรั่งนี่มันมีความเชื่อมั่นในตัวเองเด็กไทยขี้อายไม่กล้าแสดงออกเด็กสมัยใหม่ต้องกล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นเวลาลูกแสดงออกอะไรตอนเป็นเด็กๆนี่ปล่อยทั้งนั้นเลยนะตามใจลูกทั้งนั้นเลยนะจะเป็นลิงเป็นข้างอย่างไรก็ให้ลูกแสดงเพราะกลัวลูกเนี่ยนะจะไม่กล้าแสดงออกไม่ได้บอกเลยนะไว้ที่แสดงอย่างนั้นนี่มันเหมาะหรือไม่เหมาะมันควรหรือไม่ควรผู้ใหญ่นั่งอยู่นี่บางทีเดินข้ามผู้ใหญ่โอ้สมัยก่อนนี่คนไทยไม่ได้สอนลูกหลานอย่างนี้เลยนะสอนให้รู้จักว่ากิริยามารยาทความเคารพนอบนอกอะไรควรอะไรไม่ควรเด็กสมัยใหม่พ่อแม่ไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยอยากให้ลูกกล้าแสดงออกเป็นตัวตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เมื่อลูกเขาทำอย่างนี้เขาก็คิดว่าอย่างนี้เป็นเรื่องดีพ่อแม่ก็ไม่เห็นว่าเลยพอโตขึ้นมาหน่อยทำอย่างนั้นนี่เป็นยังไงล่ะโอ้ยขวางหูขวางตาดุเลยนะเนี่ยไม่มีสัมมาคารวะเอ้าแต่ก่อนทำไมทำได้ล่ะเด็กสับสนเลยนะแต่ก่อนทำลิงทำข้างนี่ทำไมทำได้นะทำกิริยาอาการไม่สุภาพเรียบร้อยทำไมทำได้ล่ะเดี๋ยวนี้ทำไมทำไม่ได้ถูกห้ามแล้วถูกเบรกแล้วเห็นไหมพอลูกสนขึ้นมาเนี่ยนะสอนใหญ่เลย
เด็กเรียนรู้เด็กเป็นตัวของตัวเองเด็กมีความคิดของตัวเองสอนใหญ่เลยตอนนี้เป็นยังไงล่ะเด็กต่อต้านหมดเลยเพราะในวัยนี้ต้องเปลี่ยนท่าทีมาถึงสไตล์ที่สามการเป็นครูต้องลดดีกรีลงแล้วเมื่อเขาสู่วัยทีนเอจขึ้นมาวัยที่จะเริ่มลดบทบาทการเป็นครูสังเกตได้ง่ายนิดเดียวเลยพ่อแม่ไปไหนไม่ร้องตามแล้วแต่วัยที่จะสอนแบบเป็นครูไปไหนเขาก็ร้องตามพอเขาเลิกร้องตามจะไปสอนแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วเด็กต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเนี่ยนะช่วยตัวเองได้นะเขาเนี่ยนะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยแม่อย่างลูกแง่อีกต่อไปแล้วนะเขาอยากจะอวดเพื่อนว่านี่นะเขาเนี่ยนะไม่เป็นลูกแง่อีกแล้วนะเมื่อจูงมือข้ามถนนลูกสะบัดมือนั่นแหละสัญญาณชัดเจนเลยจะไปสอนแบบครูเนี่ยนะปากเปลือยปากจะหยุดถ้าสอนอย่างนั้นเด็กจะรำคาญเด็กจะไม่ฟังเด็กจะประชดสอนแบบหนึ่งฉันทำอีกแบบหนึ่งจะทำยังไงวัยนี้ต้องเป็นเพื่อนเพราะเพื่อนเนี่ยนะรู้ใจกันนะเพื่อนคุยกันได้เพื่อนไปเที่ยวกันได้เราอย่าเอามาตรฐานของเราเป็นตัววัดสมัยแม่เด็กๆแม่ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกก็จะต้องทำอย่างแม่สมัยเด็กๆ เหตุปัจจัยเปลี่ยนไปหมดแล้วเหตุปัจจัยสมัยเราเป็นเด็กกับเหตุปัจจัยปัจจุบันคนละเรื่องกันเลยสิ่งเราในอดีตกับสิ่งเราตัวกระตุ้นในปัจจุบันคนละเรื่องกันเลยเด็กจะถูกสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมเราเองจะต้องสนใจศึกษาว่าในวัยนี้เด็กสนใจเรื่องอะไรมาถึงบ้านเปิดเพลงดังนี่ดุเลยนะดูรายการทีวีบางรายการดุอีกนะไปเล่นเกมนี่ดุอีกนะมีแต่ห้ามมีแต่ดุแล้วถามว่าเด็กอยากจะอยู่บ้านไหมไปหาเพื่อนดีกว่าเด็กก็ออกไปหาเพื่อนเพราะเพื่อนนี่คุยดาราก็คุยได้คุยเรื่องบอลก็คุยได้คุยเรื่องดนตรีก็คุยได้คุยอะไรสมัยใหม่วัยรุ่นสมัยใหม่มันคุยกันได้หมดเลยแฟชั่นก็คุยได้แต่มาคุยกับแม่คุยไม่ได้คนละยุคยุคเก่ากับยุคใหม่ยุคดึกดำบรรพ์กับยุคโมเดิร์นเอจอะไรอย่างเงี้ยเราเองเนี่ยจะต้องปรับตัวเองรู้ว่าเรากำลังคุยกับเด็กๆนะเด็กสมัยนี้ด้วยเด็กที่มีสิ่งแวดล้อมสมัยนี้ด้วยเขาเล่าเรื่องอะไรมาเนี่ยจะโดนไปขัดคอเขาฟังเขาบางทีก็อห่อหมกไปตามเขาไปมีปัญหาอะไรมาจะโดนไปวินิจฉัยว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกนะไอ้อย่างนี้อย่าไปทำนะพอวินิจฉัยปั๊บเด็กหยุดเด็กไม่เล่าเลยฟังเขาปล่อยให้เขาเล่าไปก่อนพอเล่าจบแล้วไอ้ดีๆเราก็เชียร์เขาไอ้ที่ไม่ดีก็หยุดไปเบรกหาจังหวะค่อยๆบอกค่อยๆสอนนี่ได้แก่ครอบครัวของอาตมาเลี้ยงลูกเลยนะพอเลี้ยงแบบไข่ในหินนี่เราก็เลี้ยงอยู่แล้วเลี้ยงแบบเหตุคนนี้อาตมาเริ่มสอนตั้งแต่เด็กๆนะทีนี้เลี้ยงแบบอาตมาติดนิสัยครูโตขึ้นก็ยังติดนิสัยครูสอนเนี่ยแต่แม่เขาไม่เป็นงั้นนะแม่เขาเป็นเพื่อนนะเวลาลูกเล่าปัญหาอะไรโอ้ยแม่ฟังแม่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แม่ก็เข้าข้างลูกแต่พ่อไปฟังด้วยพ่อวินิจฉัยเลยเอ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกนะสอนใหญ่เลยลูกหยุดเล่าเลยแล้วต่อไปลูกไม่มาเล่าอะไรให้พ่อฟังละถ้าเขามีอะไรเขาจะไปเล่าให้แม่ฟังเพราะแม่เนี่ยนะเป็นเพื่อนเขาแล้วแม่เขาก็ทำตัวเป็นวัยรุ่นแบบลูกเขาลูกเนี่ยนะอยากจะไปดูคอนเสิร์ตแม่ก็ว่าเอ้ยแม่ไปเป็นเพื่อนด้วยก็ได้แม่กับลูกก็จูงมือกันไปดูคอนเสิร์ตถ้าแม่ไม่ไปด้วยลูกจะไปกับใครลูกก็ไปกับเพื่อนพอไปดูแล้วลูกจะกลับบ้านเลยไหมลูกก็ต้องไปเที่ยวต่อไปดูกับแม่คอนเสิร์ตเลิกแล้วกลับบ้านไหมกลับบ้านแม่ลูกกลับบ้านด้วยกัน
เห็นไหมลูกจะเริ่มพูดถึงผู้หญิงพูดถึงเพศตรงข้ามแม่ก็ฟังด้วยความสนใจแม่ก็เชียร์ลูกแต่ถ้าพ่อไปฟังด้วยเอ้ยยังไม่ถึงเวลาสอนเหรอเด็กอยากฟังไหมเด็กไม่อยากฟังนี่เห็นไหมสามสไตล์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมนี่แหละทุกวันนี้เลี้ยงกันไม่เป็นจึงสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับสังคมและสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นครอบครัวและผูกเงื่อนปมในจิตในใจพอแม่ไม่อยู่บ้านพ่อดินทาแม่แล้วแม่แกนะไปไหนก็ไม่รู้นะป่านนี้ยังไม่กลับเลยไปทะเลทลายก็ไม่รู้หรือพอพ่อออกจากบ้านพ่อแกนะสงสัยนี่นะจะไปกินเหล้ามาอีกแล้วเนี่ยนินทานินทาลูกฟังแล้วเนี่ยทำให้ความเชื่อถือของลูกที่มีต่อผู้ที่ถูกนินทาลดลงเลยนะเราอยากให้ลูกเชื่อถือพ่ออยากให้ลูกเชื่อถือแม่อย่าไปนินทาเอ้าแต่ละคนเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยมาจากต่างวัฒนธรรมต่างครอบครัวความเห็นต่างกันเวลาสอนลูกขัดแย้งกันนะคนหนึ่งว่าได้อีกคนหนึ่งว่าไม่ได้ถามว่าลูกจะฟังใครคนหนึ่งห้ามอีกคนหนึ่งให้ลูกไม่รู้จะฟังใครลูกก็อยากจะฟังคนที่เข้าข้างลูกสิเพราะฉะนั้นนี่คนที่ไม่เข้าข้างลูกลูกก็เห็นว่าโอ้คนนี้นี่ไม่ใช่พวกของลูกสิเพราะนั้นที่บ้านก็มีหลายพวกพวกฝ่ายซ้ายพวกฝ่ายขวาพวกฉันก็ไม่ใช่พวกฉันแม่นี่เป็นพวกฉันเพราะแม่ตามใจพ่อนี่ไม่ใช่พวกฉันเพราะพ่อไม่ตามใจนี่เด็กเริ่มมีความรู้สึกต่อพ่อต่อแม่เป็นในทางลบเลยนะสอนยังไงล่ะความเห็นไม่ตรงกันใครพูดความเห็นขึ้นก่อนก็ปล่อยให้เขาสอนลูกเขาไปเพราะหนทางที่จะบรรลุผลนี่ไม่ใช่เดินทางเดียวเดินได้หลายทางอย่าไปด่วนขัดคออย่าไปด่วนขัดแย้งเพราะขัดแย้งกันเด็กสับสนไปหมดเลยคนหนึ่งได้เครดิตคนหนึ่งเสียเครดิตถ้าไม่เห็นด้วยก็ปล่อยให้ว่ากันไปก่อนพอจบไปแล้วลูกไปอยู่ค่อยมาเฉ่งกันทีหลังที่ว่าไปงั้นฉันไม่เห็นด้วยนะอย่างนี้จะทำให้ลูกเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไปบอกลูกสมัยให้เขาไปบอกลูกเองให้เขาไปว่ากับลูกเองให้เขาไปตะล่อมกับลูกเองจึงเกิดเอกภาพขึ้นในบ้านไม่อย่างนั้นบ้านจะมีฝ่ายค้านกับฝ่ายสนับสนุนนี่ลองไปทบทวนดูว่าในครอบครัวของเราเป็นอย่างนี้หรือไม่ย้อนกลับไปสิตอนเป็นเด็กเราเป็นยังไงล่ะเงื่อนปมจากเด็กติดตัวมาถึงทุกวันนี้หรือเปล่าล่ะเราอยากให้ลูกเนี่ยมีเงื่อนปมอย่างนั้นในจิตในใจอีกหรือไม่โอ้แต่เสียดายได้ฟังแล้วลูกมันก็โตไปซะแล้วนี่เอาไปสอนคนอื่นต่อทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงอาตมามาได้ตอนเป็นพระนี่แหละมองเห็นอะไรได้ละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นนะนี่คืนนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วล่ะนะเอาแค่นี้แล้วกันนะ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: เราเห็นที่พึ่งของเราหรือยังเราได้ที่พึ่งของเราหรือยังเพราะพระพุทธเจ้าที่พึ่งของเราไม่มีอันนี้เราต้องศึกษาเราต้องเข้าใจอาจจะเข้าใจผิดว่าเรามีที่พึ่งแล้วเมื่อเรามีร่างกายเป็นที่พึ่งที่อาศัยเรามีอาหารการกินเรามีเครื่องใช้เครื่องสอยสะดวกสบายเรามีเงินทองจับจ่ายเราก็เลยนึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งของเราเราก็เลยฝากความสุขไว้ในเครื่องใช้ต่างๆในการที่เรามีถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วในสมัยครั้งพุทธกาลเขาก็มีกินเหมือนกันมีใช้สอยเหมือนกันเขาก็มีธาตุมีขันธ์เหมือนกันทำไมพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าที่พึ่งของเราไม่มีถ้าเราภาวนาพิจารณาแล้วเราพิจารณากายเราพึ่งได้แค่ไหนที่ว่าเราได้เรามีเนี่ยกายนี่อนาคตไปข้างหน้ามันไปไหนเราพึ่งได้เสมอไปหรือร่างกายนี่มันก่อกวนอะไรบ้างมันบกพร่องอะไรบ้างตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ลงที่กายนี่ว่าความเกิดเป็นทุกข์การที่มีอัตภาพร่างกายเป็นทุกข์เป็นภัยได้สิ่งที่กันดารคำว่ากันดารนั้นมันเหือดแห้งมันแห้งแล้งมันบกพร่องต้องหามาเพิ่มอยู่เสมอตลอดเวลามันขาดอยู่ตลอดเวลาอาหารก็ต้องหาต้องทำงานต้องเกี่ยวเนื่องด้วยความกระทบกระเทือนกับสิ่งอื่นกับสัตว์อื่นสัตว์อื่นคอยเดือดร้อนกับเราไปด้วยเพราะเรามีที่ว่าเราพึ่งได้คือขันธ์อันนี้เราต้องดูให้ชัดภาวนาดูให้ชัดจิตใจไม่สงบก็เพราะเราหลงสิ่งเหล่านี้แหละจิตใจเศร้าหมองก็เพราะเราไม่รู้อันนี้แหละนึกว่าเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างถ้าหากเราหลงเรามัวเมาเราปล่อยไปตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลาอันหนึ่งหมดไปแล้วตลอดเวลาหลงถ้ามันหมดไปด้วยดีไม่เจ็บไม่ปวดรวดร้าวไม่ทำใจให้เศร้าหมองมันก็ไม่มีปัญหามันมีปัญหาที่จิตใจของเราไม่อยากให้มันเป็นอยากให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อมันไม่เป็นตามที่เราต้องการเนี่ยเราก็ต้องเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อมีความอยากแล้วมันก็อยู่นิ่งไม่ได้มันก็ต้องเหนื่อยต้องทุกข์ทุกข์ของเราทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยอาศัยอาการอย่างนี้เรามากำหนดรู้ความจริงข้อนี้อย่าเรายอมรับคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้จริง มีอยู่จริงเห็นได้จริงในตัวของเราเองเราดูตลอดเวลาไปเห็นตามที่พระองค์สอนอยู่ตลอดเวลาเราเกิดศรัทธาความเชื่อเมื่อเกิดความเชื่อแล้วพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของเราเป็นแต่เพียงอาศัยชั่วคราวถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็ถือว่าเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าให้ฝึกจิตใจอย่างนี้เช่นว่ามีความแก่เป็นธรรมดาอย่าไปทุกข์เพราะความแก่เกิดขึ้นในขันธ์อย่าไปเศร้าใจเสียใจอย่าไปตกอกตกใจกลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าไปทุกข์เรื่องโรคเรื่องภัยต่างๆจะให้มันเกิดที่ไหนให้มันอยู่ที่ไหนเพราะร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของโรคไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนแม้แต่ต้นไม้ก็ยังมีโรคภัยเบียดเบียนซึ่งต้นไม้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เบียดเบียนใครก็ยังมีพวกสิ่งที่มาเบียดเบียนเมื่อเราไปเห็นเป็นทั่วไปอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเราความแก่ก็ไม่เฉพาะเราความเจ็บก็ไม่เฉพาะเรามีอยู่อย่างนี้เราก็ควรถือว่าเป็นธรรมดาและไม่ใช่มีเมื่อเราเกิดมาแต่ก่อนเราเกิดอีกแต่ไหนแต่ไรมามีอยู่อย่างนี้ผลสุดท้ายสิ่งที่เราพึ่งเราอาศัยที่เราไม่อยากให้มันเป็นไปมันก็เป็นไปคือความแตกดับแตกสลายเรียกว่าความตายนี่มีอยู่ในกายนี่อยู่ในตัวเราในขันธ์นี่เนี่ยที่เราได้ยึดครองอยู่นี่เพราะข้อนี้เองพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าที่พึ่งของเราไม่มีพึ่งร่างกายก็อย่างนี้แหละนี่จะชราภาพนี่จะเจ็บป่วยพึ่งทรัพย์สมบัติที่เราหามาก็โดยความเหนื่อยยากลำบากแล้วไม่ใช่มาจ่อยก็ตรวจเลื่อนสกปรกต้องรักษาความสะอาดเพราะตัวเราไม่สะอาดจะต้องปฏิบัติดูแลทุกอย่างได้อยู่ไม่นานก็หมดไปสิ้นไปก็หามาใหม่อีกอยู่ตลอดเวลาก็ได้จะมีแต่กายแต่งานแต่ผลที่เราจะปรากฏเป็นชิ้นเป็นอันมันไม่มีผลที่สุดชีวิตนี้มันก็สูญเปล่าแตกดับไปเปล่าไม่เห็นมีอะไรนี่จึงเรานิสัตโตนิชีโวสุญโยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นของสูญเปล่าในวัตถุนั้นๆคือคำว่าสูญเปล่านั้นเราไม่ได้อะไรส่วนทุกข์มันไม่เปล่ามันทำให้เศร้าหมองอยู่ในจิตในใจทุกข์เพราะไม่สมหวังทุกข์เพราะไม่ได้ตามความต้องการของเราอันนี้เป็นทุกข์ที่สำคัญที่ติดอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเราภาวนาเรามาดูใจใจนี้ต้องการอะไรกำหนดดูใจรักษาเฉพาะใจเมื่อร่างกายธาตุขันธ์มันเป็นไปอย่างนั้นแล้วเราก็มาภาวนาทำใจให้สงบปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ให้ได้แล้วเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอันนั้นใครบอกไม่ได้บอกได้ก็ไม่รู้รู้ได้ก็มันก็ไม่ทราบซึ่งเพราะเราไม่ได้สัมผัสเพราะฉะนั้นเรารู้ได้โดยเราปฏิบัติตามทำจิตตามที่ท่านบอกแล้วให้จิตสงบปรากฏขึ้นในจิตใจของเราปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นขาดจากความยึดความถือความเกี่ยวข้องเมื่อเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ควรยึดมั่นตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ควรยึดว่าเป็นเราและเป็นของเราเราหัดปล่อยวางที่มันยังมีอยู่อย่างนี้แหละถึงเวลานั้นเนี่ยมันบีบบังคับทุกข์กระสับกระส่าย อยู่ไม่ได้ทนไม่ได้เราจะปล่อยวางก็ปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกเหมือนกับเราไม่ได้ท่องหนังสือเรียนหนังสือนี่แหละเห็นแล้วก็อ่านไม่ออกเพราะเราไม่ได้เรียนหนังสือตาเห็นอยู่มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีหรือถึงได้เรียนรู้แต่เราไม่ได้ท่องจำถ้าสวดไม่ได้จะต้องอาศัยถือหนังสือสวดถ้าเราได้ท่องได้จำไว้ในใจนะไม่ต้องหนังสือก็ไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวจะเลือกอยากสวดเมื่อไรก็สวดจะเลือกอยากได้เมื่อไรก็ได้นี่มาเป็นสมบัติของใจส่วนสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อไม่อยู่เป็นสมบัติของใจแล้วมันจะลึกเห็นคุณเห็นโทษได้ตลอดเวลามันไม่หลงมันไม่ผิดพลาดปัญญาก็เห็นสิเหมือนกับเราเห็นไฟเห็นอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ผิดพลาดมันก็ไม่ทำอันตรายให้แก่เราได้เรารู้ว่าไฟนี่ถ้าเราไปประมาทไปนี่แล้วมันก็ต้องไหม้เราทำให้เราย่อยยับเมื่อเรารู้แล้วไฟมันก็จะเพาะไฟถ้าเราไม่เกี่ยวข้องแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้โรคก็ดีภัยก็ดีทุกข์ก็ดีถ้าเราไม่เกี่ยวข้องแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหัดปล่อยวางให้จิตใจนี่สงบเรียกว่าทำสมาธิจิตสงบนั่นแหละจิตปล่อยวางแต่สงบไม่ใช่หลับจิตหลับนี่ไม่ใช่จิตเป็นสมาธิเพราะมันหลงมันเป็นอกุศลจิตไม่ใช่เป็นกุศลจิตส่วนจิตสมาธิจิตมีสติจิตมีความรู้ตัวจิตปล่อยวางขาดจากอารมณ์ภายนอกขาดจากกิเลสที่มันเคยยึดเคยถือเคยคิดเคยนึกเคยอยากเคยได้เคยถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันปล่อยวางได้สละได้มันอยู่ในธรรมชาติของมันตั้งมั่นแน่วแน่ถ้าจิตได้ไปถึงขั้นนี้แล้วมันก็เจอความจริงขึ้นมาตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าคือความสุขอย่างยิ่งที่เรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอย่างยิ่งคือความสงบแต่เราได้ยินว่าสุขอย่างยิ่งคือความสงบแต่จิตของเรายังไม่ถึงไม่สัมผัสเราก็ยังไม่รู้เหมือนกับเรารู้ว่าใบไม้ขมเราก็เพียงแต่ยินเพียงแต่ได้จำแต่มันขมลักษณะไหนแค่ไหนเปรียบเหมือนกับขมอย่างไรที่เราเคยเห็นมาแล้วเราไม่รู้เพราะไม่เคยถูกต้องเลยผลที่สุดเมื่อรู้จักเมื่อกระทบกับเล่นเมื่อไรแล้วใครบอกก็ตามไม่บอกก็ตามมันก็รู้เพราะมันถึงกันจิตเมื่อเราปฏิบัติรักษาสร้างสติระลึกสร้างความเพียรพยายามชอบสร้างจิตตั้งมั่นชอบต่อเนื่องการขาดจากอารมณ์ภายนอกละได้จริงๆแล้วเข้าสู่ความสงบได้นั่นแหละเราจะได้เห็นผลเห็นอานิสงส์การกระทำเรียกว่ามรรคสติระลึกชอบเรียกว่ามรรคสมาธิตั้งชอบเรียกว่ามรรคปัญญาสอดส่องรักษาคุ้มครองชอบก็เรียกว่ามรรคส่วนจิตสงบความสุขเกิดขึ้นจากมรรคที่เรากระทำ ให้บริบูรณ์แล้วนั่นเรียกว่าผลเมื่อเรารู้ผลขึ้นมาแล้วนั่นศรัทธาความเชื่อนั่นในธรรมนั้นก็แน่นหนามั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นใครจะพูดอย่างไรก็มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความพูดความเห็นของบุคคลผู้เห็นผิดหรือเข้าใจผิดหรือใครพูดถูกนั้นก็ถูกนั้นก็ตรงตามความจริงที่ปรากฏถ้าใครพูดไม่ถูกความจริงนั้นก็มั่นคงอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ทำเห็นทำถึงสัจจะแล้วท่านจึงไม่หวั่นไหวในใครพูดใครนินทาก็ดีใครสรรเสริญก็ดีความจริงก็เป็นความจริงประกาศอยู่อย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงกับคนนินทาและคนสรรเสริญคนชอบหรือไม่ชอบความจริงก็เป็นความจริงเหมือนกับไฟก็เป็นไฟน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมใครจะว่าลมเป็นน้ำใครจะว่าน้ำเป็นไฟมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใครจะไหว้สักการะบูชาอ้อนวอนหมดทั้งโลกร้องเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไฟให้เป็นลมลมให้เป็นไฟให้เป็นจริงจริงมันเปลี่ยนไม่ได้ของจริงเปลี่ยนได้จากความคิดเพ้อฝันของมนุษย์เท่านั้นความจริงต้องยืนหลักเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติให้ถึงธรรมะความจริงแล้วจิตมันไม่เปลี่ยนแปลงใครจะหลอกลวงไม่ได้มันไม่เชื่อสังขารที่หลอกลวงมันเชื่อธรรมธาตุสภาวะธาตุสภาวะธรรมจิตก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานอันจริงแน่นอนนั่นแหละผู้ที่เรียกถึงสันติสุขสุขอย่างแท้จริงคือสุขความสงบอย่างแท้จริงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ที่เราทั้งหลายผู้ปฏิบัติต้องฝึกหัดอบรมให้ถึงความจริงข้อนี้เริ่มตั้งแต่ว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีเราก็ตรวจดูให้มันเข้าใจในข้อนี้ด้วยให้จิตยอมรับจิตของเรามักจะปฏิเสธเรานั่นก็เรามีอันนี้ก็เรามีนั่นมันปฏิเสธแล้วเราก็ดีใจเพลิดเพลินสนุกที่เรามีอันนั่นเรียกสมุทัยทำให้เราประมาทหลงโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขความเห็นแบบนั้นให้มันเห็นเรียกว่าเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเห็นความจริงเพราะฉะนั้นเห็นนอกนั้นใช่ไม่ได้เราแก้ไขถ้ามันเกิดขึ้นในจิตของเรายังเห็นอยู่ยังอ้างอยู่อย่างนั้นอยู่เราต้องอบรมเห็นความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงตามสภาพความเป็นจริงนี่เพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วถือหลักอันนี้ไปอยู่ไหนก็ตามตั้งแต่นี้ไปภาวนาทุกครั้งทุกตลอดเวลาต้องกำหนดหลักอันนี้เป็นหลักให้มันแน่นอนในจิตใจของเราลงไปเราจึงจะได้เห็นชัดเราจะได้สิ่งที่มั่นคงถ้าเราจับตรงนั้นบ้างเอาตรงนี้บ้างไม่มีหลักเลยเราดำเนินตั้งแต่เอาหลักที่ง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าว่าที่พึ่งของเราไม่มีเราก็ต้องตรวจอีกให้มันชัดเรื่องไม่มีแต่เราไปขัดแย้งว่ามันมีอยู่ขันก็มีอยู่ตาก็มีอยู่หูก็มีอยู่จมูกก็มีอยู่ลิ้นก็มีอยู่กายก็มีอยู่เมื่อมันอ้างอย่างนี้เราก็พิจารณาอีกว่าเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เราพึ่งได้แค่ไหนมันดีแค่ไหนมันคงแค่ไหนมันมีอะไรเกิดขึ้นในสิ่งแบบนี้ทำให้เราไม่สงบทำให้เราวุ่นวายเราจะได้พบเยอะแยะทีเดียว ในตาในหูที่มันเกิดขึ้นทำให้เรายุ่งไปหมดถ้าเราจับหลักมันถูกแล้วมันเริ่มจะเป็นธรรมทั้งนั้นนั่นแต่เราเคยหลงมาทางนั้นเราเคยยุ่งมาก็เพราะไม่รู้สิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้สิ่งนี้ตามความเป็นจริงแล้วจิตใจมันก็ความหมองมาความหลงก็อ่อนลงความทยานอยากมันก็ไม่ค่อยมีกำลังที่จะอยากแล้วไม่ทราบจะอยากไปทำไมไม่ทราบหลงมันได้อะไรยึดถือแบกก็มันได้อะไรได้แค่ทุกข์เมื่อเราทุกข์มาแล้วเราจะได้เปลี่ยนคิดเปลี่ยนทางในความคิดความเห็นให้ถูกคนทางถูกกระแสทางถูกร่องรอยเห็นทำคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วจำหลักอันนี้ไว้ดีตลอดไป
1: เอาตั้งใจความขยันความขยันพระพุทธเจ้าจัดเข้าในหลักสี่ธรรมะอันเป็นของจริงในอริยสัจเรียกว่าสัมมาวายามะแต่ความพยายามนั้นจะต้องมีองค์ประกอบกำกับอยู่ด้วยคือความชอบความชอบนี่มันได้จากความเห็นคือความเห็นชอบเป็นหลักถ้าความเห็นไม่ชอบแล้วความขยันที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่มีความเห็นไม่ชอบเรียกว่าความเห็นผิดจะทำให้ความพอใจในการที่ขยันไปในทางที่ผิดความผิดนี่เปรียบเหมือนคนเดินทางที่ขึ้นหลงทางไปยิ่งไปเท่าไรยิ่งไกลจากความจริงยิ่งไม่เจอที่สิ้นที่สุดลบวนอยู่อย่างนั้นนี่จบไม่ได้ต้องบังคับให้เดินเพราะไม่ถึงจุดหมายปลายทางชีวิตเราที่หลงก็เช่นเดียวกันลบวนอยู่นี่ไม่ทราบกี่ภพกี่ชาติเพราะเราไปไม่ถูกทางที่ให้สิ้นที่ให้สุดแห่งชีวิตของเราชีวิตจึงวนเวียนแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าชีวิตนี้วนเวียนเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เพราะบางลัทธิบางศาสนาก็ถือว่าตายแล้วสูญตายแล้วก็แล้วไปไม่เห็นมีใครมาเกิดอีกบางลัทธิก็ว่าตายแล้วเกิดอีกแต่เคยเกิดเป็นอย่างไรเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นลัทธิทั้งสองอย่างนี้ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีปัจจัยไม่มีคุณความดีที่ทำไว้เหลืออยู่บาปก็เกิดขึ้นเมื่อเวลากระทำเท่านั้นถ้าแก้ตัวลบหลีกพ้นไปแล้วบาปมันก็ไม่มีแล้วเพราะเชิญเขามีพยายามฝึกฝัดฝึกหัดโกงฝึกหัดดีเลี่ยงทำความชั่วไม่ให้ใครรู้ใครเห็นถ้าใครรู้เห็นนะก็จะมีผลการตอบสนองเฉพาะอย่างนั้นในปัจจุบันความจริงแล้วที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบชีวิตนี้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากว่าจิตใจไม่ได้รับอบรมให้มีความเห็นชอบในด้านความเด่นแล้วก็จะได้ดำริชอบจะได้ทำการงานที่ชอบจะได้มีความเพียรชอบจะได้มีจิตตั้งไว้ชอบ ไม่มีทางที่จะสิ้นสุดเพราะความปรารถนาของจิตความหลงของจิตตัณหาของจิตที่ยึดหน่วงที่ติดมีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาความยึดติดสิ่งใดหลงสิ่งใดสิ่งนั้นแหละที่จะดึงไปสู่ภพสู่ชาติไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่ว่าใครๆยึดที่ไหนก็ติดแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเรายึดที่ไหนว่าเป็นวัดของเราเราก็ต้องวนเวียนไปแล้วก็ต้องกลับมาไปแล้วก็ต้องกลับมาเสร็จสละแล้วก็ต้องกลับผลที่สุดก็ตายในโยที่เรายึดนั่นแหละเมื่อยึดมีอยู่ยังมีอยู่นั่นตายแล้วก็ต้องเกิดอีกเรายึดธาตุขันธ์อันใดเป็นของเราติดอยู่เมื่อธาตุนั้นแตกดับแล้วมันก็ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นในปัจจัยการที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อุปาทานังคือความยึดนั่นเองภวังค์ที่เป็นภพความยึดภพนี่เองเมื่อมีภพแล้วก็มีชาติไปเกิดก็เราเปรียบเหมือนกับเรายึดที่ไหนเราก็ต้องไปที่นั่นมันก็ดึงไปที่นั่นมันเหตุปัจจัยที่ต้องไปจะต้องทิ้งไม่ได้เพราะมีเครื่องที่จะต้องหมุนเวียนไปเมื่อเป็นเช่นนี้ความเพียรชอบพยายามชอบก็เพียรเพื่อให้รู้ความจริงคือทุกข์ที่ทุกชีวิตไม่ต้องการไม่ว่าเราไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าใครๆแต่ถึงไม่ต้องการก็ไม่ใช่ว่าทุกข์นั้นไม่มีสำหรับผู้ไม่ต้องการไม่มีใครพ้นได้ไม่ต้องการก็ต้องมีไม่ต้องการเจ็บก็เจ็บไม่ต้องการแก่ชราก็แก่ชราไม่ต้องการแตกดับก็แตกดับไม่ต้องการทุกข์จนคนแค้นลำบากก็ต้องได้ประสบต้องการพบแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ตนต้องการก็ไม่สมหวังมีเรื่องปัญหากระทบกระเทือนในสิ่งที่เราไม่ชอบที่เราไม่ต้องการโยตลอดเวลาจนเราเลือดอดเลือดทนอยู่ไม่ได้จึงเรียกว่าทุกข์คำว่าทุกข์นี่เราพูดตามศัพท์ของพระพุทธเจ้าจนคล่องเข้าใจจนคล่องตัวแต่เราไม่ทราบซึ่งคำว่าทุกข์เพราะเรายังไม่ได้อย่างลงสู่ความทุกข์พิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงเราจึงไม่สามารถจะแก้ไขจิตใจให้ออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นทุกข์นี่ไม่ใช่ธรรมดาต้องศึกษาด้วยปริญญาในทุกอริยสัจท่านว่าปริญญาธรรมในภิกขเวด้วยการรู้รอบขอบรู้ทั่วถึงมีจำนวนเท่าไรเล็กๆน้อยๆต้องศึกษาให้รู้ความจริงก่อนนี่ให้จิตใจรู้ได้เห็นสัมผัสสัมพันธ์จิตยอมรับความจริงว่าทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ทนไม่ได้ที่เราทนไม่ได้จิตไม่สงบเพราะทุกข์นี่แหละบีบคั้นมันหิวขึ้นมาก็ทนไม่ได้ร้อนขึ้นมาก็ทนไม่ได้หนาวขึ้นมาก็ทนไม่ได้เจ็บปวดขึ้นมาก็ทนไม่ได้ถ้าเราพยายามทนจริงๆก็ทนไม่ได้ต้องแตกดับเพราะฉะนั้นชีวิตนี้แตกดับได้ตลอดเวลาชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องความสุขเสียแล้วถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงในข้อนี้เ ความสุขไม่ใช่อยู่ตรงนั้นความสุขอยู่ตรงที่เรามารู้แล้วปล่อยวางจิตใจให้สงบปล่อยวางภาระคือชีวิตอันนี้ไว้ได้แล้วพิสูจน์ได้จากการภาวนาทำให้จิตใจของเราว่างจิตใจว่างเมื่อไรจากภาระอันนี้เมื่อไรชั่วครู่ชั่วคราวเราก็ได้ความสงบชั่วคราวได้ความสุขชั่วคราวแต่ก็ได้ไม่ตลอดเพราะเราอุปธิคือความยึดแน่นในขันธ์อันนี้ยังปล่อยวางไม่ได้เพราะมันมีมาแล้วมันอาศัยกันมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ปล่อยวางด้วยสติด้วยปัญญาอันชอบอย่าให้หมกมุ่นอย่าให้ยึดติดให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วรักษาสมาธิในทางธรรมใครยึดมั่นธรรมเป็นที่พึ่งไม่ควรยึดมั่นวัตถุว่าเราได้สิ่งนี้เรามีสิ่งนี้จริงๆแล้วมันได้ของที่แก่ที่เจ็บที่ตายที่ไม่จีรังยั่งยืนพระพุทธเจ้าทรงตรัสแม้ตัวของเราคือขันธ์ของเราก็ไม่เที่ยงแล้วเราได้สิ่งไหนที่จะมันจะเที่ยงสักอย่างเมื่อตัวนี้ไม่เที่ยงแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเที่ยงได้อย่างไรแม้ตัวของเราก็ทุกข์อยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นจะได้ความจะให้เรามีความสุขได้อย่างไรเมื่อสิ่งเหล่านี้แตกดับแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตนของตนได้อย่างไรอันนี้เป็นหลักความจริงที่เราศึกษาได้รู้ได้โดยสติปัญญาของเราธรรมดานี่แหละเราฝึกความรู้จากความจริงธรรมดานี่แหละอบรมไปให้มากทำให้ยิ่งมันคลี่คลายความมืดความเศร้าหมองความหลงออกจากจิตใจอยู่เรื่อยๆจิตใจก็ค่อยผ่องใสความเห็นก็เจนชัดสามารถขจัดสิ่งมัวหมองที่เรียกว่าอุปกิเลสซึ่งเป็นอาสวะดองอยู่ในจิตในใจให้ค่อยหมดไปเบาบางไปจนถึงหมดไปในที่สุดความเพียรพยายามเพื่อจะให้ดำเนินไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไปต้องอาศัยความพยายามต่อเนื่องกันไปอย่าว่าตายแล้วสูญอย่าว่ากรรมที่เราทำไปแล้วสูญความดีที่เราทำไว้มันก็สะสมไว้อยู่ในความจำของเราจิตใจบันทึกไว้ไม่หลงไม่ลืมถ้าเราระลึกบ่อยๆมันก็เห็นชัดอยู่บ่อยๆตลอดเวลาในความดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ภาวนาระลึกถึงความดีอย่าไประลึกสิ่งที่ไม่ดีให้เพียรพยายามระลึกความดีให้มากสิ่งไหนที่ดีที่เกิดประโยชน์ให้สร้างสติปัญญาอันชอบขึ้นมาให้เพียรพยายามระลึกเรียกว่าเพียรชอบเป็นมรรคอันหนึ่งขอให้เราทั้งหลายตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่เกียจคร้านจะยืนเดินนั่งนอนเราจะเพียรทำความเพียรสัมมาวายามะอันชอบนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในจิตใจของเราให้เพียรอยู่เสมอระลึกอยู่เสมอเพียรทางใจนี่มันไม่ได้ติดขัดอะไรเลยถ้าศรัทธาความเชื่อของเรามีมั่นคงในจิตในใจแล้วความเพียรของเราก็ทำได้แต่ความเชื่ออ่อนความเพียรก็อ่อนความเชื่ออดก็เนื่องจากปัญญาความเห็นชอบมันไม่มีกำลังความเห็นจริงเห็นชอบมันอ่อนศรัทธาก็อ่อนไปตามความเพียรก็อ่อนสติก็อ่อนสมาธิก็อ่อนนี่มันอาศัยกันหนทางมรรคแปดเพราะฉะนั้นอบรมความเห็นคือจิตใจของเราให้มันมีกำลังให้เป็นเครื่องผลักดันให้มันได้สร้างความชอบด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเอาใจใส่ต่อเนื่องกัน เราก็จะได้ชำระจิตใจคือมนทินที่อยู่ในจิตใจให้หมดไปเราจะได้ถึงธรรมชาติแท้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วพยายามกำหนดรู้ทุกข์ในควรกำหนดรู้ความที่ไม่รู้ทุกข์ในควรแก้ไขสมุทัยก็คือความไม่รู้ทุกข์นี่เองเรียกว่าอวิชชาเพราะฉะนั้นเรารู้ทั่วถึงทุกข์แล้วเท่ากับว่าเราสมุทัยมันก็อยู่ไม่ได้อวิชชาก็อยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ที่ไหนเมื่อเราเพียรสร้างศัตรูที่ตรงกันข้ามเหมือนกับเราสร้างไฟขึ้นมาแล้วเมื่อจะประยุกต์ไม่ได้เพราะมันตรงกันข้ามเราก็ต้องสร้างสิ่งที่อำนวยประโยชน์ที่ช่วยกำจัดความมืดคือปัญญาอันความเห็นชอบให้เพียรพยายามทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ต่อไปตั้งใจรับพรว่าเราไม่ยินเปล่าให้มีสัญญาในลักษณะเป็นการยินเปล่ามีความรู้ที่จะสถานที่นี้เป็นที่ป่าการอยู่ป่านี่เป็นสัญลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลายาวนานบางครั้งเมื่อพระองค์เป็นโพธิสัตว์อยู่สร้างบารมีอยู่ครองราชสมบัติพระองค์รับสั่งให้พวกให้ผู้ที่ช่างกันบกผู้ติดจับผมว่าถ้าเห็นผมงอกเมื่อไหร่เส้นเดียวเล็กนี่เมื่อไหร่แล้วก็ให้บอกช่างกันบกพอเห็นผมงอกก็ทูลบอกพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ไปเอาผมงอกมาดูพิจารณาแล้วพระองค์ก็มอบราชสมบัติให้โอรสผู้ใหญ่แล้วก็ออกไปอยู่ป่าบำเพ็ญฌานบำเพ็ญสมาธิจับจับขันนั้นแล้วก็ไปอยู่พรหมโลกมีความสุขไปด้วยตาเพราะฉะนั้นการอยู่ป่าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญพระองค์อาศัยความสงบความสุขมาตลอดตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์จนได้จนปัจจิมชาติสุดท้ายได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่กลับไปอยู่ในบ้านในเมืองในพระนครอีกเลยพระองค์อยู่ป่าตลอดสุดท้ายที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ประกาศศาสนาให้ความสำคัญในการอยู่ป่ามากพาสาวกอยู่ป่าจนตลอดแล้วพระองค์ทรงอนุญาตนิสัยให้อบรมพระภิกษุบุตรบวชเข้ามาทุกขโมลเสนาสนะให้เป็นนิสัยให้ยินดีในการอยู่ป่าเพราะฉะนั้นการอยู่ป่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้มาอยู่ง่ายๆเพราะอุปสรรคขัดข้องมีหลายอย่างกิเลสที่มันคอยขัดขวางปิดขวางกันหลายอย่างที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาอยู่ป่าก็ให้ถือว่าเป็นโชคดีแต่การอยู่ป่าของเราเพื่อบำรุงความไม่ประมาทรัตหาอุบายเตรียมสอนเราว่าชีวิตไม่แน่นอนอีกเราจะได้ปฏิบัตินั้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะเราเคยเห็นมาแล้วบางคนชีวิตอยู่ไม่เท่าไหร่ยังวัยหนุ่มยังนี่อยู่ก็ตายจากไปบางคนก็อยู่ในปฐมวัยก็ตายจากไปในมัชฌิมวัยก็ตายก็มี ปัจฉิมวายุจนแก่ตายก็มีอันนี้พระพุทธเจ้ามักนำมาใช้เตือนจิตเตือนใจพิจารณาเพื่อเร่งทำความดีไม่ให้ประมาทเราก็อยู่ในกรอบอันเดียวกันชีวิตของเราก็ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่แน่นอนมั่นคง

ที่สงบสงัดไปยืนคุกคีในสมบูรณ์ส่วนนั้นก็ยากที่จะได้ประกอบจิตอันสมบูรณ์บริบูรณ์บำเพ็ญกุศลเรามาอยู่นี่เราตรวจดูแล้วเราได้ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้ามากที่สุดเราได้สร้างที่พึ่งแก่ตัวของเราเองอยู่ตลอดมาเรียกว่าประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเหตุให้นำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองวัดคนจากทิศจากทางหลายทางมาบำเพ็ญกุศลมีนิสัยต่างๆกันสิ่งแวดล้อมต่างๆกันมีคุณสมบัติต่างๆกันได้ฝึกฝนไม่เท่าเทียมกันย่อมมีกิริยากายกิริยาวาจาบางคนก็มีสุภาพเรียบร้อยบางคนก็ไม่เรียบร้อยบางคนก็มีปัญญาบางคนก็มีปัญญาอ่อนบางคนก็ขยันบางคนก็เกียจคร้านเราผู้อยู่ต้องการความสงบเราก็ต้องรู้จักนิสัยของคนเหล่านั้นใช้อุบายใช้สติใช้ปัญญากับจิตใจของเราในระหว่างเรากับบุคคลผู้อื่นให้เป็นมิตรภาพหรือประชาสัมพันธ์ถ้าอยากให้เขาเป็นคนรู้สึกตัวมีความรู้ความฉลาดเราก็ใช้อุบายในการพูดอย่าให้เป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันมากเพราะเรื่องกระทบกระเทือนเมื่อเกิดขึ้นแล้วทั้งเขาทั้งเราทำให้ภาวนาสงบยากทำให้ละเอียดยากอารมณ์เหล่านี้ก่อกวนอยู่เสมอจิตใจก็ได้รับความก่อกวนอยู่อย่างนั้นเราจะมองไม่เห็นความดีของเราความสงบของเราความสุขของเราก็กลับมาเข้าใจผิดว่าตัวเองมีบุญน้อยวาสนาน้อยปฏิบัติได้ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเห็นได้อะไรก็ขาดเลยไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติต่อไปอีกทางนี้เพราะความบกพร่องไม่สมบูรณ์ในการคิดไม่สมบูรณ์ในการทำอันชอบที่มีอยู่ในเราไม่ค่อยจะได้ตรวจได้สังเกตให้จิตใจของเราได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานอันชอบในการพูดในมีวาจาชอบเรียกสัมมากัมมันโตสัมมาการทำค่อยมีการกระทำชอบเรียกว่าสัมมาการพูดใจมีการพูดชอบคือสัมมาวาจาการทำก็มีการทำชอบคือสัมมากัมมันโตการอยู่การกินก็มีการอยู่การกินชอบเรียกสัมมาอาชีวะการระลึกเราก็ต้องควบคุมดูแลมีสติระลึกชอบมีความเพียรประโยชน์พยายามในทางที่ชอบไม่ควรจะไปเพียรในทางที่ไม่ชอบสิ่งไหนที่ไม่ชอบแล้วพระพุทธเจ้าให้เราปฏิเสธเราไม่เกี่ยวข้องทั้งความไม่ชอบของเราทั้งความไม่ชอบของคนอื่นเราควรละควรมองดูเฉพาะตัวเราเฉพาะตัวเราหาวิธีออกเมื่อเขาไม่สงบเราก็จะได้สงบคนเดียวแต่เราไปเกี่ยวข้องคนอื่นคนอื่นก็ไม่สงบเราก็ไม่สงบด้วยมันก็ยุ่งไปด้วยกันทั้งหมดถ้าเรารู้จักแบ่งรู้จักแยกการพูดไม่ดีของเขาก็ดีการทำไม่ดีของเขาก็ดีแต่แท้จริงทุกคนก็ชอบความดีนี่แหละมีอันเดียวกันหมดแต่เขาก็ยังไม่ฉลาดในเรื่องนี้เขานึกว่าเขาทำดีแล้วก็แผ่เมตตาไปก็น่าสงสารถ้าจิตมันมีอารมณ์อันชอบแล้วมันก็กระทบกระเทือนกันก็น้อยลงหรือจะไม่มีเสียเลยถ้าเราเข้าใจในวิธีนี้เราก็จะได้ความสงบเขาก็จะได้ความสงบเขาเห็นความสงบเป็นเยี่ยง

0: เขาก็จะได้ยึดผู้ที่สงบเป็นแบบฉบับก็เลยอยู่ในกลุ่มสงบด้วยกันในกลุ่มคนดีด้วยกันเพราะเรื่องกระทบกันนี้มันต้องมีสองจึงกระทบกันนี้ข้างเดียวไม่มีอะไรจะกระทบเลยถ้าเราไม่เข้าเป็นสองแล้วไม่มีกระทบไม่มีเสียงไม่เคยมีเสียงเลยให้เข้าใจถึงอุดมอันนี้ถึงเขาได้จะถูกแต่เมื่อพูดแล้วมันไม่มีประโยชน์แต่เขาผิดแต่เราก็ควรจะไม่ให้กระทบดิบเลี้ยงได้หรือควรจะพอปล่อยให้เขาผิดคนเดียวเราไม่ควรจะไปร่วมผิดกับเขาเรื่องการบริหารเล็กๆน้อยๆ นี่ก็เป็นปัจจัยในการภาวนาเหมือนกันให้ไปคล้องไปติดอยู่ในอารมณ์เหล่านี้เหมือนกันที่เราไม่สงบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงวางหลักเรียกว่าความคิดความเห็นทิฏฐิสัมมันคือทิฏฐิมีความเห็นตรงกันมีความเห็นตรงกันมีความคิดตรงกันเรียกว่าทิฏฐิสมบัติศีลสมบัติคือสมบูรณ์เป็นสมบัติเป็นสมบูรณ์ในความคิดสมบูรณ์ในทางถูกต้องในทางชอบในการให้เป็นธรรมไม่ลำเอียงไม่อคติให้รู้ว่าความไม่ดีนั้นไม่ใช่มีแต่เขาเราก็มีส่วนที่ไม่ดีมากบางครั้งเราก็ผิดเหมือนกันแต่เราผิดเขาว่าเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนี่ทำไมเราจึงเขาผิดเราไปว่าเขาได้ถ้าหากว่าเราผิดเขาว่าเราในทางเป็นธรรมแล้วเราก็ตรวจดูเราถ้าเราผิดจริงแล้วก็น่าจะยินดีน่าจะพอใจแต่คนเราโดยมากไม่เป็นอย่างนั้นน่าจะถือว่าคนนั้นเป็นมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้เพราะเขาชี้เขาแนะนำประโยชน์ที่เราสวดเรื่องมิตรอยู่เสมอโดยมากเราไม่ค่อยมีสติในเรื่องนี้ทั้งที่รู้อยู่ได้ยินได้ฟังอยู่ได้เห็นตามหนังสืออยู่แต่อันสติของเราที่จะระลึกชอบขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้ให้ไม่ให้มีปัญหาขึ้นมาอันนี้ไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นที่นำมาพูดนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลเพื่อเป็นเครื่องดำดิ่งของพวกเราให้สมบูรณ์ที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ที่ยังภาวนาไม่ค่อยจะก้าวหน้าไม่ค่อยจะหนีเพราะจิตมันไปอยู่ในฝุ่นในละอองในของที่เป็นมลทินอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรมันจะสะอาดเพราะฉะนั้นอย่าพวกเราเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นให้มันละเอียดประณีตไปอันไหนที่ผิดแล้วก็ทิ้งไปทุกคนพยายามทิ้งเพราะทุกคนก็ทราบแล้วเคยผิดแล้วก็อย่าให้มันซ้ำอีกอันนี้นั่นเป็นเรียกว่าบัณฑิตรู้แล้วก็อย่าให้มันซ้ำซากอีกให้ได้ก้าวหน้าอันนี้เรารู้แล้วเราก็แก้ไขได้แล้วให้มันมีสักอย่างสองอย่างสี่อย่างห้าอย่างไปเรื่อยมันก็จะมั่นคงไปตามระดับรู้ว่าผิดแล้วก็ไม่ยอมแก้ร้อยให้เผลอให้ทำอยู่ตลอดไปอย่างนี้มันไม่ถึงไหนเลยการปฏิบัติของเรามันไม่จะไม่ได้อะไรด้วยเรานึกว่าได้เรานึกจะได้ทำแต่มาดูจริงๆแล้วมันมือเปล่าจะไม่ได้อะไรเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ทำลายก็ถูกทำลายมาเรื่อยเหมือนกับเราได้หาเงินได้แต่เงินพอมาดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือเงินเก็บได้จะเป็นกี่เดือนหลักล้านก็ตามถ้าไม่มีอะไรเหลือเหมือนก็ไม่ได้เลยเราภาวนาจะเคร่งครัดอย่างไรทำต่อเนื่องกันทำไม่มีอะไรเหลือแล้วมันจะได้อะไรเพราะเราเก็บไว้ไม่อยู่รักษาไม่ได้ ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีมาก่อกวนอยู่ตลอดในจิตในใจต้องให้ละเอียดนะพวกเราต้องพยายามนะไม่ใช่จะปล่อยให้อย่างนี้ต้องใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสังสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เกิดมิตรภาพเพื่อเกิดอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีอะไรใครเป็นเนื้ออันเดียวกันเรียกอธิษฐิสัมมัญญาตาศีลสัมมัญญาตาหรือกายสัมมัญญาตาจิตสัมมัญญาตาคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้แนะอุบายมากหลายอย่างเหลือเกินแต่เราเวลานี่เกิดขึ้นไม่ใช่นโยบายอุบายที่พระพุทธเจ้าพระองค์วางไว้หรือที่เราได้ยินได้ฟังไม่ระลึกขึ้นมาไม่เอามาเปรียบเทียบไม่เอามาใช้เลยเอาแต่อันเก่าๆของเราที่เคยเป็นอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้แก้ไขเลยที่สิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามสำเนียกเพราะอยู่หลายคนการอยู่ร่วมกันมันก็ถ้าหากเรามีหลักดีนี่ดีช่วยกันแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้ให้กันบ้านพวกเราก็จะได้ภาวนาให้ได้ความสงบผ่องใสในจิตใจเมื่อเราช่วยคนอื่นแก้ไขไม่ได้เราก็ช่วยเราเองรักษาเราเองปฏิบัติเราเองคนอื่นไม่สงบก็ให้ได้เราคนหนึ่งสงบก็ยังดีกว่าที่จะวุ่นวายไปด้วยกันได้ยินได้ฟังตั้งใจรับพร
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599 เมจิพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

0: ควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนากันการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งอกตั้งใจรวมกำลังจิตใจเข้ามาภายในไม่ให้จิตใจเราแส่สายไปตามร้อนหนาวภายนอกเรื่องคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องเกี่ยวเมื่อเรานั่งเรียบร้อยหลับตาแล้วก็ตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระศรีรัตนตรัยทั้งหมดทั้งมวลก็ให้รวมเข้ามาสู่จิตใจของเราที่นั่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่ตัวเราใจเราอยู่ในที่นี้ไม่ต้องไปที่อื่นสิ่งนั้นก็คือจิตดวงผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนให้รวมกำลังจิตใจอันนี้เข้ามาตั้งมาสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวอะไรสู้ใจของเราไม่ได้ใจของเราทุกคนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าเรายิ่งภาวนาทำใจให้สงบแน่วแน่มั่นคงได้ดีเท่าไรเชื่อว่าเป็นผู้ไม่จนภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่จนใจจนสิ่งภายนอกไม่สำคัญจิตใจเราไม่จนภาวนาพุทโธได้ทุกลมหายใจจนเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจนี้ให้หมดสิ้นไป นั่นแหละสำคัญในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกโลกใดก็ตามให้ชื่อว่าโลกที่มีดวงจิตดวงวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายอยู่อาศัยให้พากันรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาตามเรื่องราวภายนอกรูปขันธ์ร่างกายของเรานั่งที่นี่ภาวนาพุทโธอยู่ที่นี่ก็ให้จิตใจเย็นสบายในที่นี่ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องอดีตอนาคตแม้เราจะทำอะไรจะไปทางไหนจะอยู่อย่างไรเป็นเรื่องของวิบากขันธ์คือรูปขันธ์ของคนเรายังมีอยู่ก็ต้องมีกิจกรรมการงานไม่เป็นบุญก็เป็นบาปแต่เวลานี้เป็นเวลารวมกำลังตั้งใจให้มั่นคงไม่ให้หลงไหลหวั่นไหวไปตามโลกกระทำโลกกระทำมีอยู่8ประการโลกกระทำ8ประการมันกระทบกระเทือนจิตใจของคนเราและสัตว์โลกอยู่เสมอที่มันกระทบได้ก็เพราะยังมีความยึดถืออยู่ถ้าไม่ยึดถือแล้วท่านว่ามันก็หลุดหลุยได้ทุกอย่างทุกประการอย่ามีความยึดถือในเรื่องราวภายนอกอดีตอนาคต ให้รวมกำลังจิตใจเข้ามาอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือรูปกับใจรูปกับนามตัวตนของเราทุกคนนั่นแหละอันรูปขันธ์นี้เป็นเรือนร่างของจิตใจจิตใจมาเกิดในโลกนี้ก็มาอาศัยร่างกายอันนี้เป็นอยู่เหมือนคนเราที่เกิดรูปกายมาแล้วจะต้องมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกันลมกันฝนกันแดดกันภัยอันตรายไม่ว่าจะเกิดจากคนจากสัตว์เกิดอะไรก็ตามถ้ามีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกำบังป้องกันภัยแล้วส่วนมากก็ภัยอันตรายก็ไม่ค่อยจะถึงเพราะมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่สบายแล้วอะไรมาก็บ้านเรือนเป็นที่กำบังคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งก็ได้สรีระร่างกายอันนี้ครบทุกส่วนทุกประการแล้วคนเราที่มีตาดีตาไม่บอดหูดีหูไม่หนวกจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีมันก็เท่านี้แหละเมื่อเราได้ดีมาแล้วครบตามอาการ32เป็นธรรมดาของรูปนามคนเราต้องมันก็แค่นี้ทีนี้จะให้ดีขึ้นไปอีกก็มีหลักทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่คือว่าย่อเข้ามาให้มันสั้นให้มันน้อยคือทานการทำบุญให้ทานหนึ่งการรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปหนึ่งการปฏิบัติภาวนาไม่ให้จิตใจเราไปดีใจเสียใจตามอารมณ์ต่างๆตั้งใจให้มั่นพุทโธให้ดีพุทโธภายในไม่ใช่พุทโธภายนอกพุทโธภายนอกนั้นใครๆก็พุทโธได้เด็กอมมือมันก็ว่าได้พุทโธพุทโธแต่มันไม่รู้ความหมายผู้ปฏิบัติให้รู้ความหมายตั้งใจให้ถูกทำใจให้องอาจกล้าหาญไม่ต้องเป็นคนทุกข์ร้อนในใจอันโลกกระทำนั้นความสรรเสริญเยินยอคนเราชอบแต่ว่าความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายฉีสีนั่นคนไม่ชอบแล้วมันก็ได้เท่าๆกันนั่นแหละเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกสรรเสริญกับนินทามันก็เหมือนกับว่าเราหาบอยู่นั่นแหละมีลาภเสื่อมลาภก็เป็นธรรมดาของโลกเวลามีลาภดีใจเวลาลาภเสื่อมหมดไปสิ้นไปก็ไม่ดีความจริงมันก็เท่าเก่านั่นแหละมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศจะไม่เสื่อมอย่างใดเป็นอันว่าอยู่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกแล้วไม่ว่าวัตถุเล็กน้อยปรมาณูก็ตามใหญ่ที่สุดเท่ากับผืนแผ่นดินท้องมหาสมุทรท้องฟ้าก็มีเกิดมีดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะเอาแน่นอนไม่ได้แน่นอนที่สุดก็คือจิตใจผู้รู้อยู่ภายในใจของเราอย่าได้หวั่นไหวภาวนาในใจไว้นึกน้อมเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์เอาทานศีลภาวนาที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นอารมณ์จิตใจก็ย่อมโล่งโปร่งเย็นสบายพุทโธอยู่ในดวงใจให้จิตใจเราเย็นสบายเหมือนอากาศในถ้ำผาปล่องอากาศในถ้ำผาปล่องเวลานี้ไม่หนาวเกินไปเรียกว่าเย็นสบายเมื่ออากาศเขาเย็นสบายใจเราเย็นสบายหรือไม่ถ้าใจไม่สบายก็รีบภาวนาเขาไอ้เจ้าใจนี่มันคอยไปทุกข์ไปร้อนแทนผู้อื่นไม่ได้มาพินิจพิจารณาทำกรรมฐานให้แน่นอน ถ้ามากำหนดทำกรรมฐานให้แน่นอนแล้วจิตใจจะได้เย็นตลอดวันเย็นตลอดคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถในโลกนี้มีสุขก็มีทุกข์อย่างนี้แหละมีหนาวก็มีร้อนตามธรรมดาของโลกเพิ่นให้ชื่อว่าโลกมันเป็นทุกข์นำความทุกข์ให้เกิดมีขึ้นมีรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นทางพ้นทุกข์คือทางจิตทางใจมารู้จักจิตใจรู้จักเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นให้ใจรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในลักษณะสามอาการคือหลักอนิจจังหลักทุกขังหลักอนัตตาเป็นของมีอยู่ประจำในโลกเหล่านี้แหละขึ้นชื่อว่าโลกไม่ว่าอยู่ที่ไหนพบใดชาติใดก็ตามก็ตกอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาแห่งนั้นใจที่ภาวนาอยู่เพียรเพ่งอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในจิตจนเห็นว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตัวเราตัวเขานี้ไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนมีเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้แหละดูแต่มนุษย์คนเราที่เราเห็นกันอยู่ในโลกสมัยนี้เวลานี้วันนี้คืนนี้แหละมันก็ชั่วระยะหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้ามันเกิดได้มันก็ตายได้เกิดได้มันก็ดับได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่มีจิตใจครองก็ตามมันก็เกิดดับอยู่ตามหน้าที่นั่นเองยิ่งเมื่อมีจิตวิญญาณครองอยู่ในร่างกายสังขารอย่างมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมมีความทุกข์เพราะว่าเมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามันก็ย่อมได้รับผลหรือสุขเวทนาสบายก็ได้รับผลในนี้แหละเวลานั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนานั้นมันจึงให้ลำลึกอยู่ในใจเสมอพุทโธอยู่ในดวงใจ ยังดวงจิตดวงใจของเราให้มีความเยือกเย็นสบาย ไม่ให้ไปทุกข์ร้อนแทนบุคคลผู้ใดจงให้รู้ให้เข้าใจว่าตัวเราของเราจริงๆนั้นมันไม่ใช่ของภายนอกแต่เป็นของภายในตัวเราคือรูปร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมนี้เราจะใช้มันได้ก็ในเมื่อเวลามันอยู่ดีสบายธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ายังสม่ำเสมอกันอยู่ก็ใช้การได้เมื่อใช้ได้ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเราของเราแท้ที่จริงนั้นมันไม่ใช่แต่มันใช้ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้ถ้ามันเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมาเราจะไปใช้มันได้ที่ไหนใช้ไม่ได้จงภาวนาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในหัวใจนั่งอยู่ก็ภาวนาในใจยืนอยู่ก็ภาวนาในใจเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจพุทโธพุทธะจิตผู้รู้อยู่ที่ไหน ก็ให้รวมกำลังมาสู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่สิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้นี้ออกไปทั้งโลกแหละไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมเป็นเรื่องทุกข์ใครไม่รู้ไปยึดถือก็เป็นทุกข์การที่ใจมายึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราฟุ้งซ่านลำคาญไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนั้นอย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาไป รวมกำลังมาตั้งมั่นในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อรวมกำลังเข้ามาที่นี่แล้วอะไรอะไรมันก็มารวมที่ใจที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละถ้านอกนี้ไปแล้วอย่าได้หวังเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นกระแสของโลกไม่ใช่กระแสของธรรมกระแสของธรรมของธรรมก็คือให้รู้อยู่เห็นอยู่ในจิตใจภายในนี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เลยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งมวลทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุทั้งหลายที่จิตใจมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่นี่ทั้งหมดนี่แหละจงปล่อยวางเลิกละอาการทั้งหมดออกไปนั่งก็ภาวนารู้ใจของเราเองกิเลสอันใดมันจะเกิดขึ้นก็เลิกละออกไปหมดสิ้นเตือนใจของตัวเองให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาหรือว่ามันตายไปโดยลำดับลำดับแต่ปัญญาวิชาเราไม่ทันก็เข้าใจว่ามันไม่แตกไม่ทำลายชีวิตของคนเหล่านั้นมันเปรียบเหมือนอย่างเราจุดธูปจุดเทียนเมื่อจุดแล้วมันก็ไฟมันก็ไหม้เมื่อไฟไหม้แล้วมันไม่ใช่อยู่ที่เก่าเทียนที่ยาวประเดี๋ยวก็สั้นลงไปสั้นลงไปผลที่สุดก็หมดหมดก็ดับชีวิตของคนเราแต่ละบุคคลมันก็เหมือนไฟไม่ทูบไม่เทียนอย่างนั้นแหละมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นเป็นโลกสังขารคือตัวของคนเรานามสังขารคือจิตใจของคนเราเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะเดียวมันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปดับไปผลที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือธาตุดินก็เป็นธาตุดินไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเจ็ดกิเลสจิตตัณหาก็พาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจิตผู้ใดเลิกละปลดปล่อยหยุดนิ่งไม่ไปที่ไหนมีความรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่าหยุดเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายต่อไปอีกมีความสงบตั้งมั่นจิตใจเยือกเย็นสบายไม่ได้หมายว่ากายสบายกายนี้จะหาความสบายได้ยากเพราะว่าร่างกายทุกชิ้นส่วนมันเต็มไปด้วยพยาธิคอยรอวันแตกวันทำลายอยู่อย่างนั้นเองแต่จิตใจผู้รู้ผู้เห็นแจ้งในธรรมะปฏิบัติไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเป็นที่โยอาศัยของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่มีอะไรเสื่อมไปสิ้นไปเลยธรรมะปฏิบัติขอให้ตั้งใจปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าผู้ใดภาวนาบทใดข้อใดก็ตามหรือว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกย่อมตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาในจิตใจนั้นได้หมดสิ้นไม่ต้องสงสัยมรณังเมภาวิสติเราต้องตายภายในร้อยปีแม้จะเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นความตายคำว่าตายตายนี่มันเป็นเรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันประชุมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วมันก็แตกสลายไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองจิตใจผู้ไม่ตายมีอยู่ภายในกายนี่แหละเวลานี้ที่มันตายมันเกิดก็ด้วยอำนาจกิเลสราคะตัณหากิเลสโทสะกิเลสโมหะมันห่อหุ้มจิตใจพาให้ดิ้นรนวุ่นวายเกิดตายเกิดตายอยู่ไม่จบสักทีเมื่อมานั่งภาวนาทำความเพียรทำใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากโลภเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเรายึดของของเราในโลกนี้ทั้งโลกนี้แหละไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เขาก็ดับไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองเมื่อผู้ปฏิบัติมาเห็นแจ้งว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเป็นของโลกธรรมดาเจ็บให้รู้เท่าทันอย่าได้มาดีใจเสียใจไปตามเรื่องราวเหล่านี้จงทำความรู้แจ้งในจิตใจของผู้ปฏิบัติในใจของผู้ปฏิบัตินั้นเรียกว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาความยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราก็คลายออกไปโดยลำดับจนหมดไปสิ้นไปในวันเวลาหนึ่งจนได้จงรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในอย่าให้จิตใจวุ่นวายภายนอกให้ใจมีความเยือกเย็นสบายตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอะไรผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายก็ให้เห็นว่าสิ่งที่มันผ่านอยู่นั้นให้ระวังจิตใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันผ่านได้มันก็ดับไปได้เมื่อมันผ่านได้มันก็แก่ชราชำรุดทรุดโทรมไปได้อย่าไปยึดไปถือให้มากเกินไปพุทโธจิตผู้รู้อยู่ที่นี้จงให้รู้ให้แจ้งอยู่ในจิตในใจของตัวเองเมื่อคนอื่นพูดอะไรไม่สบกับหูกับใจก็อย่าไปยึดไปถือปล่อยให้มันผ่านไปเสียมันก็หมดเรื่องไม่ต้องมาทำใจให้วุ่นวายกับลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้เห็นว่าอะไรอะไรมันเกิดมันมีขึ้นมันก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างนั่นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปจนถึงซึ่งนิพพานถึงนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ในจิตในใจทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวนี้กิเลสมันห่อหุ้มไว้จึงไม่รู้พระนิพพานจึงมีหน้าที่ปฏิบัติบูชาในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาอย่าให้มีจิตใจขุ่นหมองเศร้าหมองชั่วระยะหนึ่งที่เราตั้งใจภาวนาอยู่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ที่ไหนให้รู้แจ้งอยู่ในที่นี้สงบอยู่ในที่นี้จงให้เห็นในจิตอยู่นั้นอยู่เสมอว่าสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่าเข้าใจว่ามันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปความสรรเสริญเยินยอยกย่องเทิดทูนมันก็เกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เลยจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของเราภายในให้มีความสงบตั้งมั่นจนรู้แจ้งในหลักสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ตาสกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น บัดนี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนามรณกรรมฐานเพ่งกำหนดให้รู้ว่าความตายจะต้องมาถึง ตัวเราทุกคนมรณังเมภาวิสติเป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็เรียกว่ามรณะมรณังแปลว่าความตายเมก็เราจะต้องตายหมายถึงรูปประขันตัวตนคนเราที่มายึดอยู่ถืออยู่ไม่มีทางที่จะพ้นจากความตายไปได้คืนนี้จึงให้พากันนึกถึงมรณกรรมฐานนี้เป็นอุบายภาวนาในสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่ วันหนึ่งท่านพระอานนท์พุทธโอปัฏฐากนั่งคอยอุปถัมภ์พระองค์อยู่พระองค์ก็เลยตรัสถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ในวันหนึ่งคืนหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์เถระก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าของเราว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอนนท์วันหนึ่งนึกถึงความตายหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อนนท์นึกถึงความตายเพ่งให้รู้ความตายอยู่ทุกลมเข้าทุกลมออกสูดลมเข้าไปก็ให้รู้ว่าตายได้เวลาลมออกไปก็ให้นึกรู้ว่าตายได้เพราะว่าลมเข้าก็ดีลมออกก็ตามถ้าเข้าแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาอีกไม่ได้ก็ตายลมหายใจก็คือว่าเป็นอาหารของรูปขันธ์อันหนึ่งนอกจากอาหารที่บริโภคเป็นคำคำน้ำที่ดื่มเข้าไปแล้วยังมีลมหายใจนี้ท่านให้มองเห็นว่าความตายเป็นได้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วพระองค์ท่านจึงตรัสว่าแม้เราตถาคตอันความตายนี้ไม่ได้ประมาท เราตถาคตนึกถึงความตายมองเห็นความตายว่าเราจะต้องตายทุกลมเข้าทุกลมออกไม่ได้มีเวลาไหนจะพลั้งเผลอว่าตัวเองจะอยู่ดีสบายไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่และไม่ตายพระองค์ท่านยังนึกได้ถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี่แหละมรณะกรรมฐานนี้ให้พากันเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่นี้ไปที่อื่นจะเป็นนักบวชนักบ้านใครๆก็ตามต้องนึกถึงมรณะภัยที่จะมาถึงตัวให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าภาวนามรณะกรรมฐานพลภาวนาความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านหนีไปที่อื่นเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตมัดใจของเราเองเอาจนมันหยุดมันอยู่อารมณ์เรื่องราวภายนอกจะเป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ตามไม่ต้องไปคำนึงคิดถึงดีชั่วประการใดมันล่วงมาแล้วตัวปัจจุบันนึกถึงความตายให้เห็นแจ้งด้วยเจริญอยู่ทุกเวลาไม่ให้หลงลืมต้องจดจำคำนี้บทนี้ให้ได้แล้วก็ทำให้ได้ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปอย่าไปคิดว่าเวลานี้ฟังยังไม่ทำไม่ได้ตั้งหลักปัจจุบันลงไปเลยนึกเดี๋ยวนี้เจริญเดี๋ยวนี้ตั้งใจเดี๋ยวนี้สงบจิตใจเดี๋ยวนี้ลงไปถ้าเจ้าสังขารมานไปคิดเอาอนาคตการว่าโลกมันจะเป็นอย่างนั้นโลกมันจะเป็นอย่างนี้อันนั้นก็อย่าไปเชื่อไปหลงอันข้างหน้าอนาคตการนั้นยังไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเลยอนาคตมันก็ไปจากปัจจุบันเดี๋ยวนี้ต้องคิดอ่านพิจารณาให้รู้ให้เห็นอดีตมันก็ล่วงเลยจากปัจจุบันนี้ไปตกลงก็คือว่ากายกับจิตรูปกับนามตัวตนคนเหล่านี้เหลืออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเหลืออยู่ที่เราภาวนามรณะกรรมฐานอยู่นี่เองอย่าไปเข้าใจว่าจะเป็นของยืนยาวข่าวไกลอย่างว่าคนสมัยนี้นั้นอย่างได้อายุยืนยาวที่สุดก็ร้อยปีหรือต้องตายก่อนภายในร้อยปีนี่แหละความจริงมันก็ไม่ใช่ร้อยปีนะมันไปจากเดี๋ยวนี้เวลานี้ถ้าเดี๋ยวนี้เวลานี้ลมหายใจยังมีอยู่เข้าออกได้อยู่นี่ก็คือว่ายังไม่ตายแต่ส่วนที่มันตายปกปิดตายปิดบางตายที่เราคิดไม่ถึงไม่เห็นนั้นมันตายไปทุกวันเวลาไม่ได้หยุดหย่อนแต่คนเราไม่เข้าใจว่าตายผมหงอกก็คือมันผมมันตายนะฟันหลุดมันก็ฟันมันตายตาไม่ดีก็คือว่าตามันตายไปหูไม่ดีมันก็หูมันตายไปกำลังวังชาไม่ดีมันก็ตายไปทั้งนั้นแต่เพราะไม่ภาวนาดูให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองก็เลยเข้าใจว่าตัวเองห่างไกลจากความตายเราเป็นเด็กเป็นหนุ่มอยู่ไม่ตายแล้วเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินมาได้ฟังไหมวะเด็กก็ตายคนหนุ่มก็ตายนักบวชก็ตายนักบ้านก็ตายผ้าเหลืองผ้าขาวตายได้ทั้งนั้น นักเทศนักธรรมนักสอนนักภาวนานักไม่ปฏิบัติภาวนาก็ตายหมดต้องคิดให้เห็นภาวนาให้รู้ไม่มีใครจะไปรู้แทนจิตใจเราได้พระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นผู้เทศผู้สอนผู้บอกเท่านั้นเองเราอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะมาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาให้เราไม่มีตัวเองละกิเลสตัวเองภาวนาตัวเองทั้งนั้นเห็นนั้นมรณะกรรมฐานนี้ต้องนึกต้องเจริญบางคนยังคิดไปว่าถ้านึกถึงความตายเอาความตายมาภาวนาเอาความตายมาเตือนก็กลัวมันตายเร็วเข้าถ้านึกถึงความตายมันจะตายเร็วเข้าอันนี้ก็คือว่ากิเลสมารสังขารมารทั้งนั้นอย่าไปเชื่อมันรีบนึกรีบเจริญตั้งใจนึกน้อมลงไปมรณังเมภวิสติมรณังมรณังความตายความตายยังนึกถึงพระพุทธองค์ที่ท่านตักเตือนว่าให้นึกทุกลมหายใจเข้าออกตามรู้ตามเห็นอยู่ในดวงจิตดวงใจจนได้รับความสงบระงับจนได้รับความสลดสังเวชไม่ใช่เพียงภาษาที่เรานึกนึกเลื่อนเลื่อนลอยลอยเท่านี้ไม่พอนึกเจริญจนกระทั่งเกิดความสลดสังเวชเอาจนจิตใจสงบตั้งมั่นจริงๆเลิกละความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปถ้าจิตใจนั้นสงบระงับจนได้รับความสลดสังเวชไม่ใช่ธรรมดามันเป็นความซาบซึ้งถึงใจเกิดขึ้นมาจากคั่วหัวใจไม่ใช่คำพูดเอาลิ้นกระดกนี้เมื่อใจมองเห็นมรณะภัยความตายที่จะมาถึงตัวเราและบุคคลผู้อื่นอยู่ผู้นั้นจะไม่นิ่งนอนใจจะลุกขึ้นภาวนารักษาศีล5ศีล8เจริญภาวนาไม่ท้อถอยเพราะเป็นความเห็นแจ้งในจิตในใจของตัวเองจริงๆเมื่อเห็นมรณะภัยคือความตายเรียกว่าอุบายตายนี้จิตมันจะตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาทีเดียวจะไม่หลงเพลิดเพลินไปตามกิเลสของโลกเพราะความตายมันไม่ใช่เป็นญาติเป็นมิตรใครมันเข็นฆ่าเอาจนตายเจ็บยังไม่แล้วมันเข็นลงไปเอาจนตายว่าไม่ได้มีเมตตาการุณแก่บุคคลผู้ใดใครจะมาขอไว้ไม่ให้แตกไม่ให้ตายก็ไม่ได้ใครจะมาร้องให้น้ำตาไหลพยามัจจุราชคือความตายมันไม่ได้มีความปราณีแก่บุคคลใดทั้งนั้นจะเช่นสวงบูชาอันใดไว้ก็ตามความตายมันไม่ได้ฟังหางเสียงทั้งนั้นทางที่ดีเราทุกคนให้พากันรีบเร่งภาวนามรณะกรรมฐานเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปจนมองเห็นได้ชัดเจนว่าทุกลมเข้าทุกลมออกมรณะภัยคือความตายมันอยู่ที่ลมเข้าลมออกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดหนักที่สุดก็ตามถ้ายังมีลมหายใจอยู่เขาก็ยังไม่เรียกว่าตายยังว่าเป็นอยู่ยังไม่เป็นผีเป็นศพแต่ถ้าหากว่าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดแล้วเข ขาก็ว่าตายแล้วเป็นศพเป็นผีไปแล้วไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่พวกเราเสียแล้วมันเป็นพวกผีหมดลมแล้วเราทุกคนที่ยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกนี่อยู่อย่าได้ประมาทอย่ามาอ่อนแอท้อแท้ในหัวใจไม่ได้เราต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นรีบเร่งตั้งอกตั้งใจภาวนามรณังเมภาวิสติมรณังเมภาวิสติให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกเอาจนเอาจิตใจมาเพ่งมองได้อยู่ตลอดเวลาสงบตั้งมั่นอยู่ในมรณะธรรมฐานถ้าจิตผู้ใดยังประมาทอยู่ก็รีบเร่งตั้งอกตั้งใจภาวนาอานาปานลมหายใจกับความตายให้ได้ทุกขณะทุกเวลาอย่างนั้นแล้วความตายนี้ให้นึกให้มันทันจะเจริญให้มันได้เมื่อเราได้ข่าวคนอื่นตายสัตว์อื่นตายไม่ว่าไกลหรือใกล้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ก็ให้นึกถึงความตายให้ได้ว่าตัวเราก็จะต้องตายเหมือนเขานั้นไม่มีอะไรผิดแปลกไปหรือว่าคนที่เกิดมาร่วมบ้านร่วมเมืองร่วมชาติร่วมตระกูลกันก็เอามาเตือนเราที่เขาตายไปก่อนเราจะเกิดก่อนเกิดหลังก็ตายได้เหมือนกันแต่เมื่อเรายังไม่ตายคนอื่นตายนั่นก็ให้เอามาสอนใจของตัวได้ทุกเวลาเพื่อนมนุษย์เขาตายไปทุกคนทุกคนรีบเอามาสอนบางคนก็เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นพี่เราบ้างเป็นน้องเราบ้างเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตาทวดล้วนแล้วแต่เขาตายทางนั้นเอามาเตือนใจของเราไม่ให้ประมาทมัวเมามรณกรรมฐานนี้แก้ได้ตกหมดถ้ากำหนดจริงๆตั้งใจจริงๆเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาแก้ไขที่ว่ายั

ฝึกเอาให้มองเห็นว่ามันไม่มีทางหลุดพ้นจากความตายไปได้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราเขาตายไปได้ตัวเราก็ต้องตายอย่างเขาแม้คนจะได้สมมติเป็นคนที่ท่านสูงเป็นเท่าพญามหากษัตริย์รัฐมนตรีเป็นพระสงฆ์องค์ขจาเป็นพระเป็นเจ้านับตั้งแต่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาก็ยังดับขันเข้าสู่นรกผ่านส่วนร่างกายสังขารก็ตายเหมือนกันกับคนเราแต่จิตใจท่านดีวิเศษท่านละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก่อนจึงให้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่นรกผ่านพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายดับขันเข้าสู่นรกผ่านจิตของท่านถึงแล้วซึ่งนิพพานเป็นสถานที่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายทุกอย่างทุกกระบวนรวมแล้วว่ามีแต่สุขสบายอย่างเดียวไม่มีทุกข์เดือดร้อนอย่างพวกเราไม่มีวุ่นวายด้วยการกินการนอนการไปการอยู่การอะไรต่อมิอะไรอย่างโลกมนุษย์มนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีแล้วว่ามีแต่สุขสบายนั่นแหละผู้จะถึงโน้นได้ก็โยที่ภาวนามานึกสอนใจของตัวเองในเรื่องความตายเดี๋ยวนี้จิตมันลืมเพราะสังขารมานกิเลสมานในหัวใจนะมันปรุงแต่งอยู่เสมอให้จิตใจของผู้ไม่ตั้งใจ มองไม่เห็นแหละความตายเห็นแต่ความเป็นอยู่อยากมั่งอยากมีอยากดีอย่างโน้นอย่างนี้สติปัญญาในใจมันตามไม่ทันทำไมไม่คิดไม่อ่านว่าดีขนาดไหนมันก็ไม่เกินดีตายไปนะตายมันดีกว่าสุขสบายอะไรในโลกนี้โลกนะมันจะสุขไปแค่ไหนเพียงใดมันก็สุขไปแค่ความตายนั่นแหละตายแล้วมันหมดจิตทุกอย่างทุกประการทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของอันใดตัวมีหรือนักบวชบาทบริขารนาฬิกงนาฬิกาปากกาอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรายึดอยู่ถืออยู่ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ยังไม่ตายเขาก็แบ่งกันก่อนแล้วนั่นแหละที่ไหนเป็นของเราตายแล้วเอาไปได้หรือไม่มีเมื่อไม่มีนี่แหละท่านให้เนกเจริญให้มันได้ว่าจิตหลงอันนี้อย่าได้หลงต่อไปอีกจิตอันนี้มัวเมาอย่าได้มัวเมาไปอีกจิตนี้มีความโกรธอย่าได้โกรธไปอีกจิตนี้มีความโลภอย่าไปโลภอีกมรณังเมภาวิตติเราต้องตายเราเกิดมายังได้รูปกายอันนี้มาเวลาตายไปได้ที่ไหนทิ้งหมดจะได้ก็ที่ภาวนามรณะกรรมฐานอยู่นั่นแหละถ้าจิตดวงนั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสในโลกนี้ก็จะได้ซึ่งนิพพานถ้าจิตอันนี้ยังมีความลุ่มหลงอยู่ในโลกก็จะมาเกิดมาตายอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกแล้วก็วนไปวนมาในนรกอเวจีเปรตอสุรกายในโลกนี้แหละเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยกองทุกข์มรณังเมภาวิสติเราต้องตาย
เอามาเตือนใจอยู่ได้ให้

ได้ทุกเวลาจนจิตนี้ไม่สงบสงบได้ไม่ตั้งมั่นให้ตั้งมั่นได้ไม่มีปัญญาจนเกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดสามารถอาฐานขึ้นมารู้เท่าทันสังขารมารกิเลสจนเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปด้วยการมานึกถึงมรณะกรรมฐานให้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่างพุทธองค์ท่านสอนไว้ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่กลางวันก็นึกถึงความตายสอนใจเราอยู่กลางคืนก็นึกถึงความตายสอนใจอยู่นอนอยู่ยังไม่หลับก็นึกถึงความตายอยู่ถ้าตายเขาก็ต้องเอายาวเหยียดไว้อย่างนี้ไม่นานเขาจะเอาไปเผาผีจีกระดูกเท่านั้นเองจิตให้รู้สึกสำนึกตัวอย่าได้ประมาทมัวเมาอย่างเป็นมาแต่ก่อนๆเตือนมรณะกรรมฐานให้มันเต็มที่คำว่าเต็มเนี่ยเหมือนเราตักน้ำใส่หม้อใส่ตุ่มใส่ไหหรือว่าเอาของอะไรบรรจุลงในหีบในห่อในหม้อในหายเต็มอย่างนั้นมันเต็มแล้วก็เรียกว่าจบเรื่องภาวนาให้มันเต็มนึกถึงความตายให้มันเต็มจนไม่ว่าเห็นคนก็เห็นความตายของคนไปด้วยเพราะมันเห็นอยู่ในตัวในใจเรานี่แหละเห็นสัตว์ก็เห็นสัตว์ตายแม้มันยังไปได้อยู่มันก็ไปรอความตายนั้นทั้งเด็กทั้งหนุ่มทั้งคนแก่คนชราแม้สิ่งที่ไม่มีวิญญาณอย่างต้นไม้เถาวัลย์ต่างๆไม่มีไปไหนเกิดที่ไหนอยู่ที่นั่นมันก็ไม่พ้นจากความตายไปได้แต่ต้นไม้เถาวัลย์พืชต่างๆเขาไม่มีจิตใจเป็นผู้รับรู้เขามีเพียงชีวิตมีความเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปเท่านั้นเองส่วนมนุษย์คนเรามันมีดวงจิตดวงใจคลองอยู่ในร่างกายอันนี้จึงให้เอาดวงจิตผู้รู้อยู่ภายในนี้เองนึกถึงมรณะภัยคือความตายให้ได้ทุกเวลาเอามาสอนอยู่ตลอดเวลาสอนอยู่ตักเตือนอยู่จนกระทั่งไม่มีเวลาว่างหรือไม่มีเวลาใจจะคิดไปในอารมณ์อื่นเพราะอารมณ์มรณะกรรมฐานมันเต็มดวงใจอยู่ไปไหนไม่ได้จิตมันก็สบายแหละเหตุคนเราที่ไม่สงบไม่สบายก็เพราะว่าเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายตัวจะได้อยู่ในโลกนี้ไม่มีความทัดทากอยากของรักของชอบใจคิดอย่างใดก็จะได้ดังความมุ่งมากปรารถนาทุกๆอย่างไปนั่นแหละท่านว่ามันเป็นความคิดหลงอย่าไปหลงเชื่อมัน เชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเตือนท่านพระอานนท์ว่าให้พระอานนท์และพุทธบริษัทสาวกของเราตถาคตนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปหลงตามคนตามสัตว์ตามวัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องไปหลงกลางวันกลางคืนภาวนาตายให้มันได้ทุกเวลากลางคืนก็ภาวนาได้กลางวันก็ภาวนาได้ยันไม่ให้จิตใจนี่ว่างจากอารมณ์มรณะกรรมฐานได้นาละจิตมันจึงจะเข้าสู่ความสลดสังเวชความตั้งมั่นในธรรมปฏิบัตินั่งที่ไหนก็ภาวนายืนที่ไหนก็ภาวนาเดินไปที่ไหนก็ภาวนาไปรถไปลาก็ภาวนาเรื่อยไป
มรณังมรณังความตายนึกถึงอยู่ทุกเวลาแม้มันจะยังไม่ตายก็ให้เข้าใจว่าต่อไปข้างหน้าภายในร้อยปีเราต้องตายแน่ๆเราจะแก้ตัวไปที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละอันความตายนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เลือกการเลือกเวลานั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนอยู่ดีๆก็ตายยืนอยู่ดีๆล้มลงก็ตายเดินไปดีๆล้มลงก็ตายไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ตายได้ทั้งนั้นไปเครื่องบินก็ยิ่งตายเร็วเห็นไหมหลวงพ่อหลวงพี่ไปเผาผีจีกระดูกกันนั่นแหละมรณังเมภวิสติต่อไปอย่าพากันประมาทจงเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมัวเมาเอาจริงเอาจังเสียทีเอาจนมันข้ามพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายมาวุ่นวายในโลกนี้อีกต่อไปถ้าไม่ภาวนาจนจิตใจสงบระงับแล้วไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจเพราะในใจมนุษย์คนเหล่านั้นกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันก็เต็มอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ทั้งนั้นโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญเต็มไปหมดถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจเอาหลักปัจจุบันสู้คือว่าเอาเดี๋ยวนี้เวลานี้สู้เรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปเท่านั้นแหละจึงจะสู้ได้เราจะไปคอยรอว่าถึงเมื่อนั้นก่อนวันนี้ก่อนไม่ได้ทางนั้นมันโกหกคกลมให้เราลุ่มหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้มานมนานแล้วต่อไปเราจะไม่ปล่อยให้มันมาโกหกคกลมอีกเราจะภาวนาตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกให้พากันตั้งสัตตาธิฐานใจของตนลงไปจริงๆเมื่อผู้ปฏิบัติมาตั้งอกตั้งใจเคารพในพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสมัยท่านมีชีวิตอยู่โน้นและจิตใจของเราก็จะได้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินจะไม่วันไหวสั่นสะเทือนใดๆทั้งหมดมรณะกรรมฐานก็จะปรากฏการขึ้นมาภายในจิตใจของเรานั้นฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้ที่เตือนให้เราท่านทั้งหลายภาวนามรณะ

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เป็นอานาปานสตินี่แหละเป็นการภาวนาแบบพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติจึงนำเอาอานาปานสตินี่นะพาพวกเราท่านทั้งหลายมาทำตามพระพุทธองค์นะอานาก็แปลว่าลมหายใจเข้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออกนะสติก็แปลว่าระลึกรู้นะมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าภาวนาง่ายๆมีแค่นี้ละไม่ให้หายใจทิ้งเหมือนเก่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ในสูตรว่าอานาปานสติเมื่อบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้หรือหากยังมีอุปธิเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามีได้สิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์นั่นแหละในปัจจุบันนะชาตินี้ในทิฏฐธรรมแปลว่าชาตินี้นะหรือหากผู้ใดยังมีอุปธิเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามีพากันทำเอาง่ายๆแค่นี้ละลมหายใจก็ลมของเราเนี่ยละใจก็ของเราลมก็ของเราเนี่ยละดูเวลาไหนก็ได้อันนี้แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าตัดแสดงไว้ดีแล้วนะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตัดแสดงไว้ดีแล้วอานาปานสติเนี่ยผู้ใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ 5สิ้นอาสาวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้ในปัจจุบันชาตินี้หรือหากมีอุปธิเหลืออยู่ก็ได้เป็นพระอนาคามีเฮ้ฟังออกไหมล่ะเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วนี่แหละคำสอนขององค์พระเจ้าตรัสแสดงไว้ดีแล้วอานาปานสติสันติติโกอานาก็คือลมหายใจเข้าปานะก็คือลมหายใจออกสติแปลว่าระลึกรู้เอาสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกอย่าให้สติเผลอให้รู้ให้เห็นลมเข้าลมออกอย่างนั้นนะก็เรียกว่าภาวนานี่แหละมีบทวินิจฉัยอยู่5บทสันทิฏฐิโกผู้ใดสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเพิ่งรู้เองเห็นเองผู้ปฏิบัติอะไรล่ะปฏิบัติอนาปานสติปฏิบัติลมหายใจนี่แหละผู้กำหนดสติลมหายใจนี่แหละเพิ่งรู้เองเห็นเองเห็นไหมล่ะลมหายใจมีอยู่ทุกคนท่านว่าอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาสถานที่อยู่บ้านก็ทำได้อยู่วัดก็ทำได้ทำงานก็ทำได้ทำอะไรอยู่ยืนเดินนั่งนอนกลางค่ำกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็ทำได้อากาลิโกนะทำอะไรอยู่แล้วก็มีลมหายใจอยู่คือเก่าแบ่งมาดูลมหายใจให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าต้องเลือกการเลือกเวลาไม่มีการเวลาว่างเราก็ดูเนี่ยง่ายๆนี่
ดูไปดูมาลมหายใจจางคายหายไปก็เหลือตั้งแต่ความรู้รู้ก็เรียกว่าจิตสงบได้สมถะเห็นตั้งแต่ผู้รู้รู้รู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เป็นธรรมชาติอยู่เนี่ยรู้อยู่ตื่นอยู่เบิกบานอยู่เป็นพุทโธรู้รู้รู้อยู่นี่แหละเอหิปัสสิโกนะจงเรียกมาดูเถิดวันเรียกใครแล้วมาดูฮะหรือก็เรียกเราเนี่ยแหละมาดูจิตของเราเมื่อว่าเวลาลมหายใจจางคายหายไปเราจะเห็นอะไรปรากฏขึ้นจงเรียกมาดูเถิดเรียกจิตมาดูจิตมาดูจิตเจ้าของนี่แหละมันว่างมันสว่างสวัยผ่องใสเป็นธรรมชาติอยู่เนี่ยจะเรียกใครมาดูจิตตรงนี้แหละเขาก็เรียกว่าพุทโธเห็นพุทโธไหมนั่นนะถามจิตเจ้าของเห็นไหมเห็นผู้รู้ไหมนั่นนะเป็นผู้รู้รู้รู้เป็นธรรมชาติว่างครอบจักรวาลอยู่นั่นเรียกว่าตัมโมธัมโมผู้รู้ว่าพุทโธธัมโมสังก็คือสังโฆก็คือเราเนี่ยนั่นแหละจงเรียกมาดูเถอะเรียกมาดูจิตเจ้าของเวลามันสงบมันว่างลงมันเป็นยังไงมันสุขหรือมันทุกข์มันเห็นอะไรแต่ก่อนเราสงสัยว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในตัวของเราในกายในของเรานะเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบลงไปลมหายกายไม่มีมีแต่ธรรมชาติว่างอยู่งั้นนะกายก็เป็นธรรมชาติรูปก็เป็นธรรมชาติใจก็เป็นธรรมชาติรูปกับนามก็เป็นธรรมชาติว่างอยู่นั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่มีตัวตนสักบุคคลอยู่ในนั้นสว่างสวัยผ่องใสนี่แหละจิตผ่องใสเนี่ยเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ของเรานะท่านเรียกว่าบุพเพจิตตัง จิตดั้งเดิมจิตเดิมแท้จะเป็นสว่างสวัยทีติตั้งตรงอยู่ง่ายๆนี่แหละไม่ได้ไปดูอยู่งั้นแหละจนมันถอนออกจากสมาธิโอปัญญาโกนะจงน้อมเข้ามาสู่ตนเองโอ้นั่นนะคนอื่นเขาก็มีลมหายใจเหมือนกับเราถ้าเขากำหนดสติจับอารมณ์หายใจเหมือนกับเราเนี่ยไม่วางสติกับลมหายใจเสพกันอยู่ไม่คาดเคลื่อนออกนี้จากกันเอาไปทำไมเอาลมหายใจก็จางคายหายไปก็คงเห็นแต่ผู้รู้เห็นแต่พุทโธน่าอัศจรรย์จริงๆถ้าคนอื่นเขาทำเหมือนกับเราเนี่ยโอปานิโกนก็คงสงบเหมือนกันนี่แหละว่านั้นคนอื่นเขาก็มีลมหายใจเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันคงสงบเหมือนกับเรานี่แหละว่างั้นนะนี่แหละโอปานิโกเขาก็มีกายมีใจมีธาตุสีดินน้ำลมไฟมีลมหายใจเหมือนกับเราถ้ามาดูเหมือนกันนี่ก็สงบเหมือนกันนี่แหละไม่เรียกว่าพระเถรเณรชีอุบาสกอุบาสิกาชายหญิงหนุ่มหรือแก่ถ้ากำหนดสติรู้ลมเห็นเราอยู่อย่างนี้ก็จะเห็นเหมือนกันนี่หมดนะให้เข้าใจทีนี้ก็
ปัจจตังเวทิตโบวินยูหิอันวินยูชนวินยูชนคือนักปราชญ์บัณฑิตผู้ฉลาดผู้ปฏิบัติพึงรู้ด้วยตนเองพึงรู้จำเพาะตนรู้จำเพาะเจ้าของนะอันนี้จะไปบอกคนอื่นเขาก็หัวเราะแล้วจิตของเราสงบอย่างนั้นอย่างนี้เราไปเห็นธรรมชาติว่าสุญญตาเขาก็หัวเราะแล้วนี่แต่พิบ่านะมันจิตมันจะเป็นยังไงเขาว่าอันนี้พึงรู้จำเพาะตนพึงรู้จำเพาะเจ้าของอันนี้นี่แหละอานาปานสติพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตัดแสดงไว้ดีแล้วนั้นอย่าไปทำอย่างอื่นสิทธัตถะคตพระพุทธองค์ไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเอาอานาปานสติคืนนั้นก็ตัดสรู้ได้เท่านั้นอันนี้เราไปหลงไปยินเขาว่ายกหนอพองหนอก็ไปอ้าวกับเขาได้ยินเขาว่าไว้นิ่งไว้นิ่งก็ไปเอากับเขาได้ยินเขาว่าสัมมาอรหังก็ไปเอากับเขาไม่มีพระพุทธองค์ไม่ได้ตัดพระพุทธองค์ว่าอานาปานสติสูตรไม่มีไว้นิ่งสูตรหรอกอันนั้นเป็นเทคนิคของครูบาอาจารย์เฉยเราก็เลยได้ยินเขาว่าอะไรดีก็เอาไปทำตามเขาไม่รู้ว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านับถือศาสนาพุทธบวชอุทิศมาภาวนาอุทิศเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถึงคุณพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เราก็ต้องทำตามอันนี้ข้ามไปอะไรก็วิ่งไปเห็นเขาว่าอะไรดีนะแนะนำให้ใช้อานาปานสติเมื่อจิตสงบแล้วนะจิตพักผ่อนอิ่มตัวแล้วเหมือนกับเรากินข้าวกินน้ำนี่แหละรับประทานอาหารนี่แหละหรือเหมือนกับเรานอนหลับนี่แหละจิตก็จะถอนออกมาถอยออกมาจะเริ่มเห็นลมหายใจหยาบเมื่อกี้นี่ลมหายกายไม่มีนะมีแต่ความว่างสว่างสวัยจิตผ่องแผ้วแจ่มใสนั่นสว่างสวัยอยู่ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลจิตถอนออกมาจิตก็มาอุปทานเอาลมหายใจเอาถาดเอาขันอีกตัวเราก็เลยมีขึ้นมาอีกนะหลงขึ้นว่ามันมีอีกท่านจึงให้เดินปัญญาเดินปัญญาท่านเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา หรือให้เอากรรมฐานหรือท่านเรียกว่าเมื่อออกจากสมาธิแล้วท่านให้ทำวิปัสสนากรรมฐานสร้างสติปัญญาขึ้นมาวิปัสสนาแปลว่าปัญญาแปลว่ารู้แจ้งกรรมะแปลว่าการกระทำฐานแปลว่าที่ตั้งหลังออกจากสมาธิก็มาเอากรรมฐานอันใดอันหนึ่งมาเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกี้จิตสงบแล้วเขาเรียกว่าสมถะกรรมฐานพอมานี่ก็เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน
โดยเอากรรมฐานอันใดอันหนึ่งมาเป็นฐานที่ตั้งในการพิจารณาฐานที่ตั้งทำให้เกิดปัญญาเอาสมมติว่ากรรมฐานมันมีอยู่32อย่างมีดิน20มีน้ำ12รวมเป็น32เราเลือกเอาพอจิตถอนออกมาจิตระลึกถึงอะไรก็ให้เอากรรมฐานนั้นขึ้นมาเลยนะออกจากสมาธิใหม่ๆมันคิดถึงผมมันอยากดูผมก็เอาผมมาดูนะนี่แหละกรรมฐานกรรมฐาน5พระพุทธองค์ก็ตัดพระบวชนั้นท่านก็ตัดเอากรรมฐาน5อย่างมาให้ไปใครควรพิจารณาดูท่านจึงให้ท่องเอาโดยอนุโลมปฏิโลมอนุโลมแปลว่าตามไปดูปฏิโลมแปลว่าถอยหลังกลับเหมือนกับเรานับนั่นแหละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 8 9 7 6 4 3 2 1ถอยหลังมาอย่างนี้

0: อนุแปลว่าภาษาบาลีอนุแปลว่าน้อยแปลว่าตามไปแล้วตามไปดูตามไปดูผมของเราสมมุติว่าเอาผมมาเป็นกรรมฐานนะกรรมฐาน32อย่างนี้ถ้าใครอยากเป็นพระอริยเจ้านี่ต้องดูทุกวันนะดูทุกวันพิจารณาทุกวันไม่กรรมฐานอันใดอันหนึ่งก็จะทะลุเป็นอันเดียวกันหมดเป็นรูปเป็นกายเป็นธาตุ4ขันธ์5เหมือนกันหมดเอากรรมฐานอะไรก็ได้นะอันนี้32อย่างนี้ถ้าใครไปเยี่ยมชมกรรมฐานทุกวันทุกวันนี้เราก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาได้เป็นพระอริยะขึ้นมาถ้าเห็นว่าไม่มีตัวมีตนอยู่ในกรรมฐานอันใดหนึ่งก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันถ้าเห็นเป็นของเน่าของเหม็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะสุพังก็เบื่อในในกายเบื่อในกรรมฐานก็ได้เป็นพระอนาคามีเบื่อในในกายเบื่อในในกามเบื่อในในเกิดในแก่ในตายอีกเป็นพระอนาคามีนะถ้าเห็นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้เป็นพระอรหันต์ง่ายไหมหลังฉะนั้นกรรมฐาน32อย่างนะให้เราเอาจิตเราไปเยี่ยมชมเหมือนกับเขาท่านจึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าอุทยานกรรมฐาน32อย่างนี่เป็นอุทยานของพระอริยะพระอริยะเจ้าทั้งหลายนี่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมในก้อนสกลกายนี่นะในกรรมฐานนี่ทุกวันทุกคืนท่านจึงได้เป็นพระอริยะเข้าใจไหมล่ะอยากเป็นพระอริยะก็ไม่ยากเอาจิตเข้าไปเยี่ยมดูผมขนเล็บฟันอย่างใดอย่างหนึ่งผมมันเกิดมาจากไหนเนี่ยตั้งแต่เรายังไม่เกิดผมไปอยู่ที่ไหนเนี่ยดูไปอย่างนี้เมื่อเราเข้ามาปฏิสนธิในท้องของแม่3 4เดือน5เดือน6เดือนจึงมีผมเกิดขึ้นเมื่อคลอดออกมาไม่นานเขาก็มาตัดผมไฟออกตัดไปแล้วมันไปไหนเนี่ยตามดูอย่างนี้ผมที่ตัดออกไปเป็นไหนมันไปไหนมันเป็นอะไรตามดูอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมมันยาวมันอันนั้นออกก็ตัดทิ้งใครก็ตัดหมดทุกคนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเอาผมไปทิ้งแล้วผมที่เราตัดออกตั้งแต่เล็กจนโตจนใหญ่ถึงขนาดนี้มันไปอยู่ไหนผมน่ะให้ดูไปอย่างนี้นะการพิจารณาการพิจารณากรรมฐานมันก็ไปเป็นอะไรมันผุพังลงไปเป็นดินเป็นสู่ธาตุเดิมของมันแล้วก็ถอยหลังมาก่อนมันจะตัดออกมันเป็นยังไงมันยาวมันงอกมันยาวมันล่วงมันหล่นลงไปก็สารพัดไปเป็นดินถอยขึ้นมาก่อนมันจะล่วงจะหล่นก่อนจะตัดออกมันเป็นยังไงมันกินอะไรมันจึงยาวออกไปไล่ลงมาจนตั้งแต่เรายังไม่เกิดผมก็เป็นว่างไม่มีเจ้าของไล่ไปจนสุดนั่นก็เป็นอนัตตาอีกไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลในผมนั่นน่ะเพียงธาตุดินมาประชุมกันธาตุดินน้ำลมไฟมาประชุมกันมาเกิดขึ้นมาเป็นผมล่วงหล่นลงไปมีเจ้าของไหมล่ะไม่มีเจ้าของถ้ามีเจ้าของผมเป็นเราเป็นของเราจริงก็คงจะสั่งมันได้อย่างอกนะนั่นน่ะให้อยากโศกสีดำๆงามๆนะไม่สั่งไม่ได้บอกไม่ได้ใช้ไม่ฟัง เพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติมันเป็นเองของมันถอยไปถอยมาจนรู้ว่าผมก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ผมผมก็ไม่มีในเราเราก็มีในผมเป็นเพียงธาตุดินน้ำลมไฟมาประชุมกันรวมกันเข้าผมจึงมาเกิดอยู่ในนี่มันเป็นธรรมชาติไม่มีเจ้าของไล่ไปผมขนเล็บฟันก็อันเดียวกันน่ะรู้กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งก็ทะลุใส่กันหมดเป็นธาตุดินเหมือนกันหนังก็เหมือนกันเล็บฟันก็เหมือนกันให้เอามาพิจารณาดูแล้วก็ถอยไปถอยมาจนเห็นว่าหนึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังสองให้เห็นอสุภะลอกหนังออกลอกหนังออกมาดูมันสวยหรือไม่สวยล่ะฮะจะกล้าลอกดูไหมลอกหนังเจ้าของกำหนดนั่งลอกหนังออกดูลอกหนังออกอะไรออกไปด้วยผมก็ออกไปด้วยคิ้วก็ออกไปด้วยอะไรมันก็ออกไปกับหนังหมดแล้วแลมาดูมันสวยหรือไม่สวยล่ะเอาหนังออกนะมันเป็นอสุภะหรือเป็นสุภะถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็มีแต่น้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกดูไม่ได้เป็นของไม่สวยไม่งามนั่นล่ะเขาเรียกว่าเห็นอสุภะเห็นไม่สวยไม่งามสุภะแปลว่าสวยว่างามอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามสุภาพลากศัพท์เดิมมันมาจากโสภาโสภามาจากมันแปลว่าสวยว่างามนะถ้ากันเข้าใจลากศัพท์โสภาโสภาแปลว่าสวยว่างามถ้าเป็นผู้หญิงสวยงามเขาก็เรียกว่าโสเภณีภาษาบาลีเนี่ยบ้านเราว่าโสเภณีแบบเรียกตีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งนะโสภะสุภะแปลว่าสวยว่างามนีแปลว่าผู้หญิงโสเภโสเภณีแปลว่าหญิงงามหญิงงามหญิงงามเมืองมันแปลอย่างนั้นนะถ้าโสเภโสเภณีก็หญิงงามหญิงสวยภาษาบาลีเรียกว่าโสเภณีบ้านเราก็ตีความหมายไปอีกอย่างนึงอันนี อสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามเราจึงเบื่อหน่ายในกายของเราคลายความยินดีในกายของเราว่ามันเป็นอสุภะอสุพังเป็นสองสกปรกอะไรไหลออกมาก็เป็นของเน่าของเหม็นมดไหลออกมาจากตาเขาก็เรียกว่าขี้ตานะไหลออกมาจากหูก็เรียกว่าขี้หูมีแต่ขี้ไหลออกไหลออกมาจากผมจากศีรษะก็เรียกว่าขี้หัวรังแช่ไปล่ะไหลออกจากเนื้อจากหนังก็เรียกว่าขี้ไข่ของเน่าของเหม็นไหลออกมาหมดยิ่งแล้วไหลออกจากทวารหนักทวารเบายิ่งเหม็นแรงนะแต่ก็นั่งเฝ้าอยู่นั่นเหม็นขนาดไหนลูกนี้เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามก็เบื่อหน่ายในกายเบื่อหน่ายในกามก็ไปเห็นฝ่ายตรงกันข้ามก็คงเป็นเหมือนกันนี่แหละเน่าเหมือนกันนี่แหละจึงเบื่อหน่ายในกายเบื่อหน่ายในกามไม่ไปร่วมเพศกันนะจึงได้เป็นพระอนาคามีนะไม่ให้คนมาเข้าท้องไม่ไปเข้าท้องคนอีกเขาเรียกว่าอนาคามีถ้าเห็นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นไตรลักษณ์ในผมขนเล็บฟันในเนื้อในหนังในเอ็นกระดูกหรือในขันธ์ห้าเราก็เบื่อหน่ายเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของมันมีเจ้าของไหมล่ะฮะ แยกออกมาดูให้เห็นชัดๆเนี่ยเจ้าของมันอยู่ไหนแยกธาตุดินออกมาดูแยกผมออกมาดูผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นธาตุดินนั่นแหละแยกออกมาดูให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอ้าวมันเป็นธาตุดินเนี่ยธาตุดินมีเจ้าของไหมล่ะธาตุก็คือธรรมชาติอันหนึ่งไม่มีเจ้าของว่างอยู่เนี่ยอย่างอากาศเนี่ยว่างๆอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอากาศธาตุเป็นธรรมชาติไม่มีเจ้าของดินก็ไม่มีเจ้าของลมไฟไม่มีเจ้าของให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ถ้าเป็นเจ้าของก็มันคงสั่งได้ว่าอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าแก่อย่าตายนั่นน่ะอันนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนี่มันเป็นธรรมชาติมาก่อตัวขึ้นเฉยๆให้พากันเข้าใจอย่างนี้มาภาวนาเอาไปเอามาเราก็จึงจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีในขันห้าว่าเพียงรูปธรรมนามธรรมมาประชุมกันเฉยๆดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมาประชุมกันเฉยๆไม่มีเจ้าของไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่เราจึงจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีในขันห้าตายแล้วก็ไม่มาเกิดเอาอีกมาเกิดเอาดินน้ำลมไฟอีกมันไม่มีเจ้าของมันไม่ไปเป็นของเราเป็นของเขาให้พิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองๆเนืองๆคือติดต่อกันทุกคืนทุกวันนั่นแหละเยี่ยมชมกรรมฐานเยี่ยมชมธาตุสี่ขันธ์ห้าจนรู้เห็นตามความเป็นจริงกิจเราจึงจะเบื่อหน่ายรูเปสุปินิบินทติที่เราสวดไปเมื่อกี้เนี่ยเบื่อหน่ายในกายเห็นว่ากายไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในนั้นเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเบื่อหน่ายในกายท่านเรียกว่าภาษาบาลีเรียกว่ารูเปสุปินิบินทติเวทนายปินิบินทตินั้นเบื่อหน่ายในเวทนามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นธรรมชาติเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากขันธ์ 5จิตตานิวิมุตติสูตินั้นถ้าเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็คลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีจิตจึงหลุดพ้นจากขันธ์ 5สิ้นอาสวะกิเลสได้นี่แหละท่านตัดแสดงเอาไว้อานาปานสติเนี่ยบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ 5หลุดอย่างนี้หลุดด้วยการพิจารณาการค้นหาทำให้เกิดปัญญานี่แหละวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในขันธ์ 5ในพระธรรมคำสอนจึงเบื่อหน่ายคลายความยินดีจิตหลุดพ้นจากขันธ์ 5เข้าสู่พระนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกเอาวันนี้ก็เอาแค่นี้ก็พอละเห็นคนยุกยิกยุกยิกอยากจะไปแล้วเอาละพอพอเข้าใจบ้างไหมล่ะฮะจะหลุดพ้นได้ไหมล่ะฮะเฮ้ยถามว่าไปไหมล่ะอยากไปพระนิพพานไหมวะบนก้อนแม่พะนะวะอันเท่าเฮี้ยนไปน้ำสิไปอยู่พะนะ ใช่ไหมตอนนี้ก็ว่าอย่างนั้นเลยอยากไปไหมพระนิพพานน่ะฮะกล้าไปไหมเราคอยถามแม่บ้านพ่อบ้านดูก่อนว่านั้นนะขั้นทำพ่อบ้านแม่บ้านไปด้วยจะไปดูด้วย โอ้ยมันก็ไปไม่ได้แล้วเนาะฆ่ากันด้วยกันแล้วเอามีใครอยากจะถามอะไรไหมให้เวลานิดหน่อยพวกนี้ก็คงจะรับอาหารอยู่นี่ละฉันบิณฑบาตอยู่นี่แล้วจะค่อยออกไปใครมีเวลามีโอกาสอยากจะมาใส่บาตรจังหันก็มาเด้อมาเอาบุญทานศีลภาวนามันต้องประกอบกันมีแต่ทานก็ไปไม่ได้พระนิพพานมีแต่ศีลก็ไปไม่ได้มีแต่ปัญญาก็ไปไม่ได้ต้องมีทานมีศีลภาวนาประกอบกันนี่วันนี้ก็มาภาวนาแล้วล่ะวันนี้ภาวนาแล้วท่านกับท่านมาแล้วเมื่อเช้าเนี่ยกังเว้นกับท่านทานมาแล้วศีลก็รักษาแล้วเอาให้ได้นะศีล5กุศลกรรมบท10นี่เคยจำได้ไหมล่ะกุศลกรรมบท10อ่ะเนี่ยถ้าได้กุศลกรรมบท10แล้วไม่เป็นห่วงหรอกนั่งอยู่เพราะอะไรไม่เป็นห่วงพระพุทธเจ้าไม่เป็นห่วงครูบาอาจารย์เป็นห่วงเพราะอะไรเพราะปิดอบายภูมิได้แล้วไม่ไปตกอบายภูมิอีกมีแต่จะไปสวรรค์นิพพานในภายหน้าภายภาคหน้าศีล5บวกกุศลกรรมบท10เรียกว่ากายกรรม3คืออะไรกายกรรม3ฮะได้ไหมฮะคือยังไงทั้งนี้รู้ไหม
1: ไม่รัก
0: ไม่เอากายไปฆ่าสัตว์กรรมแปลว่าการกระทำไม่เอากายไปทำบาป3อย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีกรรม4จำได้ไหมล่ะทั้งนั้นฮะไม่โลภไม่วจีกรรม4ไม่พูดโป๊ดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระเรียกว่าวาจาดีท่านวาจาดีกายดีวาจาดีมโนกรรม3ไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญในสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นคือเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปในที่ลับที่แจ้งก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐปิดอบายภูมิได้เท่านั้นถ้าปิดอบายภูมิได้แล้วไม่เป็นห่วงดอกเป็นคงก้าวหน้าไปใช่ไหมคนที่ไม่รู้จักเจ้าของว่าไปจะไปเกิดไหนนะเป็นห่วงอยู่ตายไปแล้วแล้วแต่มันจะไปเกิดไหนเถอะว่างั้นไม่มีใครมาบอกมาว่าอะไรสักทีดอกว่างั้นนะใช่ไหมแมนบ่ต้องรู้จักแต่เจ้าของยังไม่ตายกายดีวาจาดีใจดีก็ปิดอบายภูมิได้ก็เป็นพระโสดาบันองค์แรกประเภทแรกนะกลับมาเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์ไม่เกิน7ชาติก็เข้าสู่พระนิพพานเอาซ้ำนี่ละวะเนี่ยเอาปิดอบายภูมิได้เนาะปิดอบายภูมิได้ไม่มีอะไรจะถามก็จะพาเลิก
1: ตาครับ
0: ฮะ
1: ขอกราบพี่ดีครับ
0: เอาถามมา
1: คือในของการชีวิตดำเนินชีวิตของปุถุชนนี่นะครับมันก็มีหลากหลายอาชีพแต่ว่าอย่างพวกผมที่ทำงานอยู่เนี่ยถ้าพูดตรงๆมันก็ทะเลาะกันถ้าพูดอ้อมไปมันก็พออยู่กันได้อย่างงานทำงานของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันต้องเป็นที่รวมคนนะครับรวมตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำอย่างไรถึงจะไม่ให้ผิดศีลมากที่สุดครับ
0: ใช้กุศโลบาย
1: คำว่ากุศโลบายกับคำว่ามุสานี่ ต่างกันมาก
0: ไม่ได้มุสาเลยมุสาเนี่ยหวังจะต้มจะตุ๋นกันแน
1: ่ครับ
0: กุศโลบายนี่ในการทำงานมันก็การบริหารงานมันก็ใช้กุศโลบายไม่ใช่ไปต้มไปตั๋วกันอะไร
1: คือถ้าพูดตรงๆเนี่ยเขาทะเลาะกันนะครับ
0: ฮะ
1: ถ้าพูด
0: เอาเราก็กุศโลบาย
1: เอากุศโลบายใช่ไหมครับ
0: รู้จักกุศโลบายไหม
1: ครับ
0: กุศโลบายมาจากอะไรฮะกุศโลบายแปลว่าอะไรมาจากอะไรฮะเอาแปลไม่ได้อีกแล้วบัดนี้ฮะแปลว่ากุศโลบายมาจากกุศลกุศลคือความฉลาดเข้าใจไหมล่ะใช้กุศโลบายที่ท่านว่ากุศโลบายใช้กุศลใช้ความฉลาดเอายังไงมันจะไม่กระทบกระเทือนมากก็ใช้กุศโลบายใช้ความเฉลียวฉลาดเอาเข้าใจไหมล่ะท่านได้บอกกุศโลบายกุศโลบายเหมือนกับลูกมาขอเงินนี่แหละมาขอเงินมันขอไปใช้อย่างอื่นไปเล่นไปเที่ยวเราก็บอกไม่มีกุศโลบายคือเงินหมดแล้วเงินไม่มีผิดไหมเนี่ยฮะ
1: ก็มูสาลูกเหมือนกัน
0: เอ้ามูสายังไงเงินในกระเป๋านี่ไม่มีในมือนี่ไม่มีใช้กุศโลบายเฉยในเมื่อพ่อเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวเนี่ยแต่ในทางการมันมีอยู่หรืออยู่กับแม่มีอยู่แต่อยู่กับพ่อไม่อยากพูดกันมากเรื่องก็เลยว่าเอ้าไม่มีเงินหมดแล้วไม่มีแล้วต้องสิ้นเดือนอะไรแล้วก็ว่าไปสารพัดอย่างใช้กุศโลบายถ้าบอกว่าอย่าไปเล่นน้ำนี่นะเนี่ยเดี๋ยวอีแค่จระเข้จะกัดจนหัวหน้าเราก็ไหว้เฉยๆเข้าใจไหมกุศโลบายไม่ให้ลูกลงไปเฉยๆแต่ที่จริงมันไม่มีอีแค่จระเข้ชนิดให้เขากลัวไม่ให้เขาไปเฉยๆกุศโลบายอย่างนี้แหละมันก็ใช้ความฉลาดกุศโลบายไปว่ากุศลคือความฉลาดนะพากันจำเอาใช้กุศโลบายใช้กุศลกุศโลบายนี่มาจากคำว่ากุศลแปลว่าความฉลาดเฉลียวฉลาดในการพูดในการใช้วาจาในการงานต่างๆใช้กุศโลบายพอเข้าใจเนาะอะไรมันจะไม่กระทบกระทั่งไม่มีหรอกโลกมนุษย์นี่แม้แต่ฝนไม่ตกมันก็คนน่ะมันว่ายังไงเทวดาอยู่ยากไหมล่ะเอาพอเข้าใจนะเข้าใจคงไม่มีอะไร
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสารธรรมนำชีวิตขอเชิญติดตามรับฟัง

ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องของคนลืมตัวท่านผู้ฟังผู้ใหญ่ชมเนี่ยแกเป็นผู้ใหญ่บ้านในตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์แกมีลูก10คนทั้งผู้หญิงผู้ชายแกมีอาชีพทำไร่ทำนาเนื่องจากแกเป็นคนมีลูกมากฐานะครอบครัวของแกก็ค่อนข้างจะยากจนเพราะว่าเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นก็แค่50บาทเท่านั้นเองหลังจากฤดูทำนาเสร็จสิ้นลงผู้ใหญ่ชมก็จัดแจงขายข้าวปลาใช้หนี้สินเขาแต่ว่าข้าวที่ขายได้ในแต่ละปีนะก็ไม่พอใช้จ่ายภายในครอบครัวนักไหนจะเงินแล้วก็ดอกเบี้ยที่กู้ยืมเข้ามาไร่นาของแกบางส่วนก็ต้องจำนองเขาไว้อยู่เนื่องๆแกคิดจะบวชลูกชายคนที่4ชื่อเจ้าชิดเจ้าชิดนี่เป็นเด็กหนุ่มที่เรียบร้อยขยันขันแข็งในการทำงานพอรู้ความประสงค์ของพ่อก็ไม่ขัดข้องละแต่ก็ทักท้วงกับพ่อว่าพ่อไม่มีเงินแล้วจะบวชได้ยังไงก็ต้องไปกู้ยืมเข้ามาอีกแกก็บอกกับลูกชายบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวบวชแบบข้าวหม้อแกงหม้อก็ได้วะนะเอาไปที่วัดมันก็ไม่ใหญ่แล้วก็สิ้นเปลืองอะไรเท่าไหร่อ่ะจะได้พลอยบวชพร้อมกับเจ้าแย้มเพื่อนข้างบ้านเขาก็จะบวชลูกชายของเขาอ่ะนะแล้วเงินทองเดี๋ยวพ่อจะกู้ยืมเข้ามาก็ประมาณสัก 2,000 กว่าบาทเท่านั้นไม่มากมายอะไรนักตั้งแต่วันนั้นมาแกก็คิดหาทางกู้เงินเขาเพื่อจะเอามาใช้ในการบวชลูกชายในครั้งนี้ก่อนจะถึงงานบวชสัก 3-4 วันผู้ใหญ่ชมก็ยังไม่สามารถจะหาเงินมาบวชลูกชายได้เลยงานก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเงินก็ยังไม่ได้แล้วขณะเดียวกันเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นคนที่เขาบวชลูกชายเนี่ยก็เตรียมซื้อข้าวซื้อของไว้เรียบร้อยแล้วมีการแจกบัตรเชิญบอกบุญกันทั่วหน้าเตรียมล้มวัวล้มหมูเป็ดไก่ไว้ค่าฉลองในงานบวชครั้งนี้อย่างมากมายแต่ว่าบ้านของผู้ใหญ่ชมเนี่ยยังเงียบเชียบอยู่ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแต่อย่างใดเพราะว่าแกยังหาเงินไม่ได้เลยตกดึกวันนั้นด้วยความอ่อนเพลียแล้วก็คิดมากเกี่ยวกับเรื่องที่แกจะบวชลูกชายแกก็ง่วงแล้วก็หลับไปแกฝันเห็นตาปลาขาวคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวผมยาวแกเดินเข้ามาหาแกในความฝันตาแกคนนี้ยืนยิ้มให้แกด้วยความเมตตาแล้วในท่ามกลางความงุนงงนั้นแกก็กราบแทบเท้าตาปักขาวเสร็จแล้วแกก็บอกว่าผมลำบากเหลือเกินนะครับปู่ลูกก็กำลังมีทุกข์หนักอยากจะบวชลูกชายยังไม่มีเงินมีทองเขาเลยตาปักขาวก็ยืนรับฟังพองหัวบอกข้ารู้แล้วเดี๋ยวจะช่วยบุญเก่าของเองยังมีอยู่แต่ว่าเองต้องหมั่นสะสมความดีนะใฝ่บุญใฝ่กุศลเอาไว้นะว่าแล้วตาปักขาวก็ยกเอาพานทองมีดอกไม้ทั้งพานเนี่ยส่งให้ผู้ใหญ่ชมผู้ใหญ่ชมก็ก้มลงกราบรับไว้ด้วยความยินดีแล้วแกก็ตื่นหลังจากที่แกตื่นแกก็เล่าเรื่องในฝันให้ลูกเมียแกฟังแกบอกว่าเช้าวันนี้จะเข้าตลาดซะหน่อยผู้ใหญ่ชมก็ขี่จักรยานคันเก่าของแกเข้าไปในตลาดมีเงินในกระเป๋าไป10บาทเท่านั้นตั้งใจจะไปซื้อยาเส้นมาสูบแต่ว่าเหลือบไปเห็นคนขายลอตเตอรี่อะไรมาโดนใจแกก็ไม่รู้แกเปลี่ยนใจหันมาซื้อลอตเตอรี่สมัยนั้นสลากกินแบ่งในฉบับละ10บาทเท่านั้นรางวัลที่1ใน 500,000 พอแกซื้อสลากเรียบร้อยแกกลับบ้านทันทีนะเพราะว่าแกมีตังค์ไปแค่10บาทนะแกไม่มีเหลือไว้ซื้ออะไรอีกแล้วก่อนจะถึงงานบวชวันหนึ่งวันนั้นชาวบ้านเขาเรียกวันแห่จะต้องเตรียมนาคไปแห่ก่อนในตอนเย็นเพื่อนบ้านในละแวกนั้นก็มีเครื่องขยายเสียงเปิดเพลงให้ดังสนั่นโดยไม่มีการถือสากันแต่อย่างใดเพราะมันเป็นงานบุญงานกุศลมีมหรสพไปชมฟรีอีกด้วยต่างคนต่างก็นำคานหามสำหรับแห่นาคแต่ว่าบ้านผู้ใหญ่ชมนั้นเงียบเชียบกว่าบ้านของคนอื่นเพราะผู้ใหญ่ชมสามารถหาเงินได้เพียงซื้อจีวรแล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นในการบวชเท่านั้นไม่มีการกินเลี้ยงไม่มีมหรสพฉลองอะไรทั้งสิ้นวันนั้นประมาณ2โมงเย็น

ันที่หนึ่งแล้วเพื่อนบ้านก็อึ้งคะนึงกันไปหมดเพราะความตื่นเต้นกันนั่นเองแกรีบกลับมาบ้านมาบอกกับลูกเมียก็ดีใจกันอย่างมากมายงานบวชของผู้ใหญ่ชมที่คิดว่าจะหงอยเหงานั้นฉับพลันก็กลายเป็นงานใหญ่งานโตขึ้นมาทันทียังกันเนรมิตใครๆก็รู้กันทั่วว่าผู้ใหญ่ชมถูกรางวัลที่หนึ่งนะเป็นเศรษฐีแล้วทีนี้คนก็เอาเงินมาให้ผู้ใหญ่ชมยืมดิเพื่อจะเอามาใช้ในงานบวชลูกก่อนนะเมื่อวานนี้ไปขอยืมที่ไหนไม่มีใครให้สักคนวันนี้พอรู้ว่าผู้ใหญ่ชมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่ว่ายังไปขึ้นเงินไม่ได้เอามาให้ผู้ใหญ่ชมยืมกันอย่างไม่อั้นเลยนะเอามาใช้ในการบวชลูกก่อนฉลองกันใหญ่โตญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็เฮลาโลมาช่วยกันไม่ขาดสายอย่างที่เขาบอกว่ามีเงินมีทองเป็นน้องเป็นพี่แหละเหล้ายาปลาปิ้งไม่มีขาดเออกระเริกใหญ่ที่สุดในรอบปีหลังจากเสร็จสิ้นงานฉลองบวชลูกชายเรียบร้อยผู้ใหญ่ชมก็เหมาแท็กซี่เข้ากรุงเทพพร้อมกับลูกแล้วก็ญาติไปรับเงินสดทั้งหมดกลับมาบ้านแล้วก็แจกจ่ายให้ลูกหลานอย่างทั่วหน้าก็เลี้ยงแจกจ่ายในหมู่มิตรสหายที่มาร่วมแสดงความยินดีส่วนหนึ่งเอาไปใช้หนี้สินที่เอามาบวชลูกชายแล้วก็เอาไปถ่ายถอนที่ไร่ที่นาที่ไปจำนองเขามาจนหมดสิ้นปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ใหญ่กว่าเก่าเพราะว่าไอ้ความที่มีลูกมากซื้อรถไถให้ลูกชายไว้รับจ้างไถนาในละแวกหมู่บ้านแล้วก็ให้ลูกไว้ประกอบอาชีพต่อไปในวันหน้าซื้อข้าวของทองรูปพรรณให้ลูกๆสวมใส่กันทั่วทุกคนก็ยังเหลือเงินประมาณแสนกว่าบาทผู้ใหญ่ชมก็นำไปฝากธนาคารเอาไว้แกลืมตาประขาวคนนั้นเสียสนิทว่าให้สร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆทำความดีเข้าไว้หลังจากนั้นผู้ใหญ่ชมก็ซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่คันหนึ่งเริ่มใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยบุญทานแกไม่เคยนึกถึงเหมือนเมื่อแต่ก่อนนั้นแต่งตัวก็ดีขึ้นผิดสังเกตผิดจากผู้ใหญ่คนเก่าที่เคยทำแต่ไร่ทำนาอยู่กับลูกกับเมียผู้ใหญ่ชมเริ่มไปติดแม่ไม้ต่างถิ่นนะกลับบ้านไม่ตรงเวลากลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านบ้างในที่สุดก็เงียบหายไปนานไปอยู่กินกับเมียใหม่พร้อมกับเบิกเงินที่อยู่ในธนาคารนี่ทั้งหมดไปจนหมดสิ้นเมียเก่าผู้ใหญ่ชมก็โกรธมากนะห้ามผู้ใหญ่ชมเข้าบ้านเด็ดขาดแล้วก็อย่าร้างกันชนิดตายแล้วไม่ต้องมาเผาผีกันเลยผู้ใหญ่ชมอยู่กินกับเมียใหม่เงินทองก็ร่อยหรอลงไปเรื่อยๆเพราะมีแต่ใช้ไม่รู้จักหาเมียใหม่ก็ดีจะแต่งตัวไม่คิดขวนขวายทำมาหากินประมาณ3ปีให้หลังเงินหมดความจนเข้ามาแทนที่จะกลับไปขอลูกขอเมียก็ไม่กล้าที่จะไปแล้วแกไม่มีเงินมากพอที่จะมาใช้จ่ายอย่างมากมายเหมือนแต่เดิมได้ผู้ใหญ่ชมกับเมียใหม่ก็เริ่มระหองระแหงเป็นปากเป็นเสียงกันแกต้องลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ทีนี้จะหันหน้าไปพึ่งใครกู้ยืมใครก็ไม่มีให้เพราะกลัวเขากลัวจะไม่ได้คืนในที่สุดแกก็ต้องเป็นลูกจ้างหากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็ต้องทนอยู่กับเมียใหม่ต่อไปเนื่องจากมีลูกด้วยกันนี่คือผลที่ไม่รู้จักประมาณตัวประมาณตนลืมภูมิหลังของตัวเองไม่รู้จักอดออมทรัพย์และเงินที่ได้จากโชคลาภนั้นไม่เคยนำไปสร้างบุญสร้างกุศลสะสมเอาไว้เลยลืมความฝันที่ตัวได้สัญญาไว้กับตาปะขาวนะในที่สุดเงินรางวัลที่หนึ่งไม่ได้ทำให้อดีตผู้ใหญ่ชมเป็นคนรวยขึ้นมาได้แต่กลับแย่ลงกว่าเก่าจนลงกว่าเดิมเพราะเหตุว่าลืมตัวลืมตนลืมเรื่องบุญเรื่องกุศลมีความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันในสามีภรรยามีความไม่รู้จักอดออมและมัธยัสถ์ครับนั่นคือเรื่องผู้ใหญ่ชมที่เรานำมาเล่าให้กันฟังวันนี้ครับ

เรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งลุงเหมือนแกอยู่ข้างบ้านผมเองอายุเกือบ70แล้วแกเล่าให้ฟังวันหนึ่งโดยที่แกถามขึ้นมาก่อนบอกว่าเอ็งเชื่อเรื่องบาปบุญหรือเปล่าก็เชื่อเหมือนกันนะลุงแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นกับตาสักทีเดี๋ยวลุงจะเล่าเรื่องตอนสมัยที่ลุงหนุ่มๆให้ฟังตอนที่สมัยลุงหนุ่มๆเนี่ยตอนนั้นอายุสัก

สิบเห็นจะได้มีเพื่อนหลายคนส่วนมากก็ทำไร่ทำสวนหาปลาไปวันๆก็อยู่บ้านนอกมันก็จนนะแต่ก็มีเพื่อนลุงอยู่คนหนึ่งชื่อไอ้เข้มรู้สึกว่าในบรรดาเพื่อนๆของลุงนี่ก็มีไอ้เข้มนี่แหละที่รวยกับเขาเพื่อนก็วันๆมันไม่ได้ออกไปทำไร่ไถนาเหมือนชาวบ้านเขาหรอกจะออกไปก็แต่ตอนกลางคืนเท่านั้นน่ะอ้าวแล้วทำกินอะไรออกไปตอนกลางคืนนะลุงคืออย่างนี้ไอ้เข้มเพื่อนลุงคนนี้อาชีพมันไม่เหมือนชาวบ้านมันจะออกไปวัดที่อยู่แถวแถวนั้นแล้วก็จะไปลอกทองพระพุทธรูปเอามาขายมันเคยชวนลุงด้วยนะบอกว่าเงินดีแต่ลุงไม่เล่นด้วยมันทำอย่างนี้อยู่นานหลายปีแต่ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่เดือดร้อนหรือว่ามีผลตอบแทนจากการกระทำของมันก็เลยยึดอาชีพนี้มาโดยตลอดในหมู่บ้านของลุงขณะนั้นไม่มีใครรวยเกินมันหรอกไอ้ที่วันๆไม่ต้องทำอะไรมีแต่กินเหล้าเมายาบางทีก็เข้าบ่อนไก่มั้งเข้าบ่อนการพนันนานาชนิดมันใช้เงินที่หามาโดยไม่มีความคิดความอ่านอะไรไม่มีความสำนึกในเรื่องประสงค์องค์เจ้าหรือบาปบุญคุณโทษเลยแม้แต่น้อยอ้าวแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่รู้เหรอครับรู้ก็เท่านั้นนะหลานเอ้ยใครจะไปกล้าบอกตำรวจก็มันทำตัวเป็นนักเลงทองที่มันลอกออกมาได้มันก็เอาไปขายให้กับพวกนายทุนก็ไอ้พวกนายทุนนี่แหละที่ให้ความคุ้มครองมันไอ้เข้มเนี่ยแต่ก่อนนี่มันเคยเป็นมือปืนเคยยิงผู้ใหญ่บ้านมาครั้งหนึ่งแล้วที่ยิงก็เพราะว่ามันต้องการให้พ่อของมันเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนเหตุนี้แหละคนในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครกล้าจะปีปากแม้แต่น้อยเวลามันไปไหนมีแต่คนกลัวหลีกทางกันทั่วไปหมดลืมเล่าให้ฟังว่าไอ้เข้มเนี่ยมันมีเมียชื่อนางอิ่งเมียมันนี่สวยขนาดประกวดนางงามได้เชียวละเฮ้ยลุงคนชั่วขนาดนี้ยังมีผู้หญิงสวยๆมาแต่งงานด้วยเหรอโอ้ขนาดผู้ชายในหมู่บ้านยังไม่มีใครอยากจะพูดจะคุยถึงเลยแล้วยิ่งผู้หญิงนี่เห็นมันน่ะเหมือนกับเห็นยักษ์เห็นมารนั่นแหละต้องรีบหลบหน้ามันก่อนที่มันจะเห็นแต่ที่มันได้นางอิ่งมาเป็นเมียก็เพราะมันฉุดมาสิคนอย่างมันใครจะอยากจะแต่งงานด้วยไอ้เข้มอยู่กินกับนางอิ่งได้2ปีตอนนั้นก็ไม่มีลูกสักทีจนเมื่อหลังจากที่มันไปลอกทองพระเนี่ยแล้วเอาไปขายเอาเงินมาทำบ้านใหม่เนี่ยลุงก็ได้ข่าวว่าเมียมันเริ่มตั้งท้องพอไอ้เข้มรู้ตัวว่าตัวเองจะมีลูกมันก็ยิ่งต้องการเงินมากขึ้นอีกคราวนี้ก็จัดแจงรวมพรรคพวกแล้วไปลอกทองพระถึงอีกหมู่บ้านนึงนะหมู่บ้านถัดไปโน่นนางอิ่งเมียมันน่ะก็เคยมาพูดกับลุงบอกว่าให้ช่วยพูดกับไอ้เข้มไม่ทีลุงก็บอกไปว่าข้าเคยพูดกับมันแล้วแต่มันไม่ฟังถ้าเองพูดบางทีมันอาจจะเชื่อเองนะมันก็บอกว่าฉันน่ะเคยพูดกับพี่เข้มเขาหลายครั้งแล้วแต่ว่าพี่เขาไม่ฟังฉันหรอกฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงฉันกลัวบาปบุญมันจะตามทันยิ่งฉันกำลังท้องด้วยมันว่างั้นมันก็พูดหมดอะไรตายอยากคงจะห้ามไอ้เข้มไว้ไม่อยู่จริงๆนะลุงก็อยากจะช่วยมันนะแต่ว่าลองแล้วก็ไม่ได้ผล พอนานเข้าเมียไอ้เข้มก็ท้องแก่ใกล้จะคลอดไอ้เข้มก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมของมันจนเมื่อนางอิ่งคลอดลูกออกมานั่นแหละไอ้เข้มถึงได้สำนึกได้ว่าบาปบุญมีจริงไม่ต้องรอถึงชาติหน้าชาติไหนทำไมอะลุงก็ลูกมันนะสิลุงนี่แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะลุงไปดูเป็นคือเด็กเนี่ยบริเวณผิวหนังตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเนี่ยมีแต่รอยเวอะวะตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดแม้แต่บริเวณหัวของเด็กก็เต็มไปด้วยรอยที่มีแต่เนื้อแดงๆเต็มไปหมดแทนที่จะเป็นผิวธรรมดาเหมือนกับเด็กอื่นๆดูไปแล้วนะลุงว่ามันไม่ผิดอะไรกับพระพุทธรูปที่ถูกลอกทองออกไปนะมันเหมือนคนถูกลอกหนังออกไปนี่เป็นเรื่องที่แสดงให้เข้มมารู้ถึงผลที่ได้ทำลงไปอย่างไร้ความคิด
นึกเอาแต่จะได้โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตัวทำลงไปว่าจะทำลายหรือทำความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาอย่างไรลุงว่าคราวนี้มันคงจะเลิกโดยเด็ดขาดแล้วก็คงจะต้องชดใช้หนี้กรรมที่มันทำลงไปแล้วก็จริงอย่างที่ลุงคิดไว้ไม่มีผิดเขาทำอะไรแล้วลุงเขาใช้หนี้กรรมยังไงอ่ะคือหลังจากที่เมียมันคลอดลูกได้สัก3เดือนลูกของไอ้เข้มก็ต้องจากไอ้เข้มไปอย่างไม่มีวันกลับก็ดีเหมือนกันหมดเวรหมดกรรมไอ้เข้มก็จัดการทำศพลูกตามประเพณีต่อจากนั้นก็หันหน้าเข้าหาแสงสว่างหนทางใหม่บวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองเพื่อชดใช้สิ่งที่ได้ทำลงไปและเพื่อเป็นส่วนบุญกุศลให้ลูกนับจากนั้นมาไอ้เข้มก็กลายเป็นพระเข้มจนถึงบัดนี้ลุงก็ยังก็ได้ข่าวว่ายังครองพระเหลืองอยู่นะเห็นแล้วใช่ไหมว่าบาปบุญน่ะมันทันตาเห็นในชาตินี้จริงๆเดี๋ยวลุงจะบอกอะไรให้นะจำคำของลุงไว้อย่างคนเรานี่จะทำอะไรหรือประกอบอาชีพอะไรก็ต้องประกอบอาชีพที่มันสุจริตถึงแม้ว่าจะมีรายได้น้อยพอมีพอกินก็ยังดีกว่าที่เราจะไปประกอบอาชีพทุจริตคนเราน่ะทำดีได้ดีถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลให้เห็นในตอนนั้นแต่ที่สำคัญมันให้ผลกับจิตใจเราก็พอแล้วส่วนเรื่องทำชั่วนี่ผลมันไม่ต้องรอถึงชาติหน้าชาติไหนหรอกชาตินี้แหละหลานเอ้ยครับนั่นก็คือเรื่องที่คุณลุงแกเล่าให้ฟังวันนั้นครับพูดถึงเรื่องคำสัญญาสาบานอะไรเนี่ยนะครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมาปี2525ครับผู้ใหญ่พรหมมาอายุ78ปีได้มีจิตศรัทธาสร้างซุ้มประตูเป็นประตูวัดบ้านโนนไหลหมู่2ตำบลเสียวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับค่าก่อสร้างประมาณ 30,000 กว่าบาทเมื่อตกลงกับช่างผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วก็ลงมือก่อสร้างพอดีนางสมศรีน้องสะใภ้ทราบเรื่องก็มาขอหุ้นด้วยโดยสัญญาว่าจะขอร่วมหุ้น 6,000 บาทแล้วก็ให้จารึกชื่ออุทิศให้นายพุทธาซึ่งเป็นสามีที่ตายไปแล้วนะการก่อสร้างก็ดำเนินไปด้วยดีผู้ใหญ่พรหมมาก็จัดการไปตามที่ได้ตกลงกับช่างผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จขั้นสร้างเสร็จเมื่อปี2526ก็ได้จัดการทำบุญฉลองซุ้มประตูอย่างเอิกเกริกฝ่ายนางสมศรีก็ได้นำอัฐิสามีที่ตายไปแล้วมาบรรจุที่ซุ้มประตูโดยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงิน 6,000 บาทที่สัญญาไว้ผู้ใหญ่พรหมมาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะถือว่าใครทำใครได้ฝ่ายนางสมศรีเห็นพ่อผู้ใหญ่พรหมมาไม่ทวงเงิน 6,000 บาทก็เฉยไม่ยอมจ่ายวันเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาเกือบ2ปีนางสมศรีก็เกิดมีอันเป็นไปต่างๆนานาทำมาหากินก็ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดย้ายไปทำมาหากินที่ปากใต้โดยมีอาชีพค้าขายและทำสวนยางก็มีอันเป็นไปเกิดล้มป่วยด้วยโรคประหลาดซึ่งแพทย์แผนปัจจุบันก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรเข้าโรงพยาบาลโรงแล้วโรงเล่าหมอจ่ายยาให้แล้วก็กลับบ้านก็ไม่เห็นว่ามันจะมีทีท่าดีขึ้นได้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเวลาเดินก็ต้องมีคนช่วยพยุงหลังค่อมเนื้อตัวเกรงไปหมดอยู่มาวันหนึ่งนางสมศรีเกิดชักดิ้นชักงอขึ้นมาแล้วก็ล้มลงหลังจากที่ลุกขึ้นนั่งได้ก็เหมือนคนไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าในตาขวางพูดเสียงห้วนๆเหมือนเสียงผู้ชายแล้วก็แนะนำตัวเองว่าตัวเองคือนายพุทธานายพุทธาก็คือสามีของนางสมศรีที่ตายไปเนี่ยนายพุทธาเนี่ยมาทวงหนี้ค่าปลูกบ้านปลูกบ้านให้แล้วก็ไม่จ่ายเงินให้เขาจนนายพุทธาเนี่ยได้รับความลำบากให้ลำบากมากเมื่อญาติที่อยู่ในเหตุการณ์ได้สติก็เข้ามาพูดรับผิดว่าจะนำเงินไปใช้ให้ตามสัญญาแต่มีข้อแม้ว่าต้องให้นางสมศรีหายป่วยโรคภัยไข้เจ็บถึงจะไปใช้หนี้เขาได้เมื่อญาติทุกคนในเหตุการณ์รับสัญญาว่าจะจัดการให้เป็นที่พอใจแล้ววิญญาณนายพุทธาก็ออกจากร่างของนางสมศรีนางสมศรีก็ลุกขึ้นมาโดยไม่ทราบเรื่องว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองญาติพี่น้องก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วก็ถามว่าจริงหรือเปล่า
ที่ว่าได้สร้างซุ้มประตูบรรจุอัฐิในพุทธาไว้แล้วนี่แต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินให้เขานางสมศรีก็รับว่าจริงแล้วก็ยินยอมว่าจะนำเงินไปจ่ายให้หลังจากนั้นแล้วนางสมศรีก็หายวันหายคืนร่างกายคืนสภาพเป็นปกติโดยไม่ได้กินยาแต่ประการใดนางสมศรีเมื่อหายจากโรคแล้วก็ได้เดินทางไปหานายพรหมมาอดีตกำนันตำบลสร้างถ่ออำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งให้พานางสมศรีไปใช้หนี้ตามที่ตกลงไว้กับวิญญาณนายพุทธาตอนที่ไปเข้าร่างเมื่อนางสมศรีนำเงินจำนวน 6,000 บาทมาให้ผู้ใหญ่พรหมมาทำนุแล้วผู้ใหญ่พรหมมาก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งประมาณ 1,000 กว่าบาททำบุญเลี้ยงพระบางสกุลอุทิศไปให้นายพุทธาเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่นั้นมานางสมศรีก็หายโรคหายภัยทำมาหากินเป็นปกติสุขครับ

ท่านผู้ฟังเรื่องการตายแล้วกลับชาติมาเกิดเรื่องนี้ประจักษ์หลักฐานจำนวนมากเกิดขึ้นในอินเดียแล้วก็จีนในประเทศไทยก็มีจำนวนไม่น้อยสาเหตุของการระลึกชาติได้หลังจากตายไปแล้วแล้วก็เกิดเนี่ยส่วนใหญ่ตายแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ในเวลาใกล้เคียงกันคือตายแล้วเกิดทันทีความจำในจิตใจเนี่ยยังไม่ถูกลบล้างก็เลยจดจำชีวิตชาติก่อนได้ผิดกับคนส่วนใหญ่ซึ่งหลังจากตายไปแล้วก็ต้องไปเสวยทุกข์เสวยสุขในภพภูมิต่างๆตามกรรมของตนเป็นเวลานานคนส่วนใหญ่ก็เลยจำอดีตชาติของตัวเองไม่ได้ผิดกับคนที่ตายแล้วเกิดเป็นคนในเวลาไล่เลี่ยกันแบบต่อเนื่องสำหรับเรื่องการตายแล้วเกิดในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วจำอดีตชาติได้ของจีนก็มีบันทึกไว้อย่างชัดเจนคือกรณีของนายซงที่เกิดอุบัติเหตุถูกดินถล่มทับตายอย่างกระทันหันอย่างที่เรียกว่าตายหวงเขาได้เล่าเรื่องนี้โดยมีการจดบันทึกไว้อย่างน่าสนใจแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจนายซงนี่เป็นคนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของอำเภอหุงเป็นครอบครัวชาวนาสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษบ้านของเขาเป็นบ้านที่สร้างด้วยดินปนแกลบมีลักษณะเป็นเหมือนอุโมงค์ให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวแล้วก็เย็นสบายในฤดูร้อนที่สำคัญลักษณะบ้านนี้มีความคงทนอยู่ได้หลายร้อยปีหรือว่าหลายชั่วอายุคนทีเดียวช่วงที่นายซงอายุได้30ปีเศษปรากฏว่าที่ตำบลบ้านเกิดของเขานี่มีฝนตกใหญ่ติดต่อกันหลายวันไม่ขาดเม็ดก็ทำให้ปากทางเข้าบ้านมีน้ำขังเจิ่งนองเต็มไปหมดพอฝนหยุดตกนายซงก็รีบไปปรับหน้าดินที่กลายสภาพเป็นโคลนตมเพื่อจะระบายน้ำออกโดยเหตุที่เป็นบ้านดินสร้างมานานพอโดนน้ำฝนตกแช่น้ำติดต่อกันมาหลายวันทำให้เนื้อดินของผนังแล้วก็เพดานบ้านอ่อนร่วนเพียงนายซงเข้าไปปรับดินในบ้านนั้นทั้งยังผนังและเพดานก็พังคลืนลงมาทับถมร่างของนายซงนี่ตายอย่างน่าสยดสยองทันทีเป็นการตายอย่างกระทันหันไม่รู้เนื้อรู้ตัวกายทิพย์หรือว่าเจตพูดของเขาที่หลุดจากร่างรู้สึกแต่เพียงว่าถูกดินถล่มทับเอาแล้วก็ตะเกียกตะกายออกจากกองดินแล้วก็เดินดุ่มๆไปบ้านอีกหลังที่ภรรยาอยู่กับลูกๆเพราะว่าบ้านดินที่ถล่มเนี่ยเป็นบ้านที่สร้างไว้พักกลางสวนพอเข้าบ้านเขาก็พูดกับภรรยาบอกว่าวันนี้เกือบจะถูกฝังที่กลางสวนเสียแล้วภรรยาก็ดูเฉยเมยไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เขาประสบแทบจะเอาชีวิตไม่รอดขนาดจะหันมามองก็ยังไม่มีเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งก็หันไปพูดกับลูกชายแต่ลูกชายก็มีอาการเหมือนกับภรรยาราวกับนัดกันไว้ทำเป็นเฉยทั้งๆ ที่เขายืนพูดอยู่ข้างหน้าจะเนี่ยเขาไม่มีความหมายอะไรเลยหรือเนี่ยนายซงทั้งโกรธทั้งน้อยใจเขาก็รำพึงกับตัวเองว่าเมื่อเห็นเราไม่มีความหมายทั้งที่ออกไปดูแลสวนจนเกือบจะถูกบ้านดินถล่มทับเป็นผีเฝ้าสวนไปแล้วแถมพูดด้วยก็ไม่มีใครเหลียวแลมันหน้าโมโหจริงๆยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธก่อนที่จะทำอะไรลงไปเขาก็กระทืบเท้าเดินออกจากบ้านไปทันทีเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบึงชื่อบึงเม้งฮือตี้ซึ่งเป็นบึงกว้างที่มีทิวทัศน์รอบด้านสวยงามก็อยากจะเข้าไปเดินเล่นให้สบายใจขณะก้าวเท้าจะเข้าไปในสวนหย่อมบริเวณบึงเสร็จแล้วสายตาก็เห็นประตูเล็กบานหนึ่งๆซึ่งเล็กมากต้องผ่านประตูนี้เข้าไปถึงจะเข้าสวนหย่อมได้เขาก็ต้องพยายามเบียดแทรกตัวเข้าประตูนั้นในขณะพยายามเบียดเข้าประตูนายซงก็รู้สึกหน้ามืดมึนงงอย่างบอกไม่ถูกแล้วในที่สุดเขาก็ผ่านพ้นไปได้แต่หน้าประหลาดร่างกายของเขาถูกปรับย่อส่วนจนกลายเป็นเด็กทารกน้อยๆแล้วก็มีเสียงคนพูดว่าเร็วๆหากรรไกรมาตัดสายสะดือเร็วนายซงเหลือบตาขึ้นมองเขาเห็นกรรไกรแขวนอยู่ที่ข้างฝาก็ชี้มือไปที่กรรไกรนั้นแล้วก็ร้องบอกว่านั่นไงกรรไกรแขวนอยู่ที่นั่นพอเขาชี้บอกเท่านั้นทุกคนในห้องก็พลันตะลึงจังงังนั่นไงอ่ะไม่เห็นเหรอคราวนี้ทุกคนก็พากันตื่นตกใจวิ่งกันโอลหม่านเลยเสร็จแล้วใครคนหนึ่งก็ร้องขึ้นว่าไอ้นี่มันทารกปีศาจเนี่ยผีมาเกิดแล้วเอาไปหมกบ่อส้วมให้ตายเร็วๆเข้าสิ้นเสียงนี้ก็มีเสียงสนับสนุนดังตามมาทันทีว่าให้รีบเอาไปหมกส้วมเลยอย่าช้าก่อนที่มันจะแผลงฤทธิ์นายซงนี่สะดุ้งใจหายวาบเขาเพิ่งจะรู้ตัวได้สติว่าตอนนี้ตัวเองกลายเป็นทารกแรกเกิดไปแล้วเสร็จแล้วก็คิดในใจว่าเรามีหวังถูกหมกส้วมตายแน่ๆคิดไปใจเต้นแรงไม่เป็นสัมจนช็อก
ไม่กล้าปริปากแม้จะร้องอูแอตามสัญชาติทารกก็ไม่กล้าและก่อนที่จะมีคนมาอุ้มเขาไปหมกส้วมเขาได้ยินหญิงที่คลอดเขาก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจว่าอย่านะเขาเป็นลูกฉันเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันห้ามใครมาอุ้มไปเด็ดขาดนะจากเสียงร้องของแม่อันดุดันแสดงความหวงแหนก็ทำให้ทารกน้อยรอดจากการถูกหมกส้วมตายอย่างหวุดหวิดและจากการรอดตายครั้งนี้ก็เตือนสติให้ทารกทรงนี่ไม่กล้าออกเสียงพูดทีนี้เป็นเหมือนพระเตมีใบ้เลยจากการเกิดเป็นทารกใหม่เขาได้ชื่อว่าเตียแซ่อูตลอดเวลาที่เป็นเด็กแต่ความรู้สึกนึกคิดของเขายังเป็นนายทรงเหมือนเดิมจากการที่เกือบจะถูกฆ่าหมกส้วมที่อ้าปากพูดตอนเกิดยังไม่รู้ตัวทำให้เด็กน้อยไม่พูดจนเหมือนกับเด็กใบ้อยู่ถึง7ปีเรื่องนี้สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจแก่พ่อแม่แล้วก็ปู่ของเขาอย่างมากทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่เด็กใบ้เพราะว่าฟังรู้เรื่องหากเป็นใบ้จริงหูก็จะต้องหนวกฟังอะไรไม่รู้เรื่องแต่ทำไมเขาไม่ยอมพูดอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัวตระกูลเตียคนที่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นที่สุดก็คือคนที่เป็นปู่ซึ่งยึดถือประเพณีการสืบตระกูลอย่างเข้ากระดูกดำด้วยความเป็นคนสูงอายุมีประสบการณ์ชีวิตมากเขาก็เฝ้าสังเกตดูหลานว่าหลานไม่ใช่เด็กโง่ที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเพียงแต่หลานคนนี้มีอะไรฝังใจผู้เป็นปู่ต้องการจะรู้ความจริงให้ได้ก็จูงมือหลานชายมายังที่ร้างผู้คนเสร็จแล้วก็พูดกับหลานหลานเอ้ยปู่รู้ว่าเจ้าพูดได้ตั้งแต่แรกเกิดแต่จนบัดนี้7ขวบแล้วกลับไม่พูดมันก็เป็นใบ้มันทรมานจิตใจคนในครอบครัวมานานเกือบเท่าอายุของหลานทีเดียวนะหากเจ้าเป็นใบ้จริงเท่ากับตระกูลของเราอาภัพอับวาสนาถึงได้ลูกหลานพิการอย่างนี้แต่ถ้าไม่กล้าพูดเพราะกลัวคนทำร้ายหาว่าเจ้าเป็นปีศาจเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวปู่แล้วก็คนในตระกูลของเราเนี่ยจะคุ้มครองเจ้าเองเพื่อให้เจ้าเป็นผู้สืบตระกูลปู่หวังว่าเจ้าจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะเพราะเป็นความเป็นความตายของตระกูลปู่พูดไปก็ร้องไห้ไปเตียแซ่อูก็พลอยน้ำตาไหลสงสารปู่จับใจเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวตั้งแต่บ้านดินพังถล่มลงมากลบทับตัวเขาจนกระทั่งเบียดตัวเข้าประตูแคบๆจนกลายมาเป็นการเกิดใหม่จากนายซงมาเป็นเด็กชายเตียแซ่อูให้ปู่ได้รับฟังผลจากการที่ต่างคนต่างเปิดใจโดยปู่ได้เปิดใจดุดวิงวอนหลานก่อนคนที่เป็นหลานก็เลยยอมเปิดปากพูดให้ปู่ชื่นใจดีใจว่าหลานชายคนเดียวที่หวังให้สืบตระกูลนี้ไม่พิกลพิการแล้วความกดดันที่ทั้งสองฝ่ายได้รับบัดนี้ก็คลายหายไปหมดเด็กชายเตียแซ่อูไม่ต้องเก็บกดทำเป็นใบ้ต่อไปเขาก็เริ่มพูดเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ความรู้สึกของเขาไม่เหมือนเด็กทั่วไปเพราะว่าจิตสำนึกเมื่อชาติก่อนตอนที่ร่างกายตายดับนะเขาเป็นผู้ใหญ่อายุ30เศษเหตุนี้เด็กชายเตียแซ่อูก็เลยไม่ชอบเล่นซุกซนกับเด็กด้วยกันเขาชอบที่จะร่วมวงกับผู้ใหญ่ได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อก็ยังว่าแหละเด็ก7ขวบพูดจาอย่างผู้ใหญ่รู้เรื่องก่อนตัวเองเกิดเท่าทันเทียบรุ่นพ่อซ้ำมีประวัติการเกิดไม่ธรรมดาพอผู้ใหญ่ทักถามก็ตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องอดีตชาติว่าตนคือนายทรงมีที่ทางอยู่ในหมู่บ้านที่อำเภอหุงแม้ว่าอยู่ต่างอำเภอแต่ว่าอยู่ในมณฑลเดียวกันข่าวนี้จึงร่ำลือแพร่ไปถึงอำเภอหุงว่านายซงไปเกิดใหม่ที่อำเภอย่องซวยทุกคนในครอบครัวรวมทั้งลูกชายคนโตอายุ20ปีก็ไม่เชื่อว่านายซงผู้พ่อจะไปเกิดเร็วขนาดนั้นเพราะว่าหลังเจอศพพ่อที่บ้านดินถล่มคนในครอบครัวได้สร้างห่วงจุ้ยที่ฝังศพอย่างดีซึ่งความเชื่อแต่โบราณวิญญาณคนตายจะต้องสิงสถิตอยู่ที่ห่วงจุ้ยเพื่อคอยคุ้มครองลูกหลานในแต่ละรุ่นก่อนที่จะไปเกิดใหม่แต่นี่อะไรกันพอตายก็ไปเกิดเลยมันเป็นไปไม่ได้คนในครอบครัวของนายซงก็เลยไม่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดแต่ว่าใดๆในโลกก็ล้วนอนิจจังหาความแน่นอนไม่ได้บ้านตระกูลซงที่อยู่เป็นปกติสุขอยู่ๆก็ถูกฟ้องร้องข้อหารุกล้ำที่นาข้างเคียงงานเนี้ยโฉนดเป็นหลักฐานสำคัญคนในบ้านก็ช่วยกันค้นหายังไงก็ไม่เจอรวมทั้งเงินทองจำนวนมากซึ่งเป็นสมบัติตระกูลก็หาไม่เจอเพราะนายซงผู้เป็นพ่อเก็บรักษาเอาไว้ก่อนตายก็ไม่มีการสั่งเสียใดๆเมื่อไม่มีหลักฐานสำคัญคือโฉนดและไม่มีเงินทองมากพอจะวิ่งเต้นสู้คดีก็เท่ากับปิดประตูชนะคดีต้องเสียที่นาแน่ๆทุกคนในตระกูล
นายทรงพากันวิตกทุกร้อนคิดหาทางแก้ปัญหานี้ไม่ออกในที่สุดน้องเขยของนายทรงก็ได้เสนอขึ้นว่าโฉนดที่ดินและสมบัติของตระกูลทรงเนี่ยมีเพียงพี่ทรงคนเดียวที่รู้แต่ว่าเขาตายโดยไม่มีโอกาสสั่งเสียพวกเราต่างก็ได้ยินคำล่ำลือว่าพี่ทรงเนี่ยไปเกิดใหม่ที่อำเภอย่องซวยเราน่าจะลองเชื่อกันดูสักครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นความหวังสุดท้ายไม่จริงก็แค่เสียค่าเดินทางนิดหน่อยถ้าจริงเราก็จะได้โฉนดและสมบัติที่พี่ทรงน่ะเป็นคนเก็บเขาคนเดียวเท่านั้นน่ะที่จะบอกได้ว่าเอาของสำคัญเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่ไหนมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายทุกคนต่างก็เห็นชอบตามที่น้องเขยนายทรงเสนอแล้วก็มอบหน้าที่ให้เขาไปบ้านสกุลเตียพอมาถึงหน้าบ้านที่เป็นจุดประสงค์เป็นเวลาเดียวกับที่เด็กชายเตียแซ่อูออกมาเล่นอยู่หน้าบ้านพอดีเพียงเด็กเห็นก็ยิ้มร้องทักด้วยความดีใจเขาก็ยืนชะงักและยิ่งตื่นตะลึงเมื่อนายทรงในร่างเด็กชายเตียแซ่อูทักชื่อแซ่ตัวถูกซ้ำถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของคนในบ้านตระกูลทรงทั้งที่เด็กคนนี้ไม่เคยเจอหน้าน้องเขยคนนี้แล้วไม่เคยไปต่างอำเภอน้องเขยนายทรงเชื่อสนิทหลังจากถามเรื่องทุกข์สุขนายทรงในร่างเด็กแล้วก็เลยถือโอกาสถามเรื่องโฉนดและสมบัติของตระกูลทรงเพราะว่าครอบครัวเขาอยู่ในภาวะวิกฤตเด็กชายเตียแซ่อูก็นิ่งคิดครู่หนึ่งแต่เมื่อเห็นความจำเป็นเร่งด่วนเลยบอกรายละเอียดบอกว่าโฉนดได้อยู่ใต้ช่องลับของป้ายวิญญาณบรรพบุรุษในบ้านนะห่อเงินห่อทองเนี่ยฝังไว้ข้างเสาเสากลางของยุ้งข้าวก็เพราะซ่อนอย่างซับซ้อนอย่างนี้เองหาเท่าไหร่ถึงได้ไม่เจอเมื่อน้องเขยกลับมาก็รีบค้นหาตามที่เด็กชายเตียบอกคนบ้านตระกูลทรงก็ได้พบโฉนดและห่อเงินทองตามตำแหน่งนั้นจริงๆอย่างที่เด็กกลับชาติมาเกิดบอกต่อมาเด็กชายเตียแซ่อูเติบโตเป็นหนุ่มมีความรู้สอบเข้ารับราชการทหารทำงานอยู่ในกระทรวงกลาโหมของจีนเมื่อปีหมิ่นกัวที่31ตรงกับพ.ศ.2484เรื่องการตายแล้วเกิดมาช่วยตระกูลยามคับขันเข้าในทรงก็ถูกบันทึกลงในปูมตระกูลนี้เรื่องการพูดได้แรกเกิดของนายทรงเนี่ยและก่อนการระลึกชาติไปช่วยญาติในชาติกำเนิดเดิมก็ได้มีการบันทึกไว้ในปูมตระกูลจางเช่นเดียวกันครับมาพูดถึงเรื่องของการระลึกชาติกันหน่อยครับสามเณรเลี่ยมอยู่บ้านน้ำก่ำอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมระลึกรู้ว่าชาติอดีตที่ผ่านมาตัวคือพระภิกษุชื่อบัวไปมรณภาพกลางป่าอีกหนึ่งปีต่อมาก็มาเกิดเป็นเด็กชายเลี่ยมแล้วก็ได้บวชเป็นสามเณรในชาติที่เป็นภิกษุบัวนั้นเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มได้เกิดศรัทธาคณะพระธุดงค์คณะหนึ่งซึ่งมีพระอาจารย์ทองเป็นหัวหน้าคณะหนุ่มบัวก็ถวายตัวเป็นศิษย์แล้วก็ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุกับพระอาจารย์ทองเมื่อเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้ติดตามพระอาจารย์ทองและหมู่คณะออกธุดงค์ตั้งแต่นั้นได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างเคร่งครัดมานะทั้งกลางวันกลางคืนกระทั่งเห็นผลจากการกระทำความเพียรพอสมควรในเวลาต่อมาพระอาจารย์ทองได้พาไปจำพรรษาที่บ้านสามผงจังหวัดนครพนมที่นี่เป็นพื้นที่ป่าค่อนข้างสมบูรณ์แต่ก็มีชุมชนหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลนักชาวบ้านมีจิตใจเป็นกุศลยินดีทำบุญใส่บาตรเกื้อกูลให้พระธุดงค์ดำรงสังขารอยู่ได้แต่ว่าสถานที่จำพรรษาอยู่เนี่ยมีไข้ป่าชุกชุมพระบัวก็เลยป่วยได้ไข้ป่าแล้วก็มีอาการทรุดหนักลงไปเรื่อยๆในที่สุดก็ถึงแก่การมรณภาพขณะใกล้มรณภาพพระบัวสามารถประคองจิตให้อยู่ในกรรมฐานตลอดเวลาจนกระทั่งสิ้นลมหายใจเมื่อจิตละจากสังขารกายทิพย์ก็ถอดออกมาจากร่างกายมาปรากฏอยู่ใกล้ร่างไร้ชีวิตของตนเวลานั้นไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วเนื่องจากยังมองเห็นสังขารนอนแน่นิ่งเหมือนท่อนไม้เห็นพระเนนตลอดจนชาวบ้านที่กำลังมาเยี่ยมกำลังชุลมุนอยู่แม้ว่าจะยืนอยู่ใกล้แล้วก็เดินเข้าไปจนใกล้ก็กลับไม่มีใครให้ความสนใจหรือว่าทักทายแม้แต่มองก็ยังไม่มองพระบัวเฝ้าดูพระเนนช่วยกันหามศพของตัวไปทำพิธีชาปนกิจอย่างง่ายๆโดยใช้ฟืนเผาจนร่างกายสังขารมอดไหม้ไปหมดจากนั้นก็ได้เดินต่อไปพบยมบาลและยมบาลได้พาไปพบเห็นวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วมากมาย
เห็นภาวะต่างๆของคนดีและคนชั่วซึ่งมีทั้งสุขและได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆกันตราบกระทั่งไปเกิดในครรภ์มารดาของหญิงคนหนึ่งที่บ้านน้ำก่ำอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเมื่ออยู่ในครรภ์จนครบกำหนดได้คลอดออกมาขณะเป็นทารกแบเบาะสัญญาความจำก็ยังติดมาว่าตนเป็นพระภิกษุครองจีวรสะพายบาตรแบกรถอยู่แต่ว่าทำอะไรอย่างที่รู้สึกนึกคิดไม่ได้เนื่องจากเป็นทารกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เวลานั้นยังมีความทรงจำยึดติดว่าเป็นพระบัวอยู่พ่อแม่ชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนก็จำได้ทั้งสิ้นเพียงแต่พูดไม่ได้เท่านั้นครั้นเจริญวัยหัดพูดได้แล้วก็ยังเรียกคำแทนตัวเองว่าอาตมาพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็ดุว่าเอาแรงๆเนื่องจากเป็นคำพูดที่พระภิกษุใช้เรียกตัวเองห้ามไม่ให้เด็กพูดด้วยเกรงจะเป็นบาปพระบัวที่มาเกิดใหม่ก็ตกใจเสียใจความรู้สึกที่ว่าตัวเองเป็นภิกษุก็ค่อยๆหายไปแต่ความทรงจำรำลึกอดีตชาติยังมีอยู่เมื่อเติบโตขึ้นจนรู้ความแล้วก็พูดได้อย่างคล่องแคล่วก็เกิดความคิดถึงพ่อแม่และญาติมิตรในอดีตชาติอย่างรุนแรงจึงได้บอกพ่อแม่ในชาติปัจจุบันให้พาไปบ้านเก่าที่จังหวัดอุบลราชธานีพ่อแม่ไม่รู้ว่าระลึกชาติได้ก็ดูเอาเพราะคิดว่าลูกพูดเพ้อเจ้อในที่สุดจึงได้บอกความจริงว่าตนเองระลึกชาติได้ว่าตนคือพระบัวซึ่งมรณภาพแล้วก็มาเกิดใหม่พ่อแม่ปัจจุบันทราบเรื่องอย่างนั้นก็เห็นว่าพูดสมจริงทุกอย่างก็เกิดความสลดสังเวชถึงกับร้องไห้พระบัวในอดีตชาติหรือเด็กชายเลี่ยมในชาติปัจจุบันเติบโตขึ้นมาก็ขอบวชเป็นสามเณรซึ่งพ่อแม่ก็อนุญาตยอมให้บวชเมื่อสามเณรเลี่ยมไปในงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2493ได้พบกับพระอาจารย์ทองซึ่งมาในงานนี้ด้วยสามเณรเลี่ยมก็เข้าไปทักทายแสดงความเคารพแล้วก็จำได้แม่นยำว่าเป็นพระอาจารย์ของตนสมัยที่เป็นพระบัวภายหลังจากที่ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสิงห์มีโอกาสไปพบพระอาจารย์ทองเป็นการส่วนตัวได้เรียนถามท่านว่าเรื่องราวเป็นจริงอย่างไรพระอาจารย์ทองเล่าว่าในปีนั้นจำพรรษาอยู่ที่บ้านสามผงจริงแล้วก็มีพระทุดงอาพาธไว้ไข้ป่าและมรณภาพ3รูปพระบัวมรณภาพเป็นรูปสุดท้ายซึ่งมรณภาพมา16ปีแล้วส่วนสามเณรมีอายุได้15ปีตอนนั้นจึงเท่ากับว่าพระบัวมรณภาพไปปีหนึ่งก็มาเกิดใหม่เป็นสามเณรเลี่ยมจากหลักฐานและคำบอกเล่าของสามเณรเลี่ยมแสดงว่าสามเณรระลึกชาติได้จริงๆเป็นการยืนยันถึงภาวะเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกซึ่งยังหลงอยู่ในกิเลสท่านสาธุชนโปรดนำเรื่องนี้ไปพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของท่านเองนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องรูปคลำมันเลยไม่ต้องสงสัยเลยนั่นแหละถ้ายังไปรูปคลำอยู่เราจะนั่งเพื่อสมาธิให้เทวดามาช่วยเราอย่างนี้เป็นต้นนะสักเคกามีจะรูปเปกิริคารตะเตจันติเคกิมานีเพื่อจะปล่าวเทวดาทางใดเป็นจิตพระตปรมาทั้งนั้นนะครับถ้าพูดไปอย่างละเอียดเดี๋ยวครับ
2: แต่พระโสตสารท่านยังมีสิ่งที่ไม่รู้
1: ใช่มีครับ
2: ถ้าไม่รู้เรื่องบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีพอต้องจ่ายไหม
1: พระโสตวันได้กี่อัน
2: ก็ละแปดละใบสามอิกิจากับตาชยันติจิจิตพระตปรมา
1: ไม่ได้สงสัยคือหมายความว่าไอ้ความสงสัยนี่นะมันตามขั้นตอนกิเลสของโสดาบันเป็นส่วนหนึ่งสกิทาคาเป็นไม่เป็นส่วนจริงที่ละเอียดแต่ละเอียดเป็นชั้นๆขึ้นไปเป็นส่วนของบุคคลไอ้ความหนักของเด็กมันก็เป็นอย่างหนึ่งไอ้ความหนักของผู้ใหญ่มันก็เป็นอย่างหนึ่งในระยะที่นี่ขึ้นไปถึงพระอรหันต์นี่มันมีครับมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันมีชื่อเดียวกันแต่มันหนักเบากว่ากันแต่ว่ามันจะหมดไปครับไม่ได้อยู่มันจะหมดไปมันไม่อยู่มันถึงเนี่ยมันมีอยู่บ้างก็เรียกว่าไม่เป็นอะไรไม่ทำก็ไม่มันเกิดพิษเกิดภัยการรูปคลำมาสงสัยจะถูกไหมเนาะผิดไหมเนาะอย่างนี้โดยมากก็เป็นฝ่ายจิตใจเราอย่าไปพูดถึงเรื่องที่เรียกว่าช่างไม้พูดถึงเรื่องจิตใจของเราพูดถึงเรื่องกิเลสทั้งหลายนี่เราทำลงไปทุกเห็นเหตุผลแล้วท่านว่าผิดไม่น้อถูกไม่น้อนี่ไม่ได้คิดไม่ได้สงสัยใครทำไปถูกแล้วใครว่าผิดอยู่ก็มันไม่มีอะไรแต่ไม่เถียงใครจะเถียงคนที่สงสัยกับคนไม่สงสัยเถียงกันไม่รู้หรอกสักกายทิฏฐิเห็นในกายของเจ้าของมีกี่คิดช้าความลังเลชิดะพระตาปรมาสสักกายทิฏฐินี่มันก็รูปคลำเหมือนกันมีกี่คิดช้ามีอยู่ก็รูปคลำเหมือนกันชิดะพระตาปรมาสนี่มันก็เป็นเครื่องรูปคลำเหมือนกันเช่นว่าเรานั่งสมาธินานๆหรือแสดงอาบัตินี่อาบัติตกไปหมดหรือเดินจงกรมอย่างนี้หรือนานๆอยู่ปริวาสทีหนึ่งใจเราก็สบายบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นที่เราพัฒนามากทั้งนั้นครับนานๆอยู่ปริวาสทีหนึ่งใจก็สบายผมเห็นพวกเขามาอยู่ปริวาสท่านอยู่ทำไมท่านเป็นหนึ่งผมไม่รู้จักอยู่ทำไมบางทีอยู่มานานๆบางทีมันก็กลัวมันจะเป็นอย่างนั้นกลัวมันจะเป็นงี้จะมาอยู่แล้วก็ให้มันสบายเนี่ยไม่มีความหมายเลยครับนี่คือเรียกว่ารูปคลำนี่เข้าใจยังรูปคลำมันรูปคลำคิดว่าเราแสดงอาบัตินี่สงสัยอาบัตินี่แสดงในรูปธรรมถ้าความเป็นจริงแล้วนะถ้าไม่มีใครนะไม่จำเป็นอย่าไปพูดให้คนนะอย่าไปให้คนอื่นของเราอย่าไปพูดให้คนถ้าเรามีข้อข้องใจมันรูปธรรมเราแสดงอาบัติที่เรียกว่ามันรูปธรรมอยู่ก็แสดงอาบัติอย่างนี้ถ้าเราไม่สงสัยอะไรแล้วมันไม่รูปคำนะอันนี้พูดถึงเรื่องจิตใจของเราแม่ก็ไม่ยิ่งตกไปด้วยไม่ได้วันนี้ตกไปด้วย ถ้ามันไม่รูปคำคือมันไม่รูปคำคล้ายๆก็เรียกว่ารูปคำก็คล้ายๆพูดถึงเรื่องจิตของเราอย่างปาสโนนะเดินไปตรงนั้นไอ้ขานี่ไปถูกกระเตียงเข้าเลยนี่รูปคำใช่ไหมนี่พูดกันง่ายๆยังรูปคำอยู่คือมันจะอยู่เฉยๆก็ไม่อยู่เพราะมันเก็บอยู่ข้างนั้นทันมารูปคำโอ้โหรูปคำนี่พูดเห็นง่ายๆการรูปคำมันมีสิ่งที่รูปคำอยู่อย่างนี้ครับมีเหมือนกระสุนเมโทไม่เหมือนกับไอ้จากระโดดไม่ได้ไปโดนเตียงก็เฉยไม่ต้องรูปคำไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยมีอุบายบอกให้รู้จักทำไมถึงรูปคำเพราะว่ามันสงสัยมันเก็บเนี่ยก็รูปคำนี่รูปคำอย่างนี้เลยครับอันนี้พูดถึงเรื่องจิตใจของเราเราทำอย่างนี้เราทำนี่เป็นไหมเช่นว่าเจตนาหังเป็นเหตุอย่างที่ว่ายุงมากัดเราเนี่ยนะพอดีโอ้มันกัดยุงก็อ้าวเลือดเต็มมือเลยตายเลยยุงอ่ะพอเห็นจริงก็ลึกไม่ต้องดูคำเป็นอาบัติไหมเนาะเราไม่มีเจตนาหรืออะไรไม่มีเจตนาท่านบอกให้มีสติให้ดีเนี่ยท่านประมาทหรืออะไรวุ่นอยู่นั่นเลยรูปคำเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเห็นมันว่าคันปุ๊บก็โอ้ยยุงตายเลยช่างมันสิไปถึงกติเราไม่ได้นึกอีกพรุ่งนี้ก็ไปนึกอีกว่าเราจะเป็นอะไรเราเชื่อเจตนาของเราอย่างนี้เราชำระดิตกอะไรอย่างนี้เมื่อทำความเปลี่ยนก็ไม่ต้องดิตกมาหาตรงนี้ก็เพราะเราไม่ได้ไปโดนเตียงนี่ถ้าไปโดนเตียงคนนั้นนะโอ้ดูคำอยู่นี่ดีด้วยดีไม่ดีต้องหาน้ำมันมาใส่เลยนี่อุบายให้รู้จักว่าการดูคำนี่มีดูคำคือมันมีอะไรอยู่ตรงนี้มันยังเก็บมันยังปวดอยู่ตรงนี้ดูคำจิตใจมันก็หวั่นวิตกว่าอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวรูปคำสกายะทิฏฐิการตามเห็นร่างกายของเรานี้ว่ายอมรับแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นคือท่านเห็นมาอันนี้มาใจของเราแล้วก็ยอมแล้วว่าถูกต้องแล้วไม่ต้องดูคำแล้ววิจิกิจฉาจะลังเลสงสัยอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ลังเลสงสัยแล้วสิทธัตถะปรมาสจะมันรูปคำก็ไม่มีมันเป็นกิเลสขณะจิตติดต่อกันสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาชิรปัตตปรมาสนี่ครับมันติดกันนะคือเราปล่อยจากสกลร่างกายเห็นแน่ตามส่วนมันวิจิกิจฉาสงสัยมันก็ไม่มีนี่มันต่อกันมาจากโน้นเลยเมื่อไม่ได้สงสัยการรูปคำก็ไม่มีครับมันก็เลยไม่มีมันก็เลยไม่กิเลสส่วนนี้เฉพาะพวกนี้
2: ครับในขันธ์ทั้ง5เนี่ยในรูปอย่างเดียว
1: ครับฮะ
2: ในขัน
1: ธ์อะไรจะมันเป็นขันธ์เนี่ยก็หมดทั้งรูปทั้งก้อนนี่แหละ
2: ละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
1: ครับมันก็รวมทั้ง5นี่แหละแต่ก็เราจะพูดตามส่วนเนี่ยมรรค8อย่างนี้นะครับอะไรบ้างมรรค8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะถ้ามันเห็นชอบแล้วนะไอ้ความลำดิมันชอบมันชอบกันไปหมดทั้งนู้นเนี่ยครับแต่ว่ามันชอบขนาดนี้ความเห็นชอบของพระโสดาบันก็มีของพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็มีมันไม่ยิ่งถึงไอ้ความเห็นชอบนี่มันก็เหมือนของพระอรหันต์นี่แต่ว่าสักกายติไอ้ความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิมันก็เห็นชอบเมื่อความเห็นชอบเนี่ยไอ้ความลำดิมันก็ชอบไปเหมือนกันมันไม่อยู่หรอกครับแต่ว่ามันชอบขณะนี้มันชอบขนาดนี้มันชอบขนาดนั้นมันชอบขนาดนั้นไปตามระดับของมันมันเป็นได้อย่างนั้นแต่ว่ามีเห็นชอบมันก็เห็นหมดความเห็นชอบลำดิชอบกำงานชอบมามันก็ชอบไปหมดอะครับแต่ว่ามันชอบไม่มากถ้าพระโสดาบันเห็นชอบมันก็ชอบไม่มากเหมือนพระอรหันต์เห็นชอบ มันคนละขณะแต่จะเรียกว่าเห็นผิดก็ไม่ได้ในขณะที่เห็นชอบถ้าหากว่าเห็นผิดถ้าหากว่าไม่มีผิดมันก็ไปถึงพระอรหันต์ดิมันก็ยังมีผิดอยู่ที่มันจะเป็นพระโสดาบันมันยังเดินไม่ได้แต่ว่ามันชอบในขณะโสดาบันนี้ไม่ชอบไปถึงโน้นถ้ามันชอบอันเดียวกันทั้งหมดขนาดเดียวกันหมดมันก็เป็นพระอรหันต์ที่ไม่ต้องอยู่เป็นโสดาบันดิจะว่าเขาไม่ชอบมันชอบขนาดนี้ผมยกหมดกำลังของผมนี่ครับนี่หมดกำลังของเด็กหมดกำลังแล้วครับอย่างนี้ก็หมดกำลังเลยแต่ว่ามันหมดกำลังของเด็กไม่ใช่หมดกำลังของผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็พูดไปตามขั้นอย่างนี
3: ้มันไปจบเรื่องของมันเนี่ยมันไม่มีทางสงสัยหรอกใจมันก็ละกายมันก็ละใจไหมกายมันก็หมดจิตมันก็หมดกายมันก็ไม่อยากจิตมันก็ไม่อยากมันหมดกายก็หมดอำนาจจิตก็หมดอำนาจไม่มีเหลือที่มันสิ้นอ่ะจะเหลือทำไมเหลือก็สุนัขก็ไปกินเท่านั้นเดี๋ยวไปแมวไปกินทำไมไอ้มันไม่เหลือดิที่มันเหลือเมื่อก่อนมันเหลืออยู่ที่ว่าไอ้ปีเตอร์สงสัยอยู่เดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่ เขาพูดถึงว่าไม่เหลือมันเหลืออะไรนี่มันเหลือที่ตรงปีเตอร์ยังไม่รู้อ่ะสงสัยอยู่เดี๋ยวนี้ฮะ
4: ไม่มีตัวใช่ไหม
3: ใช่เป็นห่วงอะไรไม่ใช่หรอกไอ้คนที่เห็นตัวนี่คือเห็นว่ามิใช่ตัวไม่มิใช่ตนอย่างว่าคนเห็นตัวเห็นตนเข้าใจไหมคนที่ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่คนไม่เห็นตนท่านมาฝึกตนตนนั่นคืออะไรตนคือไปเห็นว่ามิใช่ตัวมิใช่ตนนั่นเรียกว่าคือตนเข้าใจไหมท่านยังไม่เข้าใจเป็นห่วงอะไรเล่าเป็นห่วงที่มันเหลืออยู่นั่นเหรอใครเดียวว่าเห็นตนนี่คือตนก้อนนี้ใครเห็นตนคนที่เห็นตนก็คือเห็นว่ามิใช่ตัวมิใช่ตนนั่นคือคนเห็นตนเข้าใจไหมจะห่วงอะไรอีกเล่ามันก็ถูกแล้วจะทำไงที่คนเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่คนนั้นไม่รู้จักตนไม่เห็นตนแต่เห็นตนก่อนนี่เห็นว่ามิใช่ตัวใช่ตนแล้วคือคนนั้นเห็นตนอันนี้มันจะต้องฟังแล้วก็ทิ้งมันไปแล้วทำเพียรเราไปหลักนี้ไม่ต้องหยุดมันอย่าลืมที่เรียกว่าไอ้ความรู้ทั้งหลายที่มันหายสงสัยจะหมดความสงสัยนั่นน่ะมันอยู่ที่การกระทำความเพียรไม่หยุดไม่ใช่เข้าใจว่ามันจะหายสงสัยเพื่อไปถามคนอื่นเขามันจะหมดว่าไอ้ความสงสัยจะเหือดแห้งไปเพราะการกระทำเพียรนี้ไม่หยุดเนี่ยแต่ว่าการกระทำเพียรเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังใจเราแต่เราอยากรู้เห็นเร็วๆเข้าไปแต่เราก็ขี้เกียจอย่างนี้ไอ้ความสงสัยจะเหือดแห้งไปจากจิตใจของพราหมณ์เพราะการกระทำเพียรไม่หยุดไม่ใช่ว่ามันจะไปหายสงสัยจากที่อื่นฉะนั้นจึงให้เร่งทำความเพียรไปสม่ำเสมอเรื่อยๆอะไรรู้ขึ้นมาจับพิจารณาแล้วเห็นก็เห็นไปไม่เห็นก็ทิ้งมันไว้นั่นก่อนวันนี้ครบมันแล้วแต่รู้มันก็รู้ไปที่ยังไม่รู้ก็ทิ้งไปก่อนต้องทำไปอย่างนี้เราร้อนเกินไปก็ไม่ได้เย็นเกินไปก็ไม่ใช่ร้อนไม่ใช่เย็นไม่ใช่ช้าไม่ใช่เร็วปีเตอร์ช้าก็ไม่ใช่เร็วก็ไม่ใช่นี่ให้ท่านดูไปเถอะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้มันจะเป็นเฉพาะเรารู้เนี่ยไปพูดให้คนหนึ่งฟังก็ยังเชื่อไม่ได้
1: อันนี้เป็นการต้องไปพิจารณาให้มีสติสม่ำเสมออยู่เสมอด้วยถ้าเราทำไม่หยุดมันจะมีขณะหนึ่งมันจะมีขณะหนึ่งที่เราที่จะทำให้เราให้แจ้งในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่ให้ทิ้งความอยากนะถ้าไม่ทิ้งความอยากไม่รู้มีแต่อยากเท่านั้นเมื่อเราทอดอะไรแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเมื่อเราทอดอะไรแล้วนั่นแหละเมื่อเราไปหมายมั่นมันอยู่ก็ยังเมื่อเราทอดอะไรปุ๊บเมื่อไรนั่นเอาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเถอะสบายแล้วทีนี้นี่มันไปอยู่ตรงนั้นน่ะอย่างเรามีเพชรก้อนหนึ่งน่ะโดนไปในน้ำครั้งเสียดายเว้ยแล้วเป็นดำนี่คำไม่เห็นเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวไปคิดไปคิดเลยช่างมันเถอะได้ก็ได้หายก็หายช่างมันได้สบายเลยกลับไปบ้านสบายนี่มันได้อยู่ที่ตรงทอดอะไรต้นวางน่ะขณะนั้นถ้าเราเห็นแม่เสียดายทุกคนเมื่อใดจะได้นออะไรกันจะได้นอมันได้นอทุกหลายมันเอาเต็มทีของมันเนาะเฮ้ยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ช่างมาเถอะได้สบายเลยสงบตรงนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ความดิ้นโดนมือยังมีอยู่นั่นแหละไม่ต้องใช้กำลังใจอะไรแล้วรักษาของเก่านั้นไว้แล้วก็ทำสติให้ดีขึ้นสติให้มากกว่าอย่างอื่นไม่ผิดไม่จนการทำเพียรไม่รู้ว่าจะทำยังไงมาทำไปอย่างนี้ทำไปอย่างแต่ว่าที่ว่ามันพอสมควรเนี่ยสติของเรานะมันก็ยังไม่เต็มส่วนของมันหรอกแต่พยายามเพิ่มไม่มีสติมากกว่านั้นมันรู้เท่าทันมันทุกอย่างเมื่อสติเราแจ่มแจ้งขึ้นเมื่อไรเนี่ยไอ้ความรู้เรามันจะเกิดขึ้นมาเพราะเรามีสติอยู่ก็อะไรผ่านมาเราก็รู้อะไรผ่านมาเราก็รู้อะไรผ่านมาเราก็รู้ไอ้ความรู้อันนี้แหละความรู้อันนี้แต่เรามีสติอยู่จะให้เราเกิดปัญญาจะให้เราตามรู้ตามเห็นกระจ่างไปได้ถ้าเราไม่มีสติมันก็ไม่รู้มันไปถึงไหนอะไรกันคือทำสตินั่นแหละให้มากขึ้นเท่าที่เราทำได้ สตินี่เองจะเป็นคุณค่าอันไพศาลที่จะประคับประคองความรู้สึกของเราให้เข้าแนวทางอันสงบได้สตินี้มันก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองจะช่วยประคับประคองตักเตือนเราอย่างพวกเราก็ได้ไปค่ายพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเพราะว่าเมื่อเรามีสติอยู่น่ะมันจะตื่นมันจะรู้มันจะเห็นมันจะได้สังวรการสังวรการสังรวมมันก็จะเกิดขึ้นเพราะเรามีสติอยู่อะไรที่ยังมีกิเลสที่มันอยู่ลึกๆรับเป็นต้นที่เรายังไม่เห็นอยู่นั่นก็สติเรายังไม่พร้อมมันก็ไม่เห็นมันดกอยู่ได้ถ้าเรามีสติอยู่กระจ่างขึ้นมาเมื่อไรจิตใจหรือปัญญาของเรามันจะผ่องใสขึ้นเปรียบประหนึ่งว่าเราเอาน้ำใส่ขันมาวางตรงนี้เราจะมองดูในขันน้ำถ้าน้ำมันกระเพื่อมอยู่ไม่ค่อยจะหยุดแล้วก็พอมองเห็นที่หน้าเราก็ได้ น้ำนั้นมันสะอาดมันนิ่งคือมันมีสติอยู่ประคับประคองดูนั้นมันจะมองเห็นตัวเราเลยมันจะมองเห็นไปนู้นในจริงจบตัวนิดเดียวมันจะตายตรงนั้นมันก็จะเห็นไม่ใช่ว่าแต่เราอ่ะเนี่ยไอ้ทาน้ำมันก็เพิ่มอยู่ไงแต่ตัวเรานี่เขาเห็นได้ยากเห็นได้ยากไม่ถนัดถ้าว่าน้ำมันนิ่งมันไม่กระเพื่อมมันสะอาดนิ่งอยู่มันจะเห็นหลังคามันจะเห็นอาคารต่างๆแม้ตัวจิ้งจกขนาดนี้มันจะจับอยู่ข้างบนมันก็จะพลอยไปเห็นด้วยนี่ไอ้เพราะน้ำนี่มันนิ่งเนี่ยมันเป็นเงี้ยที่เราน้ำมันจะนิ่งได้ก็เพราะที่ว่าเรามีสติ

เรียกว่าสตินานก็ได้เรียกว่าสติจำการแต่อันนี้มันจะไปสับสนกันอีกอันหนึ่งนะสับสนกันอีกอันหนึ่งสติเกิดขึ้นมารู้มันก็เป็นสัญญาอันนี้มันแก่ได้สัญญาอนิจจาไอ้ความจำหรืออันนี้มันก็ไม่เที่ยงอันมันเกิดมาจากสติไม่แน่นอนอย่างผมจะเรียกชาคาโลอย่างเงี้ยตั้งใจจะเรียกชาคาโลนะแต่พูดออกไปเป็นประมุตโตนะแต่ผมก็รู้อยู่ผมว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้อยู่ว่าจะเรียกชาคาโดแต่พูดออกไปมันเป็นประมุตโตผมรู้อยู่ว่าผมมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นว่าลักษณะที่ว่าสัญญาอนิจจามันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนสภาพที่ว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงเพราะนานมาแก่มาประสาทมันก็ไม่ดีขึ้นมันโทรมไปอย่างจะเรียกประมุตโตได้ไปเรียกชาคาโลจะก็รู้อยู่ว่ามันเรียกอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คนหลงไม่ใช่หลงมันเคลื่อนคลาดของมันไปตามลักษณะสัญญานิจจาอันนี้เราก็เห็นชัดเหลือเกินได้จะเกินอยู่อย่างนั้นแต่ว่าลักษณะมันเคลื่อนไปเองของมันเราเห็นว่ามันเคลื่อนของมันอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่เห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราเห็นชัดอยู่อย่างนี้อันนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าสัญญานิจจาท่านก็บอกว่ามันไม่เที่ยงมันเคลื่อนคลาดเป็นธรรมดาของมันฉะนั้นจริงอย่าให้ไปมั่นหมายมันยึดมั่นถือมั่นมันว่าเป็นเราเป็นเขาเดือนทั้งหลายเหล่านี้ก็การกระทำเพียรของเรานี่ต่อไปผมว่าเราก็ทำไปอย่างนี้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมันอยู่เป็นปกติยิ่งอย่างเราเดินไปเราปวดบ้านแล้วก็ปวดของเราเรื่อยๆไปถ้าไม่มีใครมาเรียกเราเราก็ไม่มองดูถ้ามีใครมาเรียกอาจารย์ชากระโรงเออนี่รู้แล้วมีธุระของนั้นนอกนั้นเราปวดบ้านเราเรื่อยไปมีเรื่องก็จึงพิจารณามันไม่มีเรื่องก็ไม่พิจารณาเรื่องพิจารณาแต่ความเป็นอยู่ของเรานี้ให้รู้ไว้มีสติอยู่อย่างนี้เท่านั้นถ้ามันมีเรื่องอะไรก็อยู่สบายของเราตามเคยไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะเราระวังของเราอยู่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งอะไรผ่านมาเรารู้จักไม่ใช่ว่าอะไรผ่านมาไม่รู้จักไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าไม่ต้องค้นคิดอะไรมันมาไม่ต้องคนคิดอะไรมันมาแต่ว่าเมื่อมันสัมผัสทางอายตนะอันใดแล้วสัมผัสแล้วมันก็เป็นเรื่องภายในของมันนั่นก็ตามดูมันไปทีนี้เมื่อจากอนาคตเมื่อจากการกระทำจะนี่จะเดินนี้อย่างนี้สติไปเห็นใบไม้เห็นต้นไม้เห็นสัตว์ต่างๆก็ให้รู้เป็นโอปนายโกน้อมเข้ามาต้นไม้มันก็เหมือนเราเหมือนเนี่ยสัตว์นี่ก็เหมือนเรานะน้อมเข้าเนาะให้มันชั่วช่างมันไอ้สติที่ครอบงำเราอยู่นั่นแหละมันจะมีความสงบให้เกิดปัญญาเพราะเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนั้นให้คุณพิจารณาใช่ไหมให้คุณพิจารณาใช่ไหมพิจารณาสัตว์เล็กสัตว์น้อยต้นไม้อะไรต่างๆพิจารณาไปนะอย่างกวดวัดก็กวดไปเถอะไอ้คนกวดก็กวดไปไอ้คนพิจารณาก็พิจารณาไป

0: ไม่ใช่กวาดเฉยๆกวาดไปกวาดไปมีสติไปสมาธิเป็นอย่างนั้นน่ะมันเพียงจะรู้เอ้ยกวาดวัดก็ดีเหมือนกันนะกวาดด้านวัดเนี่ยให้มันสะอาดเราทำความเพียรนี่ก็เพื่อกวาดกิเลสทั้งหลายออกจากใจของเราอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยมันจะพูดของมันไปอยู่อย่างเนี้ยเห็นไหมปัญญาก็เกิดขึ้นไปเรื่อยไปเห็นไปเรื่อยไปมาเห็นสภาพสังขารว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่มีทางอะไรจะแก้ไขของมันนะหมดแค่นั้นเรายอมรับแล้วก็เรียกว่ามันก็ความสงบมันก็เกิดขึ้นนี่ทุกข์ก็ระงับไปเพราะเรายอมรับเมื่อเรายอมรับก็ถอนอุปาทานอุปาทิออกมาใช่ไหมในที่นั้นมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นหมดไม่มีอะไรเราสำคัญมั่นหมายว่ามันมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไอ้ความเป็นจริงตรงนั้นมันมีแต่สมมติเรื่องวิมุตติเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรส่วนร่างกายเราเห็นแล้วมันก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมผู้ชายก็เป็นอย่างนั้นผู้หญิงก็เป็นอย่างนั้นคนไทยก็เป็นอย่างนั้นคนฝรั่งก็เป็นอย่างนั้นใครก็เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันอย่างนั้นก็สบายก็เหมือนเราที่เดียวท่านจึงให้พิจารณาปฏิบัติการขบชั้นแล้วท่านในชั้นในบาทท่านในคู่กันก็ไปในนั้นเมื่อเราพิจารณาปัจเจกดีๆเห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากมายอาหารนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราเอาเข้าในอันเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่เห็นมันมีอะไรในก็สบายไปไอ้คนที่ยังแยกไม่ได้ก็เป็นทุกข์หลายลำบากหลายยังไม่ยอมถ้าคนยอมแท้ๆก็เห็นมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยก็เลยเกิดความสบายเลยอย่างนี้ไอ้คนนี่มันก็เบาไปไอ้ทีคนยังไม่เห็นมันก็หนักมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องกรรมฐานนี่มันเป็นอย่างนั้นครับที่เราปฏิบัติมุ่งให้เห็นเป็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นเป็นอย่างนั้นมันก็บรรเทาทุกข์ล่ะครับมันต้องบรรเทาทุกข์กลัวว่ามันจะหมดทุกข์มันต้องบรรเทาทุกข์ไปก่อนบรรเทาทุกข์ไปก่อนคือบรรเทาทุกข์คือมีทุกข์น้อยทุกข์น้อยไปน้อยไปนี่เราก็จะดูกันได้ทุกคนที่มาปฏิบัติอยู่เนี่ยอย่างสัญชาติโลนี่เป็นตัวอย่างที่ได้มาทำปฏิบัติกันเนี่ยที่มาฝึกก่อนแล้วก็ดูสภาพจิตของเราสมัยนี้ความรู้เราเวลานี้กับความรู้แต่ก่อนที่เราไม่รู้จักมันเป็นยังไงไหมวัดมาดูในปัจจุบันนี้มันก็ต่างกันมากทีเดียวแหละทำไมมันเป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งที่หมายมั่นมาไปค่อยๆบรรเทาไปอย่างนี้มันก็ค่อยไปกันอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าปัญหามันก็อยากจะเป็นเดี๋ยวนี้ล่ะมันอยากจะหลุดพ้นไปเดินมันทุกคนมันอยากจะเป็นแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างที่ชาติโรมาแม่สมัยก่อนนั่นน่ะก็เห็นอะไรนิดเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเรามันเป็นยังไงเราจะปฏิบัติไม่ถูกนะยังไงก็ได้เกิดบุญขึ้นมาเกิดบุญขึ้นมาก็จะพายบาตรแบกกฎเข้าไปในป่าเข้าในป่านี้ไม่เสร็จไปในป่าโน่นอีกป่านี้ก็ไม่สงบไปป่านั้นอีกก็ไม่สงบไปในภูเขาลูกนี้ก็ไม่สงบไปตรงนู้นอีกก็ไม่สงบโดยไม่มีทางที่สงบได้วุ่นตลอดเวลาเนี่ยพอเห็นความสงบอยู่ในป่าอยู่ในสถานที่อันนั้นมันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่สุดคือเป็นสัมมาทิฏฐิมันมีความเห็นชอบนั่นแหละตรงที่ว่ามันจะสงบเกิดขึ้นตรงนั้นถ้ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วเนี่ยไปเถอะออกพรรษาเนี่ยจะทบายบาตรไปก็ได้แม่ภูเขาดูนี่นะมันสงบดีเหลือเกินมันจะหมดกิเลสอยู่ในภูเขาดูนี่ลองแต่ก็มันมีส่วนเหมือนกันนะแต่มันสงบได้นิดนึงแต่ว่าเมื่อจิตมันพูดเนี่ยคุณจะต้องไปภูเขาดูนั่นอีกลูกนี่ไม่สบายแล้วไปลูกนั่นก็ไปอีก ก็ไปเรื่อยๆอย่างคุณก็ต้องไปหาอาจารย์อันนี้ไปอีกคุณก็ต้องไปหาอาจารย์อันนี้เลยวุ่นโตหมดภูเขาทุกลูกแล้วหมดอาจารย์แล้วก็ไม่มีกัดรูปไม่จริงเลิกมันเป็นซะอย่างนี้คนเราอ่ะไอ้ความเป็นจริงที่สงบอยู่ตรงไหนเนี่ยคือความเห็นชอบนั่นแหละมันเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วความเห็นชอบอยู่ตรงนั้นก็สงบแต่ว่าสถานที่ก็มีส่วนกันอย่างวัดเรามันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นสู่ครับสัมมาทิฏฐิมากอย่างนั้นคนที่ไปอยู่ในความสงบแล้วมันหมดกิเลสถึงมันยังเหลืออยู่นะบางทีมันเยอะยิ่งไม่รู้เรื่องตรงนี้เราอยู่สบายนะสบายเพราะความเคยชินเคยอยู่ออกไปจากนี่ไปอยู่ตรงไม่สบายแล้วก็ต้องดิ้นรนหาที่อยู่เรื่อยๆไปเพราะอะไรก็เพราะจิตมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นี้มันยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีความสบายอย่างแท้จริงมีความสบายชั่วคราวก็ไปอีกมันก็เป็นเรื่องของอย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติมันก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนเดี๋ยวพูดเรื่องการปฏิบัตินี่ก็เราคนดีๆมาปฏิบัติเนี่ยจะมาทำให้เราเป็นบ้านะพูดง่ายๆมันนะเป็นบ้าเมื่อเกิดปัญหามาเกิดแดดร้อนในวุ่นวายมันยังไม่รู้จักต้องมาปฏิบัติรักษาบ้านี่หายที่จะสบายอยู่ละนี่เอาลองดูที่ผมก็เคยเป็นมาแล้วคิดใหญ่ไปสูงคิดสารพัดอย่างคิดน้อยก็น้อยเกินไปใหญ่ก็ใหญ่เกินไปยาวมันก็ยาวเกินไปสั้นมันก็สั้นเกินไปมันไม่พอดีของมันมันเกินความพอดีของความต้องการของธรรมะมันก็ไม่ดีนี่อย่างนั้นคนมันจึงยิ่งขึ้นยิ่งดวงยิ่งขึ้นยิ่งต่อเวลาม
1: ันไม่ปีติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความสุขใจถูกบอกไม่ถูกเหมือนกันนี่แต่ใครจะเข้าไปถึงตัวนั้นมันก็รู้จักความสุขเกิดขึ้นมาอาการอารมณ์เดียวมันก็เกิดขึ้นมามันก็จะมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาสิ่งทั้งห้าอย่างนี้มันรวมอยู่ที่จุดเดียวกันแต่มันเป็นคนลักษณะก็ตามมันแต่ว่ามันรวมอยู่ที่อันเดียวกันเรามองเห็นทั่วถึงกันหมดเหมือนกับผลไม้เอามารวมในกระจาดเดียวกันมันเป็นคนละอย่างก็ช่างมันเถอะมันจะเห็นทุกอย่างในกระจาดอันนั้นวิตกก็ดีวิจารก็ดีปีติก็ดีสุขก็ดีเอกคตาก็ดีเราได้มองลงที่จิตตรงนั้นมันจะมีหมดทั้งอย่าง5อย่างกรณะอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็มีอยู่นั้นนะแล้วมันสุขขึ้นยังไงมันวิตกยังไงมันวิจารยังไงมันปีติยังไงมันสุขยังไงมันบอกไม่ถูกเมื่อมันรวมตรงนั้นไม่มองเห็นมันเป็นอยู่เต็มในใจของเราอยู่นะมันเต็มหมดตรงนั้นตรงนี้มันก็แปลกแล้วการทำภาวนาเราแปลกแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะหลงอันนี้มันให้เข้าใจว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องฐานะของจิตมันเป็นเรื่องวิสัยของจิตเท่านั้นอย่าไปสงสัยอะไรมันในเรื่องปฏิบัตินี้มันจะจมลงในพื้นดินก็ช่างมันมันจะไปบนอากาศก็ช่างมันมันจะตายนั่งตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ช่างมันเถอะอย่าไปสงสัยมันมีเรื่องปฏิบัตินี้ให้มองดูแล้วเมื่อมันเป็นที่นี่ลักษณะจิตของเรามันเป็นอย่างไรให้อยู่กับอันนี้ฉะนั้นทำไปอันนี้มันได้ฐานแล้วมันได้ฐานแล้วมันมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวมันทางการยืนเดินนั่งนอนแล้วนี่เมื่อเราเห็นอะไรเกิดขึ้นมาต่อนั้นไปแต่เราจะไปจิตอันนี้นะจะไปยึดมั่นถือมั่นมัน เมื่อเราเห็นอันนั้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรสงสัยไม่สงสัยนั่นก็เรียกว่ามันมีการของพิจารณาตัวตาหรือผลงานของมันเองอย่าไปชี้ว่านั่นเป็นอันนั้นอันยาเลยยาให้รู้เห็นเรื่องสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับจิตนั้นก็สักแต่ว่าเป็นแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่มันก็ดับไปมันก็เป็นแต่เท่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่ควรยึดมั่นถือมันในอันใดอันหนึ่งในทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเห็นรูปนามมันเป็นเช่นนี้ตามเรื่องของมันแล้วนะปัญญาเห็นเช่นนี้มันก็เห็นรอบเก่ามันเห็นรอบเก่ามันเห็นไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นการไม่เที่ยงของความสุขความทุกข์ทั้งปวงแล้วความรักความโกรธมันไม่เที่ยงตรงนั้นมันก็เท่านั้นจิตมันก็วกมันก็เบื่อมันก็เบื่อกายเบื่อจิตอันนี้เบื่อที่สิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่แน่อย่างนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเนี่ยก็เห็นเนี่ยเมื่อจิตมันเบื่อแล้วมันก็หาทางออกเท่านั้นแหละมันก็หาทางออกจากจิตทั้งหลายเหล่านั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากมาอยู่อย่างนี้เห็นโทษอ่ะมันเห็นโทษในโลกนี้แล้วเห็นโทษในชีวิตที่เกิดมาแล้วอย่างนี้เมื่อจิตเป็นเช่นนี้เราก็ไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาแล้วไม่มีที่จะไปจับต้องมันแล้วทีนี้จะไปนั่งอยู่โคนไม้ก็ได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าจะไปนั่งอยู่ภูเขาก็ได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าจะไปนั่งอยู่ที่ราบก็ได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าฟังเห็นต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นต้นเดียวกันเห็นสัตว์ทุกชนิดมันจะเป็นสัตว์อย่างเดียวกันไม่มีอะไรจะแปลกกันไปยิ่งกว่านี้มันเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปหลับไปเหมือนกันทั้งนั้นฉะนั้นนี้เราก็จะมองเห็นโลกนี่ชัดขึ้นเห็นรูปนามนี่ชัดขึ้นเห็นรูปปรโลกอรูปปรโลกนี่มันก็ชัดขึ้นมันชัดขึ้นต่ออนิจจังขึ้นต่อทุกขังขึ้นต่ออนัตตาถ้ามนุษย์ทั้งหลายเขาไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเที่ยงมันจริงอย่างนั้นมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีมันเกิดอย่างนั้นฉะนั้นมันก็ไม่เกิดถ้าเราเห็นรูปนามมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดเราก็เห็นรูปนามมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันนั่งอยู่ที่ไหนก็มีปัญญาแม่เห็นต้นไม้มันก็เกิดปัญญาพิจารณาเห็นธรรมชาติหญ้าทั้งหลายขึ้นมาเกิดขึ้นมาในพื้นมันก็มีปัญญาเห็นแมลงต่างๆมันก็มีปัญญารวมแล้วมันเข้าจุดเดียวกันเป็นธรรมะจุดเป็นของไม่แน่นอนตรงนั้นนี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมมันเป็นของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยู่ตรงไหนมันก็เที่ยงอยู่ที่ว่ามันเกิดมาแล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่แปรเป็นอย่างอื่นเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าเราเห็นเช่นนี้แล้วมันก็จบทางที่จะต้องไปเลยมั้งอย่างนั้นในทางพุทธศาสนานี่ตั้งแต่ไอ้ความเห็นเนี่ยเห็นว่าเราโง่กว่าเขามันก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราเสมอกว่าเขาก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราดีกว่าเขาก็ยังไม่ถูกเพราะมันไม่มีเราเนี่ยมันเป็นแค่อย่างนี้ มันก็ถอดอาจามิมานะออกอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นโลกวิทูรู้แจ้งตามเป็นจริงถ้ามาเห็นจริงเช่นนั้นแล้วมันก็จิตมันก็จริงมันก็รู้เนื้อรู้ตัวมันมันก็รู้ถึงที่สุดมันตัดเหตุแล้วไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วผลตกเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้พูดถึงข้อปฏิบัติมันจะดำเนินตามของมันไปอย่างนั้นรากฐานที่เราจะต้องปฏิบัติในใหม่นี่หนึ่งให้เป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาสองให้เป็นคนอายคนกลัวอายต่อบาปสามมีลักษณะที่ท่อมตัวอยู่ในใจของเราเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่สันโดษถ้าคนมักน้อยในการพูดในการในทุกอย่างมันก็เห็นตัวของเรามันไม่ได้ไปวุ่นวายอันนั้นมันเป็นเหตุอันนี้เป็นรากฐานแต่ที่มันมีในจิตนั้นก็ไม่มีอะไรมันก็ร่วนแต่ศีลที่มันมีในจิตของเรานั้นมันก็มีร่วนแต่สมาธิในจิตของเรานั้นมันก็ร่วนมีแต่ปัญญาเต็มอยู่ในจิตของเรานั้นไม่มีอะไรอื่นจิตในขณะนั้นมันก็เดินในศีลในสมาธิในปัญญาในศีลในสมาธิปัญญาโดยอาการเช่นนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติของเรานั้นอย่าประมาทคำที่ท่านว่าอย่าประมาทนั้นไม่ค่อยได้ยินน้อยภาษาน้อยประมาทนี่ประมาทนี่คือของทุกๆอย่างอย่าประมาทถึงแม้ว่าถูกต้องแล้วก็อย่าประมาทผิดแล้วก็อย่าประมาทดีแล้วก็อย่าประมาทมีสุขแล้วก็อย่าประมาททุกอย่างท่านให้ประมาทท่านไม่ให้ประมาทเพราะอันนี้มันเป็นของแน่แน่ให้จับมันไว้อย่างนี้จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีความสงบแล้วก็วางความสงบไว้แม้มันอยากจะดีใจเหมือนกันแต่ว่าดีมันรู้เรื่องมันชั่วไปรู้เรื่องของมันฉะนั้นการอบรมจิตจริงๆเป็นเรื่องของเจ้าของครูบาอาจารย์บอกวิธีที่อบรมบอกวิธีที่อบรมจิตถ้าเราจะอบรมนั่นอบรมจิตนั่นเป็นตัวของเราเองก็เพราะจิตมันอยู่ที่เรามันต้องจากหมดทุกอย่างนั่นแหละอยู่ที่เราไม่มีใครจะรู้เท่าถึงตัวเราเรื่องปฏิบัตินี้มันได้ใส่ความถูกต้องอย่างนี้เราก็อยู่สบายเดินอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายให้ความจริงๆเถอะอย่าไปทำไม่จริงคำว่าทำจริงๆเนี่ยมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอ่ะคำที่ว่าทำจริงๆเพราะทำทางจิตประพฤติทางจิตปฏิบัติทางจิตถ้าเรามีสติอยู่สัมปชัญญะอยู่แล้วเรื่องที่ถูกที่ผิดมันก็ต้องรู้จักถ้ารู้จักแล้วก็รู้จักข้อปฏิบัติเท่านั้นไม่จำเป็นมากแล้วก็รู้คิดทั้งหลายข้อปฏิบัติทั้งหลายทุกสิ่งทุกส่วนแล้วก็ให้น้อมกลับมาอย่างเพื่อนภิกษุสามเณรอยู่ด้วยกันนั้นมันมีสองอย่างหนึ่งมันมีเยี่ยมสองมันมีอย่างนี่เยี่ยมอย่างอย่างหนึ่งท่านว่าอย่าเอาอย่างให้เอาเยี่ยมยกให้เช่นท่านอาจารย์ทองรัตน์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อน คนไม่ฉลาดเอาธรรมะกับท่านไม่ได้คือไปเอาอย่างท่านไม่ไปเอาเยี่ยงของท่านไปเอาอย่างของท่านอย่างของท่านอาจารย์ทองรัตน์ท่านพูดไม่สังรวมสังวรตัวอย่างของท่านขอก็ขอด้วยไปแต่เมื่อท่านดุให้คนในที่ประชุมมันดุเก่งมากนี่อย่างของท่านเป็นอย่างนั้นแต่อย่างของท่านไม่มีอะไรคนผลที่สุดก็ท่านไม่มีอะไรนั่นเป็นสัจเจวะพูดสัจเจธรรมะในความเป็นจริงนั้นท่านพูดอะไรท่านทำอะไรนั่นแหละท่านมุ่งธรรมะแก่คนเราไม่รู้เรื่องท่านมุ่งธรรมะไม่ใช่มุ่งให้เสียหายมันก็ไม่เสียอยู่เองเดินไปเดินมาไม่สังวรไม่สังรวมไปไหนอ่ะฮะแต่ว่าอย่างของท่านเป็นอย่างนั้นดวงตาบางคนจะเอาตามท่านเสียหมดมันเป็นเช่นนั้นเช่นพวกเราทุกคนนั้นอย่างผมเล่าให้ฟังนั่นแหละสุขขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาคันธาปัญญาทุกขาปฏิปทาคิปปาปัญญาสุขขาปฏิปทาคันธาปัญญาสุขขาปฏิปทาคิปปาปัญญาคนเราแข่งบุญวาสนาบารมีกันนั่นมันแข่งไม่ได้แข่งกำลังกายแล้วนี่มันแข่งกันได้บุญวาสนาบารมีแข่งไม่ได้อย่างน้องตาใช่ไหมผมหวังดีอยู่ต้องการเจริญอยู่หวังดีอยู่แต่ว่ามันไปไม่ได้ก็ต้องพยายามไปเห็นมันไปทุกขปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติลำบากขัดขัดของของทุกสิ่งสารพัดปฏิบัติลำบากกัตรูธรรมะก็กัตรูช้าช้าก็แปลว่าบารมีของเราสร้างไว้มันน้อยต้องสร้างเวลานี้ให้มันมากมากอย่าไปทอดถอยมันอย่างคนจนอย่านึกว่าเราจนแล้วไม่ทำงานมันยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเรานึกว่าเราจนแล้วเราก็ต้องขยันอย่างน้อยก็เสมอได้กินอันนี้ก็มันกันฉันนั้นเราปฏิบัติให้มากทำให้มากเจริญให้มากมันก็ไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทุกขาปฏิปทากิปาปัญญานั้นปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วนี่เหมือนคนก่อนรู้ง่ายจวนจะเป็นจะตายดิ้นรนกระวนกระวายแต่รู้ง่ายเจ็บก็ช่างมันปวดก็ช่างมันแต่มันหายง่ายอันนี้อันนี้คือคนที่สองคนที่สามสุขปฏิปทาคันธาปัญญานี่เรียกว่าปฏิบัติง่ายๆแต่รู้ได้ยากไม่ค่อยกระทบกระเทือนไม่ค่อยวุ่นวายไปเรื่อยๆไปแต่นานๆบางทีประชวนจะตายมันจึงจะรู้มีในขั้นพุทธเจ้าเราก็มีสุขปฏิปทาคิปปาปัญญาลักษณะที่สี่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขเป็นสุขง่ายๆรู้ก็ง่ายๆอย่างนี้ก็มีอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้มันก็เหมือนกันเนี่ยมันกันกับอุคติเป็นอยู่วิปปิเป็นอยู่ในยะปะทะปรมะ ปกติตัญญูนั้นจิตนั้นไม่ต้องมากพอไปมองดูตอนนี้ก็รู้แล้วว่าท่านจะเอาอะไรทำอย่างไรพอแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บให้เป็นทุกข์ขึ้นมาแก้พบเลยว่ามันมาอย่างไรเร็วมากอุปติสัญญูวิปติสัญญูต้องแนะนำต้องพิจารณาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างมันจะเอาทุกข์ทิ้งเราก็ตื่นสองตื่นไม่ได้แต่มันจึงฝ่ายแก้ตกไปได้แนะนำได้แก้ไขได้เป็นวิปติสัญญูเนยยะเนยยะบุคคลเนี่ยพูดถึงจิตนะนี่นะชื่อของจิตเป็นอุปติสัญญูอุปติสัญญูวิปติสัญญูเนยยะปทัปปรมะนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตที่มันรู้เร็วมากตรงนี้ถ้าเป็นม้าแล้วก็ไม่ต้องเครียดยกแทรกไปเลยวิ่งเลยเห็นแต่เงาแช่แต่มันก็วิ่งแล้วยึดติดกันอยู่นี่แหละพอแนะนำได้ต้องยกแช่ขึ้นไม่วิ่งต้องเคี่ยนมาตัวนี้มันถึงวิ่งทอดติดสามต้องเคี่ยนไม่หยุดไม่วิ่งต้องเคี่ยนบ่อยมันถึงวิ่งงั้นมันไม่วิ่งเนยยะปทัปปรมะนี้ให้จะเขียนลงไปฮะไม่ต้องไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเดินถูกอารมณ์อะไรก็อยู่นั่นแหละสั่งสอนได้ที่พอใจมองเห็นได้ก็ไม่ไปอยู่แล้วเขียนลงไปจะอยู่นะจิตอันนี้มันไม่เห็นมืดร้ายอันนี้มืดอันนี้ลำบากมาตัวที่สี่นี่พระพุทธเจ้าเอาทิ้งไปไม่จะทิ้งอะไรมันจะทิ้งด้วยความเบียดเบียนหลอกสอนไม่ได้ไม่เข้าใจแต่จะทิ้งไว้เพราะอะไรกรรมเก่าเข้ามาแทรกจนกรรมใหม่เข้าไปไม่ไหวเหมือนน้ำมันในขวดแล้วมันเต็มแล้วมันไม่พร่องอยากจะได้น้ำใหม่ก็เอาไม่ได้ต้องเอาน้ำเก่าก่อนไปใช้น้ำเก่ามันหมดไปก่อนถึงเอาใหม่อย่างนี้ผมมันกรรมฉันนั้นถ้ามีกรรมก็มาแทรกแล้วลำบากถ้ามีกรรมเก่าก็มาแทรกแล้วลำบากมากฉะนั้นอย่างใดก็ตามเถอะพวกเราทั้งหลายนั้นมันจะเป็นมันจะเร็วมันจะช้ามันจะอะไรก็อะไรเถอะการกระทำความดีนั่นแหละมันดีทำแล้วไม่เสียหายทำแล้วมันดีทำความดีมันแก้ความไม่ดีทำความไม่ผิดมันแก้ความผิดออกอย่างนี้มันเกิดประโยชน์เท่านั้นแหละเมื่อในเวลานี้มันยังไม่ได้ให้ผลการต่อไปมันให้ผลกรรมเมื่อกรรมมันนี้มันให้ผลอยู่กรรมอื่นมันให้ผลไม่ได้อย่างนี้ใครเคยเรียนกรรมไหมกรรมมันนี้ให้ผลอยู่กรรมที่เราทำอยู่นี่ให้ผลไม่ได้แต่ไม่เสียหายไปตรงไหนแต่เมื่อหมดกรรมนี้แล้วกรรมนั่นต่ออย่างนั้นถึงทำอ่ะถึงถามว่าทำแล้วไม่เสียหายทำไว้เพื่อประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหากถึงไม่ถึงการไม่ถึงเวลามันแล้วเป็นต้นมันก็ยังอยู่ฉะนั้นทุกคนชิงมาได้ทำการปฏิบัติในวัดหลวงประพงษ์ในพรรษานี้จงให้อยู่ในลักษณะการปล่อยวางในเพื่อนพระภิกษุสามเณรเราทุกๆคนนั้นให้เห็นอกเห็นใจกันให้รู้จักช่วยกันทุกอย่างให้สร้างบารมีร่วมกันต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจทุกคนนี้ทุกวันนี้ที่เรามาอยู่รวมกันนี้ให้เข้าใจว่า เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นบุตรของพ่อแม่เป็นบุตรโดยธรรมะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทธรรมะคำสั่งสอนของพ่อแม่ก็ดูถูกพ่อแม่เท่านั้นเองอย่างที่เราประกาศไว้ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นวาจาที่สำคัญนะเราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วธัมมังสรณังคัจฉามิเรานับถือถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วสังฆังสรณังคัจฉามิเราถึงพระสังฆเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของข้าพเจ้าแล้วอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายฟังยากพูดง่ายปฏิบัติยากถ้าไม่ตรงไปตรงมาไม่ลดทิฏฐิมานะเราจะไม่ถึงพระพุทธไม่ถึงพระธรรมไม่ถึงพระสงฆ์อย่างนั้นข้อประพฤติปฏิบัติอย่าไปแข่งแย่งซึ่งกันและกันเมื่อเวลาเรามาสร้างบารมีนี่มันทะลุถึงที่มันจะมีเวลาอยู่น้อยก็จริงจะมีเวลาอยู่น้อยก็จริงให้มันน้อยเหมือนงูเห่าให้มันมีพิษจะไปน้อยเหมือนอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์ให้คำนึงถึงว่าเราทำความไม่ถูกต้องอยู่สักร้อยปีหรือพันปีมันยิ่งเหลวหลายเรามาทำความดีสัก5วันหรือ7วันนี้เป็นต้นก็ยังดีกว่านั้นมากมันจะชัดนัดกว่ากันอย่างนั้นให้ผลอย่างนั้นทุกคนมันได้จวนขึ้นพรรษามันนะค้อนพรรษาแล้วตามความจริงลักษณะของคนเรานั้นถ้านานๆแต่มันชอบอยากอย่าประมาทที่ขอวัดเราทนายติดตั้งไว้ไม่เสมอต้นเสมอปลายแสดงว่าปฏิปทาของเราไม่สมบูรณ์ดังนั้นที่เราตั้งใจไว้ในก่อนพรรษาว่าเราจะทำอะไรกันก็จ้องทำประโยชน์อันนั้นให้มันสมบูรณ์ระยะ3เดือนนี้ให้มันตลอดต้นตลอดปลายนี่ต้องพยายามทุกๆคนให้เป็นทุกๆคนเราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไรก่อนพรรษาทำกันอย่างไรขอวัดเราต้องทำอย่างไรตั้งใจอย่างไรให้ระลึกถึงระลึกถึงว่าตาว่ามันย่อย่อนก็ต้องปรับตัวปรับปรุงเรื่อยๆเหมือนกับเราภาวนาทำอนาปานสติลมหายใจหายใจเข้าออกสม่ำเสมอเมื่อจิตมันวุ่นวายไปตามอารมณ์ก็ยกขึ้นมาอีกตั้งใหม่เมื่อมันเป็นไปตามอารมณ์ก็ยกมันขึ้นมาอีกตั้งใหม่อย่างนี้ก็เหมือนกันทางจิตเราก็เป็นอย่างนั้นทางกายของเราก็เป็นอย่างนั้นต้องพยายามให้ทำอย่างอื่นที่เราทำมาแล้วแต่เมื่อเกิดมาจะถึงบัดนี้หลายปีเราทำมาแล้วนะแต่ทำความชั่วนี่ความไม่ดีมามันทำมาได้แล้วมากแล้วบัดนี้เรามาตั้งใจสร้างความดีของเราสามเดือนด้วยในภาษานี้ทุกคนถือว่าถือสนธิใหม่ตั้งใจใหม่ตั้งจิตใหม่เลิกกันถึงแม้ว่าอยู่ในพระนี้หรือออกไปแล้วเป็นต้นก็ให้มันเป็นนิสัยก็ให้เป็นปัจจัยการทำดีแล้วมันไม่เสียหรอกการทำถูกแล้วมันก็ไม่เสียมันจะไม่ดีแต่การทำไม่ดีเท่านั้นแหละมันจะไม่ถูกแต่การทำไม่ถูกเท่านั้นแหละไม่ไปที่ไหนแหละอยู่ที่จิตใจของเจ้าของนั้นไอ้ความชั่วเราทำมาแล้วมันไม่ค่อยจะวายใจนี่เราลึกมาแล้วเมื่อวานนี่ก็ดีเมื่อคืนนี่ก็ดีสองเดือนสามเดือนมาแล้วก็ดีเกิดมาก็ดีแล้วก็ไม่สบายใจถ้าเราทำสิ่งที่ไม่สบายเช่นว่า ในวัดนี้ตั้งแต่ก่อนเราเป็นฆราวาสเรามาทุบเอาเศียรพระไปซะเป็นต้นเรียกไปฟังถึงแม้ว่าเราเข้ามาวัดมามองเห็นเศียรพระนี่โอ้ยมันบาปเหลือเกินถึงแม้ว่าเราอยู่นอกไม่เข้ามาวัดเราคิดถึงเมื่อไรมันก็บาปอยู่เหมือนนั้นไม่สบายอยู่ถึงแม้เรามาบวชอยู่ที่นี่เป็นต้นยิ่งแล้วกันยิ่งมาไหว้กันทุกวันทุกวันเนี่ยเสียงท่านไม่มีเพราะเราทุกข์ไปเนี่ยนี่เรียกว่าการทำไม่ดีเนี่ยบาปไม่ค่อยสบายใจเลยนี่นี่เลยความชั่วทำแล้วภายหลังเดือดร้อนไอ้ความดีเราทำแล้วไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ฉันใดฉันนั่นบัดนี้เรามาทำเป็นพระไม่ดีแล้วปฏิบัติดีแล้วมันสบายได้เกินศึกไปแล้วใครจะหันหน้ามาวัดตรงประโคมแม้มันสบายมาถึงมันก็บ้านพ่อบ้านแม่เราง่ายแต่สบายเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งของลูกหลานของเราอันนี้สถานนี้เป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีของเราในชีวิตนี้อย่างนี้ให้มันแน่นหนาไว้ในใจของเจ้าของเนี่ยดีมากนี่เนี่ยการกระทำนี่เองการทำไม่ดีแต่มันก็ไม่ดีในภายหลัง
2: ทำอย่างนั้นมันก็เป็นบริษัทที่ไม่แน่นอนจะเป็นบริษัทปลอมก็ได
3: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตนี่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี Data Center ในช่วงถัดไป
4: สำหรับสถานะของโครงการ Data Center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
6: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
7: ปัจจุบันเนี้ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
6: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐ นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการณภศรแก้วขำรายงาน
6: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
9: กทมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67ทั้งโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนของประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้จะได้ข้อสรุปครับ
6: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐ และนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐต้องการการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
6: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
12: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่านี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด MG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิทัลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่าน พร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นทรัมป์กล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศโดยคาดการว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การ

0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54ซมและเวลา 16:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคี

0: เอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: าติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: ท่านธรรมยังปปาจิตาปิณ

โดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสกจังธโมโสตัพโพติวันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันนี้ก็จะได้หยิบยกเอาพุทธศาสนสุภาษิตที่พระสมณเจ้าของเราได้ตรัสไว้ว่าอัตตานังธรรมยันติปันดิตาท่านบอกว่าบัณฑิตย่อมฝึกตนเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ฉลาดเราก็จะต้องฝึกตนตนในที่นี้ก็หมายถึงว่ากายวาจาใจของเรานี่เองนะฉะนั้นถ้าไม่ฝึกเขาก็เป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไปตามความคิดแล้วไปตามกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะฉะนั้นเราทำทุกอย่างก็เพื่อความสุขนะแล้วก็เพื่อความสุขฉะนั้นบุคคลผู้ฉลาดจึงรู้การฝึกตนคือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมยืนเดินนั่งนอนเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรถ้าคิดดีคิดร้ายคิดทำให้เราสุขหรือทำให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นอันนี้ในหลักพุทธศาสนาก็จะสอนให้เรารู้นะว่าจิตของเรากายานุปัสสนารู้กายในกายกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายดื่มกายกินกายเคลื่อนไหวทุกอย่างรู้กายนะให้สติอยู่กับกายเวทนาก็คือรู้เวทนาในเวทนาคือสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้นะเพราะฉะนั้นคนเรามันก็มีอยู่สุขกับทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาสามนะคือท่านได้รู้สุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงแต่ที่สุดแล้วก็เวทนาก็ไม่ใช่ของเรากายก็ไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราจิตตานุปัสสนารู้จิตในจิตและจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์สุขเพราะอะไรสุขเพราะมิตรทุกข์เพราะมิตรหรือเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วก็รู้นะเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะฉะนั้นท่านนี้ก็แล้วจิตของเราจะค่อยๆปล่อยวางนะครับถ้าทุกสิ่งอย่างรู้มันไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่เราก็เป็นสภาวะอันหนึ่งรู้ธรรมในธรรมธรรมที่ทำให้จิตของเรานั้นไม่บรรลุความดีก็คือเรื่องนิวรธรรมก็คือว่าจิตของเราเกิดนิวรณ์ขึ้นมาก็รู้ว่านี่คือนิวรณธรรมกามราคะกามฉันทะความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพยาบาทแต่มีความมาคาดพยาบาทขุ่นเคือง แต่สิ่งเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเรานั้นไม่บรรลุความดีนะให้ตกอยู่กับแต่เรียกว่าความทุกข์แล้วก็ทีนมิทะความง่วงเหงาห้องนอนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เบื่อหน่ายอุตจักกุจักความฟุ้งซ่านคิดไปสารพัดอยากให้เป็นนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นเรื่องของนานาจิตตังคือนานาจิตตังนั้นคนเหล่านั้นมันชอบไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าทางว่าเราจะให้ทุกสิ่งอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราอยากให้เป็นมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าเออมันเป็นนานาจิตตังแต่มันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็คือรู้เลยเพราะฉะนั้นจิตของเราก็จะคิดไปทำไมนะคิดแล้วมันได้อะไรนะสุดท้ายก็เรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยแต่ไม่มุ่งมั่นดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่กั้นจิตของเราไม่บรรลุคุณงามความดีฉะนั้นถ้ามีนิวรณ์ห้าทำห้าประการก็เกิดไม่ได้ ธรรมะประการคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแต่สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับเราไม่ได้ถ้าธรรมะประการเกิดขึ้นนิวรณ์ห้าก็ดับแต่เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องเลือกกันว่าเราจะฝึกจิตของเรานั้นให้เป็นแบบไหนนะฉะนั้นอันนี้เราบัณฑิตผู้ฉลาดท่านยอมฝึกตนเราฝึกตนฝึก กายวาจาใจนี้ในไม่คิดและคิดน้อยไม่คิดอะไรที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะที่สุดแล้วคนเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทิ้งทุกสิ่งอย่างนะวันนี้ก็ได้ข่าวถ้าที่ไม่ดีก็ท่านนี้ก็เป็นท่านเคยของโยมกรรมโยมธนูนะท่านก็ได้ข่าวว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วก็กำลังท่านที่จะช่วยในวัดวานะขับรถขับอะไรอาจารย์กมูลเป็นหลานเคยของอาจารย์กมูลนะแต่เมื่อคืนนี้นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละมันทุกสิ่งอย่างนั้นมันไม่แน่นอนนะมันไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละท่านจึงไม่ประมาทจึงให้ฝึกตนนะเมื่อฝึกดีแล้วไม่ใช่ได้เฉพาะในปัจจุบันนะเราก็จะได้ไปสู่สัมปรายภพเบื้องหน้านะฉะนั้น อันนี้แหละก็คือทุกคนทุกสิ่งอย่างเราต้องทำหน้าที่แล้วคนเราต้องทำการงานทำหน้าที่ทำอะไรนี้เป็นเรื่องปกติแต่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะแต่ถ้าว่าเราไม่รู้จักฝึกใจนะฝึกใจคือคิดให้มันบวกคิดได้ดีนะอันนี้ชีวิตของคนเราคนบางคนนั้นก็อยู่ด้วยความทุกข์นะอยู่ด้วยความทุกข์ไม่ใช่ว่าเงินนั้นจะให้ความสุขเสมอไป บางครั้งคนเหล่านั้นถ้ามีเงินไม่มีความสุขก็มีนะฉะนั้นอันนี้ก็มีข่าวถ้าคือลูกมหาเศรษฐีอยู่ในประเทศจีนคนหนึ่งนะเขาร่ำรวยทุกอย่างนะมีเงินมีทองมากมายเป็นลูกแต่ทุกสิ่งอย่างธุรกิจทุกอย่างมีเงินเป็นแสนแสนล้านนะแต่สุดท้ายเกิดโรคซึมเศร้านะแล้วก็สุดท้ายก็โดดตึกนะโดดตึกลงมาตายพร้อมลูกสาวอายุ5เดือนถ้าได้เลยนะคือคนเรานะมีเงินมีทองแล้วไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปถ้าจะคิดไม่เป็นนะทุกคนก็ได้แต่เสียดายคิดโอ้นะชีวิตแบบนี้มันหาที่ไหนได้แต่เขากลับแต่ไม่เข้าใจชีวิตตนเองฉะนั้นท่านเองพระสัมมาจารย์เรานั้นท่านก็จริงมีทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็เสียสละแล้วก็เพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านว่าที่ความสุขที่แท้จริงของคนเรานั้นคือจิตใจที่สงบที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขขึ้นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีแต่คือมันไม่มีจิตสงบแล้วก็จะเกิดธรรมห้าประการวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาฉะนั้นท่านนี้แหละนะถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่พบกับธรรมห้าประการนี้นะการฝึกก็คือการละนิวรณ์ห้าแต่การละนิวรณ์ห้าถ้าเราไม่ละธรรมห้าประการก็เกิดไม่ได้เพราะตามธรรมชาติแล้วนิวรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนก็เหมือนกับธรรมชาติพวกหญ้าพวกอะไรก็รกทั่วไปทีเราจะปลูกข้าวก็ต้องนะกำจัดหญ้าเสียก่อนนะต้องไถต้องปราบและให้ดี แล้วค่อยเอาข้าวไปปลูกได้จิตของเรานี้ก็เหมือนกันแต่ในเรื่องของนิวรณ์ห้านะแค่นั้นถ้าเราไม่รู้วิธีกำจัดนะไม่รู้จากนิวรณ์นะบางคนชีวิตก็แทบไม่มีความสุขถึงมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมแต่ก็ไม่เห็นความสุขที่แท้จริงก็คือเป็นความสุขที่แท้จริงฉะนั้นวัตถุสิ่งของนี้มันก็เป็นเครื่องอาศัยนะเรียกว่าเป็นของโลกแต่ทำไว้ให้โลกนะได้ศึกษาได้เรียนรู้และได้นำไปปฏิบัติก็เป็นมรดกฉะนั้นก็สาระวัตถุก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าที่เชื่อมโยงจิตใจนะก็เหมือนกับไปตะอินเดียนะไปดูอย่างต้นสีมาโพนะเป็นต้นไม้ธรรมดาแต่อยู่ที่บ้านเราก็อย่างหนึ่งแต่ไปอยู่ตรงที่พระเจ้าตรัสรู้นะมันก็อีกอย่างหนึ่ง จะไปแล้วมันได้พลังนั่นคือไปแล้วมันได้พลังยังบอกไม่ถูกนะสถานที่ตรงนั้นก็ทุกคนตั้งใจไปสร้างความดีนะนะเคยไปนั่งสมาธินะเพราะฉะนั้นคนปกติแล้ว การจะนั่งสมาธิต้องหาความสงบแต่ไปอยู่ตรงนั้นนั้นคนสวดมนต์ก็สวดไปคนเดินก็เดินไปคนนั่งสมาธิก็นั่งไปนะมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติทุกคนนะแล้วแต่ว่าคือปล่อยวางได้หมดแต่ไม่ต้องให้คนนั้นต้องมาทำเหมือนกันเป๊ะต้องแบบนั้นแบบนี้นะคือเมื่อจิตมันเข้าสู่ธรรมชาติคือปล่อยวางไม่ยึดติดใครจะทำแล้วก็เราทำหน้าที่ของเราทุกคนต้องทำหน้าที่ของแต่ละคนคนสวดมันก็สวดไปคนเดินก็เดินไปแต่คนนั่งก็นั่งไปนะทุกคนต่างทุกคนต่างทำหน้าที่ได้ไปถึงจุดตรงนั้นพอใจคือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะก็เลยเกิดอัศจรรย์นะเกิดความปิติเกิดความสุขดังนั้นศาสนาวัตถุก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นก็เหมือนพุทธสถานต่างๆที่ประสูติตรัสรู้ที่แสดงพระปฐมเทศนานะแล้วก็ที่ในสังเวชนีสี่สถานเรียกสังไปว่าเจริญเวคะไปว่ากำลังไปเจริญกำลังนะไปแล้วได้กำลังถ้าคนมีธรรมนะยิ่งคนได้ศึกษานะได้ศึกษาพุทธประวัติไปพอสมควรแล้วได้ยินได้ฟังแล้วมันก็จะรู้ว่ามันเป็นภาพแต่เป็นภาพเห็นว่าตรงนี้พระเจ้าเคยมาทำอะไรเคยมาทำอะไรบ้างนะท่านนะเคยได้แสดงธรรมแก่ใครบ้างนะอย่างนะในวัดเชตวันนะก็มีกุฏิพระลานต่างๆนะมากมายฉะนั้น อันนี้บุคคลที่ได้ถวายวัดถ้าอย่างอนาถบิณฑิกาเศรษฐีใน 2,500 กว่าปีนะชื่อของท่านก็ไม่มีวันที่จะหายไปนะอันนี้แล้วก็จึงถือว่านะมันเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างวัดสร้างพุทธสถานนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะญาติโยมเราก็เหมือนกันเราได้ร่วมด้วยช่วยกันถ้าสร้างวัดป่าสงามขึ้นมาฉะนั้นแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นนะมันไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะก็เจออุปสรรคปัญหามากมายนะหลายอย่างแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบุญมีบารมีแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านสร้างบารมีถึงสี่สงไขยกำไรแสนมากครับท่านก็ยังต้องเจอมารมากมายนะมากมายนะเพราะฉะนั้นมีทั้งพวกเดรัจฉีมีทั้งพระเทวทัตนะมีนางกิญจมานวิกามีหลายๆอย่างที่ต้องต่อสู้กับเจ้าลัทธิทั้งหลายนะผู้มีความเห็นผิดนะฉะนั้นท่านนี้แล้วก็เป็นเรื่องปกติแต่เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาว่าปัญหามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ฉะนั้นเราจะให้ทุกอย่างราบรื่นให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการพอเป็นจริงๆมันก็ไม่ได้อีกมันก็ไม่สนุกอีกนะก็ไม่สนุกเราพยายามบางคนอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้มันก็ไม่มีค่าแต่ทุกสิ่งอย่างนั้นก็ได้มาด้วยความ นะภาคเพียรพยายามนะต่อสู้อดทนเจออุปสรรคปัญหาแต่หลายสิ่งหลายอย่างให้แก้ไขนะแล้วเราก็มารู้จักทำจิตทำใจเราเออนะมันรู้จักปล่อยวางรู้จักนะเออมันเป็นเช่นนี้นะรู้จักชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นท่านนี่นะครูบาอาจารย์นะทั้งหลายนะที่ท่านประพฤติปฏิบัติมานะท่านก็ต่อสู้ภาคเพียรนะเรียกว่าขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำหลวงปู่ชาท่านบอกนะฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระท่านหลวงปู่ชาท่านก็เทศบ่อยๆว่านะ7วันก็เป็นวันพระวันหนึ่งเป็นวันโยม6วันนะฉะนั้นท่านจึงให้เรามาฝึกหลวงปู่ชาท่านบอกว่าพอดีนะมันพอดีแล้ว7วันเราหยุดกิจกรรมจะมาถือศีลปฏิบัติธรรมทำจิตทำใจสักวันหนึ่งแต่สักวันหนึ่งอันนี้มันพอดีนะนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายท่านคำนวณดูแล้วว่า7วันนั่นต้องหยุด1วันทุกศาสนาเหมือนกันหมดนะพุทธคริสต์อิสลามก็ต้องมีวันหนึ่งแต่1อาทิตย์ต้องมีสักวันหนึ่งที่ต้องหยุด เรามาสวดมนต์มาเข้าโบสถ์แล้วของเราก็มาถือศีลอุโบสถนะประพฤติปฏิบัติธรรมมานะนะให้ทานรักษาศีลแล้วเราก็เจริญภาวนานะอันนี้มันเป็นหลักที่พอดีตามหลักธรรมชาตินะที่คำนวณมาแล้วนะนะที่คำนวณมาแล้วอันนี้รับพุทธเจ้าท่านรับประกันว่าไม่จนนะไม่จนนะ7 วัน 1 ครั้งนะนี้ท่านบอกว่ามันจะมาชาร์จพลังให้พอดีนะฉะนั้นบางคนทำทั้งวันทั้งคืนบางทีมันก็จะไม่เหลือนะฉะนั้นท่านนี้นะท่านคือบอกว่าทุกอย่างนั้นต้องรู้จักถ้ารู้จักใช้ฉะนั้นการฝึกตนนะบัณฑิตย่อมเป็นผู้ที่ฝึกตนเองนะคือฝึกตนว่าอะไรที่มันไม่ดีกายไม่ดีวาจาไม่ดีคิดไม่ดีนะอันนี้ก็ต้องฝึกนะฝึกกายฝึกวาจาถ้าไม่ฝึกอันนี้มันก็ไม่เป็นคือทุกอย่างไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นแต่อย่างเรื่องสมาธิถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นแต่ทุกสิ่งอย่างอยู่ที่การฝึกนะพระเนนจะดีอยู่ที่การฝึกจะดีไม่ดีฉะนั้นบางทีไม่ใช่ว่าบวชน้อยบวชมากอันนี้มันไม่เป็นประมาณนะถึงจะบวชนานแต่ถ้าไม่ฝึกแต่ถ้าไม่ฝึกฝนตนเองมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะก็ไม่เกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นท่านนี่เราก็จึงถือว่าทุกสิ่งอย่างนั้นก็อยู่ที่ฝึกนะอยู่ที่การฝึกฝนกายวาจาแล้วก็ใจแต่ถ้าไม่ฝึกฝนแล้วมันก็ท่านบอกว่าถ้าเป็นพระละศีลก็สิ้นศักดิ์ผิดในหลักสมณะละวิสัยนะศีลกับพระต้องอยู่คู่กันไปถ้าขาดศีลแล้วไซหาใช่พระจะเป็นคนนะถ้าเป็นคนขาดพระละธรรมก็ต่ำสักไม่มีหลักยึดติดผิดวิสัยขาดทั้งศีลขาดทั้งธรรมประจำใจย่อมตกสู่อบายตายทั้งเป็นฉะนั้นการฝึกก็อยู่ที่ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานี่เองฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าวันคืนก็ล่วงไปชีวิตของเราก็แต่น้อยลงเหลือน้อยลงเราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นท่านเองเราก็จึงถือว่าเพื่อความไม่ประมาทวันพระวันธรรมสวนะถ้าเราก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมฟังธรรมอย่างน้อยการปฏิบัติเราจะไม่มีเวลาอยู่วัดถ้าไปที่บ้านเราก็ทำใจให้เป็นพระนะก็เรียกว่าพยายามนะถือศีลนะไม่โกรธไม่เครียดไม่คือฝึกฝนสักวันหนึ่งถ้าเจออะไรต่างๆก็พยายามอดทนอดกลั้นปล่อยวางถ้าฝึกไปเดี๋ยวมันก็ค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ค่อยฝึกไปบางคนก็เอ๊ะเหมือนมันไม่ได้อะไรแต่พอฝึกไปก็ปรากฏว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ถ้าเราฝึกต่อเนื่องนะฉะนั้นท่านนี้แล้วก็จึงถือว่าอาตมาเองก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นญาติโยมเราเมื่อก่อนก็เหมือนกับอย่างกำนันนะเมื่อก่อนก็แข็งแรงนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มชราภาพมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของครูบาอาจารย์แม้แต่ตัวตมาเองนะมันก็เริ่มรู้จากความเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นแหละที่สุดแล้วคนเราก็ไม่มีอะไรหรอกแต่การเกิดมาในโลกใบนี้เราเกิดมาเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะที่สุดแล้วก็กินแค่อิ่มเดียวนอนก็แค่หลับจะมีเงินมีทองมากมายก็กินแค่อิ่มมีบ้านกี่หลังก็นอนแค่หลับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าที่สุดแล้วนะคนเหล่านั้นก็ถือว่าเรามีกินมีใช้มีทุกสิ่งอย่างก็เพราะบุญเก่าบารมีเก่าของเก่าที่เราทำไว้แล้วก็บารมีใหม่ด้วยนะที่เราได้สั่งสมด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่ถ้าไม่มีบุญเก่านะมันก็แต่บางอย่างน่าจะได้มันก็ไม่ได้ที่ได้แล้วก็รักษาไม่ได้บางคนพ่อแม่ให้ทรัพย์สินเงินทองสมบัติมากมายแต่ก็รักษาไว้ไม่ได้เรียกว่ามีบุญแต่ไม่มีวาสนาคือมีบุญแต่ไม่มีวาสนานะฉะนั้นอันนี้ท่านจึงให้เราสร้างบุญแล้วก็กุศลด้วยบุญทำแล้วได้ดีมีความสุขก็กุศลก็คือเป็นตัวที่รักษาบุญหรือปัญญาหรือกุศโลบายให้รู้ว่าอันนี้มันไม่ดีนะอันนี้มันดีดังนั้น ท่านนี้ถ้าว่า เราไม่รู้จักกุศลไม่มีกุศลก็ไม่สามารถจะรักษาบุญได้แต่บางทีมาวัดโอ้มีความสุขมีความสุขจะกลับไปบ้านพอไปเจอคนนั้นว่าคนนี้จะเจออะไรตาเห็นรูปไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็จะเกิดคุณข้องหมองใจนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีกุศลนะบุญก็ตกไปแล้วก็เกิดความเศร้าหมองเหมือนเดิมดังนั้นท่านเองท่านจึงให้มีบุญแล้วก็กุศลด้วยแต่กุศลคือกุศโลบายหรือตัวปัญญาหรือตัวกระตุ้นบางคนได้ดีมีสุขแล้วอันนี้ก็คิดว่าแต่เราได้ดีมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรละนะแต่ไม่เชื่อชาติหน้าพบหน้าไม่เชื่ออะไรทั้งหมดก็เลยไม่คิดจะสร้างคุณงามความดีอะไรอันนี้ก็เรียกว่ามาใช้บุญเก่ามากินของเก่าเนี่ยเขาเรียกว่ามีบุญแต่ไม่มีกุศลคือไม่มีตัวกระตุ้นแต่บางคนนั้นจะมีกุศลก็คือมีตัวกระตุ้นเมื่อได้ดีมีความสุขแล้วก็ไม่ประมาทคือไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตก็รีบสร้างสมเพิ่มพูนบารมีนะคือมีบางโยมบางคนก็บอกว่าถ้าเขารีบทำตอนนี้ก็เพราะว่าในอนาคตไม่รู้เหมือนกันคือไม่รู้เหมือนกันว่าเราอาจจะตอนนี้เราไม่กินวิชาอาจจะต่อไปในอนาคตอาจจะหมดก็ได้ถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราไม่มีโอกาสคือไม่มีโอกาสที่จะทำเลยนะถ้าบางคนก็รอว่าเดี๋ยวรวยก่อนค่อยทำแล้วก็ไม่รวยสักทีก็เลยสุดท้ายก็เลยไม่มีโอกาสดังนั้นท่านนี้แหละธรรมะก็เลยบอกว่าคือจริงแล้วแต่ที่สร้างสมบุญบารมีนั้นไม่ใช่ว่าเราเหลือมากมายเลยแต่เรามีให้นะนั่นคือมีให้ได้ เพราะว่าเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกถ้าว่าถึงความพอนะเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะมีร้อยล้านอยากได้พันล้านมีพันล้านก็อยากได้แสนล้านหมื่นล้านแสนล้านขึ้นไปเรื่อยๆนะฉะนั้นการให้นี่พุทธเจ้าจะบอกว่าคนที่มีแล้วให้ได้นั่นแหละคนรวยแล้วแต่คือรวยน้ำใจคือสามารถที่จะให้ได้แต่ฉะนั้นท่านนี่แหละช่วงนี้ก็ทางวัดของเราก็เราก็ทำหน้าที่ไปนะคือตามเวลาโอกาสตอนนี้ช่วงนี้ก็กำลังทำช้าง4 เสียนเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปวางไว้บนเสากำแพงวัดแต่อย่างที่ญาติโยมเห็นตอนนี้ก็เอาขึ้นไปแล้ว18 ตัวถ้าขึ้นไปแล้ว18 ตัวตอนนี้ก็รอวันละ2 ตัว2 หัวถ้าฉะนั้นตอนนี้ก็ญาติโยมก็ได้ร่วมโดยช่วยกันสร้างบารมีร่วมกันถ้าต่อไปก็จะได้จะไปทำกำแพงจะขยายออกมาเรียกว่ารอบโบสถ์แล้วก็ทำช้างล้อมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกหลานเราได้เห็นได้รู้แต่ได้เกิดความศรัทธาเริ่มใสแล้วก็เกิดพลังแต่ก็เหมือนกับ เทตมาได้เคยไปอินเดียก็ได้ไปแล้วก็ได้เกิดพลังเป็นแม้แต่ต้นโพก็เป็นต้นไม้ธรรมดาแต่ไปแล้วมันได้พลังนั่นได้พลังยังบอกไม่ถูกอันนี้ก็เพราะเป็นสถานที่ที่เรามีความเชื่อมั่นว่าเป็นสถานที่ที่พระสมณเจ้าของเรานั้นตรัสรู้และสถานที่ตรงนี้ประสูติตรงนี้พระนิพพานตรงนี้แสดงปฐมเทศนาตรงนี้ดังนั้นก็เลยทำให้สิ่งที่เราได้เคยได้ศึกษาได้เล่าเรียนมามันมองเห็นภาพในอดีต2,500 กว่าปีว่าเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรนะฉะนั้นอย่างเช่นวัดเวรุวันวัดแห่งแรกของพุทธศาสนานะที่พระเจ้าวิสารได้ถวายที่แล้วก็มีพระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันมาฆบูชาซึ่งนี่ก็ใกล้ที่ถึงวันที่26เดือนนี้ก็จะเป็นวันมาฆบูชานะฉะนั้นใครอยากจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะนี่ก็ขอเชิญนะฉะนั้นถ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดแล้วก็ป้องกันเพราะว่าเขตบ้านเรานั้นก็ตอนนี้ก็ถือว่ายังปลอดภัยดังนั้นท่านนี้ก็ถือว่าเราถ้าเราไม่ฝึกตนแต่ถ้าเราไม่ฝึกตนก็เหมือนกับเราเกิดมาไม่ได้สร้างบารมีแต่ไม่ได้สร้างบารมีไม่ได้มาขัดเกลานะฉะนั้นการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนามันยากยิ่งนั่นคือมันยากยิ่งแต่มาเกิดมาแล้วเราไม่รู้จักฝึก ถ้าฝึกตนเองตอนนี้ก็น่าเสียดายว่าเรามาใช้บุญมากินบุญเก่านำมากินบุญเก่าดังนั้นอันนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าท่านบอกเราเลือกได้เลือกที่จะไปนะสูงกว่าเราก็สวรรค์พรหมนิพพานต่ำกว่าเราก็สนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเสมอตัวก็คือมนุษย์ดังนั้นเราจะไปไหนนะพระเจ้าท่านชี้ทางให้เราหมดอยู่ที่ว่าเราจะฝึกตนเองเป็นอะไรนะดังนั้นฝึกให้เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ถ้าฝึกให้เป็นเทวดาก็จะได้ไปเป็นเทวดาฝึกให้เป็นพระอริยบุคคลก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลนั่นนี่ก็อยู่ที่ว่าเราจะฝึกแบบไหนก็คือกายฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจของเรานะก็ดูตัวเราดังนั้นส่วนมากคนเหล่านั้นชอบไปดูคนอื่นถ้าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันก็เลยวุ่นวายนะก็เลยวุ่นวายนะก็เลยบางทีก็เลยหงุดหงิดก็ไม่รู้นะจิตใจของเรานั้นตกนรกก็ไม่รู้ทีนี้ฉะนั้นท่านจึงให้เรามาดูเราว่าเออนะเรามีความสุขเรามีความทุกข์นะสุขเพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรเหตุมันมาจากไหนนะเพราะทุกข์มันเกิดจากเหตุก็คือความอยากแต่ความอยากแล้วไม่อยากอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์ไม่อยากได้แต่ต้องได้ก็ทุกข์นะฉะนั้นที่สุดแล้วมันไม่มีใครได้อะไรนะคือไม่มีใครได้อะไรที่สุดแล้วก็ธรรมะก็คือหน้าที่เราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านฉะนั้นเรามาทำหน้าที่ของเราธรรมะก็คือหน้าที่พื้นฐานก็หน้าที่ของพ่อแม่กับลูกศิษย์กับอาจารย์สามีกับภรรยาเพื่อนเจ้านายกับลูกน้องนักบวชกับชาวบ้านนี่เป็นหน้าที่พื้นฐานที่เราต้องอยู่ร่วมกันเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในการอยู่ร่วมกันถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่หรือไม่ทำหน้าที่ถูกต้องอันนี้มันก็มีปัญหาก็ไม่เจอความสุขฉะนั้นพุทธเจ้าท่านก็ได้วางหน้าที่ว่าพ่อแม่นั้นควรต้องทำหน้าที่อย่างไรลูกต้องทำหน้าที่อย่างไรและศิษย์กับอาจารย์สามีกับภรรยานะคือพุทธเจ้าวางหน้าที่ไว้ให้ทั้งหมดแต่ทุกวันนี้คนเราไม่รู้จักหน้าที่นะก็เลยวุ่นวายนะฉะนั้นมีแต่ข่าวที่มัน ยังไม่ดีนะลูกออกจากคุกมาไม่กี่วันนะขอเงินแม่ไปซื้อยาไม่ให้ก็ฆ่านะขนาดแม่นะผู้มาเกิดก้าวก็ฆ่าได้นี่มันเป็นเพราะอะไรนะอันนี้แหละก็เรียกว่าคนนะลืมศาสตร์ไม่มีศาสนามันก็ตกอบายตายทั้งเป็นนะเรียกว่าตกสัวบายตายทั้งเป็นนะคนขาดศีลละทำข้อต่ำสักผิดในหลักไม่มีหลักยึดติดผิดวิสัยขาดทั้งศีลขาดทั้งธรรมประจำใจนะย่อมตกสัวบายตายทั้งเป็นนะคือตายทั้งเป็นคือไม่รู้ว่าตัวเองนี่นะควรที่จะได้อะไรควรที่จะเป็นอะไรได้นะคือไม่รู้เลยนะมีแต่อยากจะไปตามอารมณ์คือไม่รู้จักการขัดกันเก่าการมาฝึกมาฟื้นนะสุดท้ายก็ตกกระบายนะไม่ตกเฉพาะตัวเองคนอื่นก็ไปด้วยอันนี้แหละนะคือถ้าไม่รู้จักฝึกตนเองประคับประคองตนเองนะเพราะมันจะดึงเราไปตัณหานัตติแม่น้ำสมุทรด้วยตัณหานั้นไม่มีนะฉะนั้นตัณหาก็เหมือนกับน้ำที่จะไหลลงต่ำแต่มันจะไหลลงต่ำอย่างเดียวไม่ไหลขึ้นสูงนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจึงถือว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้จักฝึกตนนะเองแล้วนั่นก็น่าเสียดายนะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบพุทธศาสนาได้พบกับครูบาอาจารย์นะที่ท่านฝึกฝนตนเองดีแล้วก็มาอบรมสั่งสอนเรานะตั้งแต่หลวงปู่ชามาก็ดีตั้งแต่หลวงปู่อินของเรานะท่านก็ทำให้ดูแล้วก็มาหลวงปู่ละไมที่นำข้อวัดข้อปฏิบัติของหลวงปู่ชาหลวงปู่จันครูบาอาจารย์ต่างๆนั้นมาให้เรานะดังนั้นส่วนการเรื่องการสั่งสมบารมีฐานนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งดังนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าเราโชคดีแล้วแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกอย่างเราเองอานิสงส์ทานเราก็อาจจะมีไม่มาก นะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าว่าจิตดีนะผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์อันนี้มันเป็นสุดยอดของการให้นะของการให้ทานนะฉะนั้นท่านจึงให้เรานั้นอยากจะให้ทานแต่ละครั้งก็ต้องรับศีลซะก่อนคือรับศีลซะก่อนเพื่อจิตของเรานั้นบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วอานิสงส์ของทานเราก็มีมากนะมีผลมากมีอานิสงส์ใหญ่นะอันนี้มันก็เกื้อกูลกันเรียกว่าทานศีลแล้วก็ยิ่งภาวนานะยิ่งเราได้ภาวนาทำจิตให้สงบทำให้หมดจากความโลภความโกรธความหลงจากกิเลสทั้งหลายอันนี้ก็จะยิ่งจะทำให้อานิสงส์ของบุญเรายิ่งขึ้นไปอีกนะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะฉะนั้นก็อาตมาภาพก็ได้หยิบยกพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาเตือนสติให้ญาติโยมทั้งหลายได้คิดว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรเราได้อะไรบ้างที่จะเป็นอนุคัมมินีติดเราติดตัวเราไปได้จริงๆนะฉะนั้นก็มีเพียงกรรมดีกรรมชั่วบุญบาปฉะนั้นความแก่เราได้ฟรีแต่บารมีเราต้องสร้างเงินทองก็ส่งได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานก็ส่งได้แค่เชิงตะกอนกรรมดีกรรมชั่วก็ส่งถึงเราชาติหน้าพบหน้าการภาวนาจะถึงเราถึงปฏิภาณสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเจริญในธรรมได้เห็นธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนตราบเท่าเข้าสู่นิพพานทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกจังธโมโสตัพโพตี
0: ข้าต่อไปก็ขอญาติโยมสงบจิตปิดวาจาสักเล็กน้อยวันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะหรือเป็นวันศาสตร์วันตรุษจีนนะเป็นวันตรุษจีนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ขอญาติโยมก็มาทำบุญทำกุศลอุทิศนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะสิริก็คือ งอกงามมงคลก็แปลว่าความเจริญนะฉะนั้นเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตทั้งปัจจุบันแล้วก็แต่อนาคตเพื่อลูกเพื่อหลานต่อไปนะฉะนั้นท่านเองจึงถือว่าถ้าเราชีวิตของคนเรานั้นเราก็มีความเชื่อว่าจิตของเรานั้นไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายนะแก่เจ็บตายเป็นเพียงสังขารร่างกายเท่านั้นนะทุกศาสนาก็สอนเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละทุกชีวิตก็จึงอยากจะไปดีทำอะไรก็เพื่อความสุขความเจริญนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างก็ต้องเกิดจากเหตุเกิดผลเกิดเหตุดับผลดับนะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นถ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นผู้ที่รู้ยิ่งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะฉะนั้นท่านก็จึงตรัสรู้แล้วท่านก็จึงพยายามแนะนำสั่งสอนบุคคลที่ไม่รู้ให้ได้รู้เหมือนบุคคลที่มีบารมีนะจะเหมือนกับบุคคลที่มีบารมีเพราะฉะนั้นบุคคลเราก็เหมือนกับบัวสีเหล่าอุคติตันยูแค่ได้เห็นอันนี้ก็เข้าใจนะฉะนั้นบางคนแค่เห็นมาเห็นวัดอันนี้ก็เกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสอิปติตันยูนะได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รับการอธิบายไม่มากเท่าไหร่แต่บางคนแค่ได้ฟังธรรมนะได้ฟังธรรมได้รู้ได้เข้าใจในยบุคคลอันนี้ต้องเขี้ยวเข็น ต้องเขี้ยวเข็นพาฝึกพาหัดทรมานปาทะปรมะอันนี้บุคคลเราที่สี่นี้หมายถึงว่าทำอย่างไรก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ฉลาดฉลาดเกินหรืออีกส่วนหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าไม่เคยร่วมบารมีกันมาคือไม่เคยร่วมบารมีกันมาอย่างไรก็ไม่ได้ฉะนั้นอันนี้ทำไมพุทธเจ้าท่านถึงสร้างบริเวณถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมากับก็เพื่อที่จะ นำพาบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้สร้างสมบูรณ์บารมีร่วมกันแล้วก็จะดึงกันสู่ที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะถ้าคนไม่มีบุญไม่มีบารมีนั้นอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเหมือนกับท่านเปรียบเทียบครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบถึงดวงอาทิตย์จะขึ้นสัก10ดวงนะแต่ถ้าคนตาบอดแล้วก็ไม่มีประโยชน์ก็คือไม่มีประโยชน์ฉะนั้นถึงพระเจ้าจะมาตรัสรู้สักกี่พระองค์แต่ถ้าบุคคลจิตใจมืดมิดแต่ไม่มีศรัทธาแต่ความเชื่อภาษาถ้าความเรื่มใสไม่มีทานศีลภาวนาอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเช่นกันดังฉะนั้นอันนี้เนี่ยท่านจึงให้เรามาสั่งสมบ่มบารมีเอาไว้นะเพราะฉะนั้นไม่ให้จิตของเรานั้นมืดมิดเหมือนคนตาบอดแต่ถึงดวงที่จะขึ้นสักกี่ดวงก็ไม่เกิดประโยชน์พระเจ้าจะมาตรัสรู้สักกี่องค์กี่ท่านก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับบุคคลที่จิตใจมืดมิดไม่มีความศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสดังนั้นอันนี้ท่านจึงให้เราท่านทั้งหลายนั้นมาฝึกมาฝนมาประพฤติมาปฏิบัติอย่าอบรมบ่มนิสัยว่าถ้าไม่มีกุศลคนเราถ้าไม่มีกุศลนั้นอันนี้ก็ไม่มีตัวกระตุ้นอันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่สมชายนะอาตมาจำคำของท่านไว้ตลอดว่ามันไม่มีตัวกระตุ้นนะแต่ที่จะทำให้เราทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะบางคนทำได้นิดนิดหน่อยก็เลิกแต่บางคนทำแล้วก็มีกุศลกระตุ้นถึงจะเจออุปสรรคปัญหาเจออะไรมากมายแต่ก็ไม่ย่อท้อเพราะมันมีตัวกระตุ้นมีแรงผลักดันแต่บางคนนั้นพร้อมทุกอย่างมีคนสนับสนุนมีคนผลักดันมีคนช่วยก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีกุศลไม่มีตัวกระตุ้นนั่นเองแล้วก็เลยมองไม่เห็นประโยชน์และมองไม่เห็นประโยชน์ในการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญภาวนาในการฝึกฝนตนเองแล้วก็ปล่อยจิตปล่อยใจไหลไปตามกิเลสตัณหาแต่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะแต่ก็มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายก็จะดึงเราไปสู่ที่ต่ำและตกต่ำสัตว์โลกเป็นสุรกายสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นอันนี้เลยนะท่านจึงให้เรา7วันก็มาเข้าวัดฟังธรรมมาประพฤติมาปฏิบัติบ้างนะเพื่อขัดเกลาอบรมบ่มนิสัยของเรานั้นเพื่อจะได้เป็นกิ่งกุศลธรรมที่จะเป็นตัวกระตุ้นนะให้เรานั้นเกิดชาติใดพบใดก็ให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาก็จะมีจิตใจที่เริ่มใส่ศรัทธาออกมาประพฤติปฏิบัติดึงตัวเองให้สูงขึ้นปิดประตูบายภูมินะอย่าว่าอะไรที่จะดึงเราสู่สิ่งต่ำนั้นแม้แต่คิดนะก็จะไม่ทำคือมันไม่มีในความคิดนะคือไม่มีในความคิดมันเป็นไปเองนะจะให้ไปกินเหล้าเมาสุราจะให้ไปทำอะไรนั้นทำไม่ได้ฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตหลายหรือพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนดีนะทำไม่ดีนั้นยากแต่คนที่คิดดีนะจิตใจก็ดีนั้นจะให้ไปทำไม่ดีนั้นมันทำได้ยากทำไม่ได้คนไม่ดีจะให้ทำดีก็ยากอีกเหมือนกันแล้วก็ยากอีกเหมือนทั้งที่ตวัดนั้นไม่มีอะไรนะแต่ไม่อยากมานะแต่โน่นนะในคุกในตารางมันมากมายอันนี้เขาบอกว่าคนดีทำไม่ดีก็ยากคนไม่ดีจะทำดีก็ยากฉะนั้นอันนี้แหละมันขึ้นอยู่กับจิตใจแต่ถ้าจิตใจดีแล้วไม่คิดที่อยากจะไปทำไม่ดีหรอกยังมันมีความฮีริมีโอตตัปปะมีความละอายมีความเกรงกลัวแม้แต่คิดก็ไม่อยากจะคิดมันมีความละอายนะมีตัวกระตุ้นนะมีสิ่งที่เรียกว่า คอยขัดเกลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละก็ท่านจึงให้เราฝึกเป็นนิสัยเรียกว่ากุศลกิ่งกุศลธรรมนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นเราให้อยากทำดีสูงยิ่งยิ่งขึ้นสูงยิ่งขึ้นแต่เหมือนกับครูบาอาจารย์นะท่านก็ทำไมท่านเอาความภาคความเพียรมาจากไหนความอดทนขันติมาจากไหนนี่ท่านก็ต้องสร้างสมบ่มบารมีมาท่านก็เจ็บก็ปวดเหมือนเราเหมือนกันท่านก็มีความ ใครมีทุกสิ่งทุกอย่างธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกับเราแต่ที่ไม่เหมือนก็คือจิตใจแต่จิตใจไม่เหมือนกันนะแต่ส่วนร่างกายนั้นก็เหมือนกันทุกอย่างแต่รูปเวทนาสังขารวิญญาณธาตุสี่ขันธ์ห้าก็เหมือนกับเรานะแต่ที่ไม่เหมือนก็คือจิตวิญญาณของท่านที่ท่านมองเห็นแต่มองเห็นทุกข์มองเห็นโทษนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละท่านเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติที่จะถึงความดับทุกข์ด้านนี้แหละก็เลยไม่ทุกข์ในการที่จะอดอาหารอดหลับอดนอนหรืออยู่แบบเหมือนกับไม่สนุกสนานนะอันนี้ก็เพราะว่าคือท่านเห็นนะฉะนั้นถ้าคนไม่เห็นก็โอ้ยมันยากมันลำบากนะมันทรมานนะฉะนั้นอันนี้ใหม่ๆก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดก่อนแต่พอต่อไปเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ปรับเปลี่ยนนะฉะนั้นจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้ก็ต้องมีการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยขัดเกลาฉะนั้นต้องอาศัยครูบาอาจารย์เพราะเราไม่ใช่สัพพัญญุพุทธะไม่สามารถจะตัดสรุปด้วยตนเองได้ก็ต้องสอบแสวงหาบุคคลที่จะฝึกคือเรามีความศรัทธาเลื่อมใสศรัทธายิ่งเลื่อมใสยิ่งเคารพยิ่งเมตตายิ่งแต่นี้มันก็จะทำให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานั้นเป็นไปด้วยดีดังฉะนั้นอันนี้แล้วก็ถึงถือว่าแต่วันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะแล้วก็ใกล้วันมาฆบูชานะแล้วก็อีก15วันก็จะถึงวันมาฆบูชาในวันที่26แต่26กุมภานะปีนี้8 2หนก็เลยไปตรงกับวันเพ็ญเดือน4นะขึ้น15ค่ําเดือน4นะถ้า8หนเดียวก็ขึ้น15ค่ําเดือน3นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอาทิตย์กามาสนะก็เรียกว่า8 2หนนะฉะนั้นปีนี้ก็เลยเป็นวันที่26กุมภานะนะฉะนั้นญาติโยมท่านใดถ้าอยากจะมาประพฤติอยากจะมาปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา

พุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงประกาศหัวใจพุทธศาสนาแต่เรียกว่าหลักการสามอุดมการสี่วิธีการหกให้กับพุทธศาสนิกชนหรือภิกษุทั้งหลายนะที่มารวมกัน 1,250 รูปและโดยไม่ได้นัดหมายนะเพื่อที่จะได้ไปเผยแผ่พอตอนช่วงออกไปเผยแผ่ธรรมะครั้งแรกก็เจอปัญหามากมายหลายอย่างมีคำถามมากมายแต่สุดท้ายก็เลยในวันเพ็ญเดือน3เลยเลิกมาฆะภิกษุทั้งหลายก็คือไม่ได้นัดหมายกันนึกอยากจะมากราบพระพุทธเจ้าพร้อมกันรวมกัน 1,250 รูปแล้วก็มีครั้งเดียวจึงเป็นประวัติศาสตร์เป็นจาตุรงค์สันนิบาตคือการประชุมกันพร้อมด้วยองค์4ซึ่งมีเฉพาะในพุทธศาสนาของเราเท่านั้นแต่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องจดจำแล้วก็จารึกเอาไว้นะเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนาเรานะเพราะฉะนั้นอันนี้นะก็วนเวียนนะวนเวียนเปลี่ยนมาแล้วก็มาเลือกนึกถึงวันนั้นนะในวันเพ็ญเดือน3เวลาคล้อยบ่ายภิกษุทยอยหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็มาประชุมกันพระเจ้าก็เลยได้โอกาสแสดงโอวาทปาติโมกข์หัวใจพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นอาจารย์ทายาโยมเคยไปอินเดียก็คงจะได้เห็นวัดเวรุวันวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายให้กับพระพุทธเจ้าคือถวายเมืองให้พระเจ้าไม่รับแต่คือพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ศรัทธาพระเจ้ามากคืออยากจะถวายเมืองราชคฤห์ให้ครึ่งหนึ่งให้มาอยู่ร่วมกันคือรักนะมีความเคารพรักมากนะความเคารพอยากให้อยู่ใกล้ๆไม่อยากให้ไปไหนจะยกเมืองให้ครึ่งหนึ่งพระเจ้าไม่รับคือไม่รับก็เลยอยากจะท่านบอกว่าอยากจะอยู่อย่างสงบแต่ถ้าออกจากบ้านจากเรือนมาถ้าจะรับเนี่ยโอ้นะเรารับแล้วนะแต่นี่เราไม่อยากจะถ้าไปวุ่นวายแบบนั้นอีกเราสละทางโลกออกมาแล้วฉะนั้นก็เลยถวายถ้าอย่างนั้นก็ขอถวายวัดสถานที่เรียกว่าเลี้ยงกระแตคือเลี้ยงกระแตคือพระเจ้าวิมพิสารเนี่ยก็เลยครั้งหนึ่ง คือตอนที่ไปเสด็จประพาสในป่าตอนนั้นก็ยังดื่มสุราอยู่ปรากฏว่าดื่มน้ำจันทร์ไปจนเมาพอเมาแล้วก็นอนนะคือบรรทมไปทีนี้พวกนางสนมพวกคนใกล้ชิดก็กลัวเพราะคนเมานะแต่คนเมาแล้วอาจจะอารมณ์ร้ายจะทำร้ายอะไรก็ได้ก็กลัวก็ไปหลบกันอยู่ห่างๆเข้าไปนอนอยู่มีงูพิษตัวหนึ่งนะงูเห่าตัวหนึ่งกำลังเลื้อยมาเนี่ยเขาปรากฏว่าพวกกระแตเนี่ยร้องนะร้องเสียงดังมาจนพระเจ้าวิมพิสารรู้สึกตัวขึ้นมามองเห็นคือมองเห็นงูเห่าตัวนั้นก็เลยจับพระขันขึ้นมางูเห่าตัวนั้นก็เลยหนีไปก็เลยโอ้โหก็เลยคิดถึงนะนะคิดถึงกระแตก็เลยคือว่าถ้าไม่ได้กระแตเนี่ยโอ้เราคงจะต้องสิ้นพระชนคราวนี้แน่ก็เลยโปรดข้าวให้เอาอาหารมาเลี้ยงกระแตท่านก็จะมาเลี้ยงด้วยตนเองนะถ้ามีกระแตมากมายแต่ก็เพราะว่าคิดถึงนึกถึงว่าถ้าไม่ได้กระแตเราก็คงจะไม่มีชีวิตก็จนเลี้ยงกระแตต่อมาก็เลยไปเจอกิ้งก่านะมันพะงกหัวก็เลยนะก็เลยเอาอาหารมาเลี้ยงกิ้งก่าอีกจนต่อมาก็เลยรู้สึกว่ากิ้งก่าที่ท่านมันเคารพท่านดีแล้วก็เลยเขาเรียกว่านำทองคำนำทองคำมาให้กิ้งก่าตัวนี้พอกิ้งก่าตัวนี้ได้ทองคำแล้วปรากฏว่าไม่ยอมพงกหัวพระเจ้าวิมพิสารต่อมาพระเจ้าวิมพิสารก็เลยเอาคืนทั้งหมดเลยคือไม่ให้เอาทองคำจากกิ้งก่าตัวนี้มาแล้วก็ไม่ให้อาหารถือว่าเป็นคือได้ดิบได้ดีแล้วก็ลืมนะจะลืมนะก็เลยเรียกว่ากิ้งก่าได้ทองที่เราพูดกันมาทุกวันนี้อันนี้ก็เป็นตำนานของพระเจ้าพิมพิสารที่ได้ยกวัดให้กับพระพุทธเจ้านะเมื่อพระเจ้ามาอยู่แล้วก็เป็นป่าไผ่ลื่นลมแล้วก็มาบำเพ็ญภาวนาเป็นวัดแห่งแรกของพุทธศาสนาจนเกิดความอัศจรรย์

เรียกว่าวันจาตุรงค์สันนิบาตขึ้นมานะเพราะฉะนั้นท่านนี้เราก็ถือว่าย้อนหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้รู้ว่าผ่านไปปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งคือที่ให้นับปีหนึ่งก็เพื่อให้เราจะได้รู้ว่าชีวิตของเราก็หมดไปอีกหนึ่งปีแล้วเนาะเราหมดไปได้กี่ปีนะคือมันหมดไปกี่ปีแล้วถ้าแต่เราได้เท่าไหร่เราไม่รู้นะรู้ว่าแต่ว่าหมดไปหมดไปฉะนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่นะฉะนั้นอันนี้แล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างในเรื่องของพุทธบทก็ดีบทต่างๆก็ดีที่ถ้าเราได้ไปรู้ได้ไปเห็นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นและเป็นพลังให้เราได้สร้างคุณงามความดีแต่ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเราไปคุยเรื่องอะไรก็จะไปเรื่องนั้นแต่ฉะนั้นท่านว่าอเสวนาจะพาลนังปันดิตานันจะเสวนาฉะนั้นการคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นคบคนกินเหล้าก็ต้องกินเหล้าคบคนเล่นการพนันก็ต้องเล่นการพนันนะฉะนั้นทุกวันนี้น่าเป็นห่วงลูกหลานของเราแต่คือก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปศีลธรรมก็หมดไปเทคโนโลยีต่างๆก็เข้ามาและเข้ามาฉะนั้นอันนี้อย่างน้อยๆถ้าเรามีสถานที่คนเรานะบางครั้งมันก็มีความทุกข์ความเครียดถึงจุดหนึ่งถ้าเขามีนิสัยนะเขามีนิสัยเขาก็จะคิดอยากจะเข้าวัดอยากจะมาประพฤติอยากจะมาปฏิบัติแล้วก็หลายๆคนนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงถือว่าแต่คนเราเนี่ยยิ่งโลกเจริญมันก็ยิ่งเครียดนะเหมือนชาวตะวันตกมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกอย่างนะแต่เขามีความเครียดต้องแข่งขันต้องต่อสู้ดิ้นรนแต่ประเทศที่เจริญแล้วก็ยิ่งไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่มีเวลาที่จะหยุดดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกับเราสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็มีเวลาว่างเยอะแต่ปัจจุบันนี้แต่ไม่มีเวลานะที่จะว่างทั้งปีนะสมัยก่อนนั้นทำนาปีละครั้งแต่ก็มีเวลาว่างจะไปไหนก็ช้านะรถยนต์ก็เป็นรถโดยสารกว่าจะไปนี่เป็นวันนะเดี๋ยวนี้ไปแป๊บเดียวนะแต่บางทีไม่ต้องไปโทรศัพท์อะไรทุกอย่างสะดวกแต่ว่าไม่มีเวลานะแต่ไม่มีเวลาที่จะหยุดไม่มีเวลาที่จะบางคนไม่มีเวลาทั้งแม้กระทั่งที่จะนอนนะอันนี้เป็นเพราะอะไรนะอันนี้เราก็เรียกว่ายิ่งพัฒนานะโลกได้ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งจบเร็ว แต่ยิ่งจบเร็วนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าหลายๆอย่างมันพัฒนาได้หมดแต่อย่างเรื่องหลายๆเรื่องแต่นี้เรื่องเชื้อโรคเรื่องอาวุธต่างๆมันทำกันได้หมดในการพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นอันนี้แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าคือคนเหล่านั้นแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมนะแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมก็จะนะเรียกว่าทำร้ายทำลายต่างๆนะฉะนั้นหลวงปู่ชาท่านบอกว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ถ้าไม่มีพุทธศาสตร์ศาสตร์นั้นไม่สมบูรณ์นะอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็สามารถคิดค้นอะไรได้หลายอย่างก็ทำลายล้างทุกอย่างคิดเรื่องระเบิดยาฆ่าแมลงยาอะไรสารพัดคิดมาได้หมดนะแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วก็มาทำลายล้างกันเองดังนั้นอันนี้หลักเรียกว่าคือศีลธรรมนั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเหล่านั้นอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกเรียกว่าทุกชีวิตเกิดมาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันดังนั้นอันนี้หลักก็เรียกว่าประวัติจะเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนในหลักพุทธศาสนาก็สอนไว้อย่างชาวยิ่งชาวทิเบตเนี่ยเขาจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาคิดว่าสัตว์ที่เคยมาอยู่กับเราอาจจะเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนแล้วเขาก็เลยไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดังนั้นอันนี้ก็อาจจะจริงของเขานะคนเราที่มาอยู่ร่วมกันนั้นก็ไม่แน่ดังนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าเราเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เฉพาะอันนี้พี่เราน้องเรานะแต่จริงแล้วคนที่เราโกรธเคยเกลียดอาจเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันมาก็ได้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจจริงแล้วมันไม่มีอะไรนะที่เราจะต้องไปโกรธไปเกลียดไปอิจฉาไปริษยาไปอะไรอย่างฉะนั้นทุกคนเราเกิดมาก็เพื่อทำหน้าที่ทำหน้าที่ของเรา
ให้ดีที่สุดถ้าเกิดมาเพื่อทำหน้าที่สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านดังนั้นเราจะไปไหนทางมีลายสายสูงก็เราก็ส่วนพรมนิพพานต่ำก็เราก็สวรรคเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นก็เรียกว่าความแก่เราได้ฟรีแต่บารมีนั้นต้องสร้างถ้าต้องสร้างให้เกิดขึ้นมีขึ้นดังนั้นถ้าเรายังไม่หลุดไม่พ้นยังต้องกลับมาเวียนว่าแต่เกิดแล้วก็จะเรียกว่าทานทำให้เรามีทรัพย์สินทำให้ร่างกายที่ดีไม่เป็นคนขี้โลกมีรูปเป็นทรัพย์เพราะเวลาจะทำให้เรามีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดมองเลยทะลุปูโป่งแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเรียกว่ามีทรัพย์นับปัญญารูปสวยรวยทรัพย์แล้วก็นับปัญญาคือทานศีลภาวนานี่เองที่พระเจ้าของเราได้ทรงตรัสเอาไว้แสดงเอาไว้ดังนั้นอาตมาภาพก็ได้หยิบยกพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงธรรมเนื่องในวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันแห่งการฟังธรรมฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอบุญกุศลบารมีที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญมาด้วยทางก็ดีด้วยสิ่งก็ดีด้วยภาวนาก็ดีหรือด้วยบุญกุศลทุกสิ่งทุกประการก็ดีขอจงเป็นตบะเดชะปัจจัยนำส่งญาติโยมนั้นคิดอะไรก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆอย่าให้คิดในสิ่งที่ไม่ดีอย่าคิดกระทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่คิดกระทำแต่สิ่งที่ดีๆเป็นบุญเป็นกุศลให้จิตวิญญาณนั้นสูงยิ่งขึ้นไปจนตราบเท่าเข้าสู่นิพพานทุกท่านทุกคนเธอ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

หากว่ามืดข้างนอกนั้นเรามืดข้างนอกเราหาเทียนหาไฟฉายหาไฟอันใดอันหนึ่งก็ได้มาติดตั้งแล้วมาฉายหรือเปิดไฟขึ้นมาก็สามารถสว่างมองเห็นทางที่จะไปได้ทางที่จะไปตามถนนหนทางทางที่จะไปตามป่าตามดงทางที่จะไปทางทิศไหนก็ตามถ้ามืดเราสามารถใช้ไฟส่องไปก็สว่างสามารถที่จะไปได้แต่ท่านโยคีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าใจของบุคคลเรามืดบอดใจมืดใจบอดเราจะเอาอะไรเล่ามาส่องจิตส่องใจของเราให้สว่างได้เพราะใจของบุคคลเราที่มืดแล้วใจของบุคคลเราที่บอดแล้วใจมืดใจบอดเป็นใจที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งท่านกล่าวบอกว่าถ้ามืดในใจอย่ามัวช้ากันใช้ธรรมนั้นส่องเถิดประเสริฐเอ่ยเราต้องใช้ธรรมะนั่นแหละมาส่องจิตส่องใจแสงไฟส่องทางแต่แสงธรรมนั้นส่องจิตส่องใจมองจิตมองใจด้วยการมีธรรมะประกอบพร้อมรู้อยู่ว่าขณะนี้ร่างกายของเราประกอบพร้อมไปด้วยการมีธรรมะหรือไม่จิตใจของเราประกอบพร้อมไปด้วยธรรมะหรือไม่ถ้าร่างกายของเราขณะนี้ยังไม่มีธรรมะประกอบพร้อมเราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ร่างกายของเรานี้มีธรรมะประกอบพร้อมได้ถ้าจิตใจของเราในขณะปัจจุบันนี้ยังไม่มีธรรมะเราจะทำอย่างไรจึงจะทำจิตใจของเราในขณะนี้ให้มีธรรมะได้เพราะท่านกล่าวธรรมะเป็นภาษิตอย่างนี้ว่ามีศีลธรรมย่อมนำเราให้เรืองรุ่งมีศีลธรรมสิ่งที่มุ่งย่อมได้สมมีศีลธรรมทำให้สบายอารมณ์มีศีลธรรมคนนิยมทั่วแดนดินเพราะอย่างนั้นเองศีลธรรมจึงเป็นเรื่องสูงส่งของบุคคลบุคคลเรามีศีลธรรมประกอบพร้อมที่กายมีศีลธรรมประกอบพร้อมที่จิตนั้นจะทำชีวิตของเรานั้นให้ผ่องใสทำชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องคนเรามีศีลธรรมอันงดงามพร้อมแล้วก็น่าดูน่าชมน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งเพราะอย่างนั้นเองการเดินไปแต่ละก้าวการก้าวไปแต่ละทีเป็นการก้าวไปเพื่อครองศีลเป็นการก้าวไปเพื่อครองธรรมทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เราหายใจเข้าครั้งหนึ่งก็พาเอาความแก่ความเจ็บและความตายเข้ามาใกล้เราทุกขณะชั่วโมงทุกนาทีเราก้าวไปครั้งหนึ่งชีวิตของเราก็ใกล้กับพญามัจจุราชเข้าไปทุกขณะแล้ว

ของเราก็ชื่อว่าใกล้จะถึงสุดท้ายปลายทางเข้าไปทุกขณะแล้วท่านจึงกล่าวไว้ดังนี้ว่ามัจจุราชนายเราเอาไปแน่มัจจุราชนายเราเอาไปแน่จะตั้งแต่เร็วช้านั้นไม่แน่นอนสำหรับชีวิตคนเพราะอย่างนั้นมัจจุราชกำลังใกล้ชีวิตของเรานี้ทุกขณะทุกเวลาทุกชั่วโมงนาทีแล้วพญามัจจุราชนัดพบกันกับเราในวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นหน้าสถานที่ตรงนั้นตรงนั้นได้บัญญัติไว้ให้กับชีวิตของเราแล้วว่าชีวิตของบุคคลผู้นี้ผู้นี้จะต้องมีอายุเท่านั้นปีจะต้องมีอายุเท่านั้นเดือนมีอายุเท่านั้นวันมีอายุเท่านั้นชั่วโมงก็จะต้องแตกลับดับทำลายด้วยโรคภัยไข้เจ็บแตกลับดับทำลายด้วยอุบัติเหตุหรือแตกลับดับทำลายด้วยโรคลมปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนั้นเป็นเรื่องของชีวิตทุกๆคนที่จะหลบลี้หลีกเลี่ยงหรือหนีไปไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้การที่ชีวะชีวิตของเรานั้นวันหนึ่งแล้วจะต้องเข้าสู่ปรโลกคือดินแดนของพญามัจจุราชอย่างนี้เราก็เอาชีวิตนี้แหละมาใช้ให้คุ้มค่าเอาชีวิตนี้มาใช้ให้มีราคาเอาชีวิตนี้มาใช้ให้มีประโยชน์สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับญาติพี่น้องสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับวงสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่หมู่บ้านสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตำบลสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่จังหวัดสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองยิ่งเราทำมากเท่าไรก็ตามคุณความดียิ่งเกิดปรากฏไปทั่วทุกทิศจะไปทางเหนือบุคคลก็ประกอบพร้อมด้วยศีลธรรมอันดีงามจะไปทางทิศใต้บุคคลก็ประกอบพร้อมด้วยศีลธรรมอันดีงามจะไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกบุคคลก็ประกอบพร้อมไปด้วยศีลธรรมอันดีงามอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่งเราจะไปทิศทางไหนทางไหนก็ตามชื่อว่ายังความสุขสบายกายสบายจิตให้เกิดแก่เราทุกถิ่นทุกที่ที่เราได้ไปทีเดียวเพราะการที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามนั้นเป็นการตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดบุคคลเราจะหาสิ่งประเสริฐเลิศสูงสุดจากไหนก็ตามเรามาพึงนึกพึงคิดว่าเพชรนิลจินดามีค่ามากแม้ถ้าหากไก่เห็นไก่ก็เฉยคนใจต่ำพบธรรมะก็ละเลยแกล้งทำเฉยก็เหมือนไก่เช่นเดียวกันคือหมายความว่าไก่นั้นคุยหาอาหารไปตามทางก็ปรารถนาแต่อาหารเท่านั้นถ้ามาเห็นเพชรนิลจินดากองอยู่ตรงนั้นก็ตามไก่ก็เดินเลยผ่านไปบุคคลเราก็เหมือนกันบุคคลเราชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วมีชีวิตรูปร่างกายมีสัญญาเวทนาอยู่นี้ถ้าหากว่าไม่น้อมจิตน้อมใจเข้ามาบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมแล้วท่านก็กล่าวบอกว่ายังเป็นชีวิตที่ไร้สาระประโยชน์อยู่ท่านกล่าวบอกว่าโมฆะชีวิตโมฆะชีวิตคือเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าจากความดีโมฆะชีวิตเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นมาแล้วไร้ค่าไร้ราคาเป็นอย่างยิ่งโมฆะชีวิตชีวิตของบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้สร้างแต่ความเสื่อมทรามสร้างแต่ความเสียหายสร้างแต่ความวุ่นวายให้เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและผู้อื่นโมฆะชีวิต
ชีวิตของบุคคลเราที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดขึ้นตามวันตามคืนที่ผ่านไปปล่อยชีวิตของตนนั้นให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ตามวันตามคืนตามเดือนตามปีประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์คนอื่นก็ไม่มีท่านจึงกล่าวว่าเป็นโมฆะชีวิตคือชีวิตที่ว่างเปล่าจากความดีชีวิตที่เกิดขึ้นมานั้นเอาชีวิตของตนแต่ละวันเวลาไปเล่นไพ่บ้างไปกินเหล้าบ้างเอาชีวิตของตนแต่ละวันเวลาไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามบ้างเอาชีวิตของตนในแต่ละวันเวลาไปประกอบสิ่งซึ่งจะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษทั้งกับตนเองและผู้อื่นอยู่ตลอดทุกวันเวลานี้เรียกว่าโมฆะชีวิต

เอาอัตภาพร่างกายชีวะชีวิตอย่างนี้มาตั้งจิตตั้งใจประกอบพร้อมด้วยการไหว้พระการสวดมนต์การฟังเทศน์ฟังธรรมการเจริญกรรมฐานภาวนาสมาธิการประกอบพร้อมในการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ตนเองได้รับความดีให้ตนเองได้รับความสุขความเจริญการเอาชีวิตของตนเองมาช่วยเหลือเกื้อกูลบรรดาญาติวิสาโลหิตของตนให้รู้จักตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีเอาชีวิตของตนเองมาช่วยบอกช่วยเตือนช่วยสอนบุคคลรอบข้างให้เขารู้จักตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีเอาชีวิตของตนเองนี้แหละมาประพฤติปฏิบัติมาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับโลกให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนี้เรียกว่าเป็นอโมฆะชีวิตเป็นชีวิตที่มีคุณประโยชน์เป็นชีวิตที่สร้างสรรสิ่งซึ่งเป็นคุณความดีให้เกิดขึ้นทุกวันเวลาแม้จะเดินไปทิศทางใดก็ตามจะเดินไปทางทิศเหนือก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับทิศเหนือเป็นอย่างมากจะเดินไปทางทิศใต้ก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับทางทิศใต้เป็นอย่างมากจะเดินไปทางทิศตะวันออกก็สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทางทิศตะวันออกจะเดินไปทางทิศตะวันตกก็สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในทางทิศตะวันตกนี้เรียกว่าทุกย่างก้าวเดินเป็นการเดินไปด้วยคุณธรรมความดีเป็นการเดินไปในทางที่ทำให้เกิดความดับทุกข์ดับความเดือดร้อนดับความวุ่นวายยิ่งเดินไปเท่าไรเท่าไรก็ตามความทุกข์ยิ่งดับความเดือดร้อนยิ่งดับความวุ่นวายยิ่งดับไปดับไปเป็นลำดับดับความทุกข์ดับความเดือดร้อนดับความวุ่นวายให้กับตนเองได้แล้วยังสามารถดับความทุกข์ดับความเดือดร้อนดับความวุ่นวายให้แก่บุคคลอื่นให้แก่ผู้อื่นอีกเป็นลำดับไปเป็นลำดับไปทีเดียวเมื่อความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายดับไปดับไปดับไปอย่างนั้นความสุขกายความสบายจิตย่อมเกิดขึ้นแก่ชีวิตของตนเองและผู้อื่นตนเองชาตินี้เกิดมาชาติหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นการเกิดมาในชาติที่มีความเจริญเป็นการเกิดมาในชาติที่เป็นอริยะหมายความว่าเป็นชาติของบุคคลผู้ประเสริฐการเกิดของเราในชาตินี้เรียกว่าเป็นการเกิดมาโดยคุ้มค่าเกิดมามีราคาเกิดมามีประโยชน์แต่ว่าบุคคลเราจะมีค่ามีราคาและมีประโยชน์นั้นเราต้องสร้างค่าสร้างราคาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราเสียก่อนไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเป็นเองได้โดยธรรมชาติเรายังเป็นคนไม่มีค่าไม่มีราคาเราสร้างคุณค่าสร้างราคาให้เกิดปรากฏกับเราเรายังเป็นบุคคลไม่มีประโยชน์เราก็สร้างสารสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์สร้างประโยชน์คุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เราเรายังเป็นบุคคลเรียกว่าไร้คุณความดีเราก็สร้างสรรค์คุณความดีให้เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าการสร้างสรรค์คุณธรรมความดีนั้นมันไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดมีเป็นมาตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กนั้นหาไม่ได้เรามาเรียนรู้เอาเรามาทำความเข้าใจเอาคนเราจะเป็นคนยากจนเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีก็ราบดีอย่างไรก็ตามยังไม่ใช่ว่าเป็นคนดีมาแต่นั้นแต่คนความดีอยู่ที่การสร้างการทำเอาในปัจจุบันนี้เท่านั้นดังที่ท่านกล่าวไว้นั่นแหละว่าคนจะดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีเพราะอย่างนั้นค
คนเราจะเป็นคนร่ำรวยจะว่าเป็นคนดีนั้นก็ยังไม่ได้คนเราเป็นคนยากจนจะว่าเป็นคนชั่วนั้นก็ยังไม่ได้คนเราเป็นคนที่เกิดในตระกูลต่ำยาจกวนิพกจะว่าเป็นคนชั่วก็ยังไม่ได้คนเราเกิดในตระกูลสูงเจ้าพระยามหากษัตริย์จะว่าเป็นคนดีนั้นก็ยังไม่ได้แต่คนจะดีนั้นอยู่ที่ศีลธรรมไม่ใช่ดีที่รูปสวยคนเรางามจิตงามใจนั้นเป็นความดีความงามที่ลึกซึ้งมากกว่าอะไรทั้งหมดท่านกล่าวไว้ดังนี้บอกว่างามนอกผิวพรรณนั้นผ่านวัยงามอยู่ไม่เท่าไรเปลี่ยนได้งามในเพราะมีใจยึดศีลสัตว์แหงามอยู่ด้วยทำใจแก่แล้วยังงามเพราะอย่างนั้นรูปร่างกายภายนอกหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกฎอนิจจังเรายังคิดว่าปีนี้ยังหนุ่มยังสาวอยู่แต่ปีหน้าผมเริ่มงอกแล้วตาเริ่มฝ้าฟางแล้วหูเริ่มหนวกแล้วแก้มต่อฟันหักหลังค่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามโอกาสตามเวลาเป็นอนิจจังไม่ตั้งมั่นอยู่ได้งามนอกย่อมเปลี่ยนไปตามวันเวลาตามคืนตามเดือนตามปีที่เกิดปรากฏเกิดปรากฏอนิจจังไม่เที่ยงจะให้เป็นเช่นนี้อยู่นั้นก็ไม่ได้เกิดทุกขังทนอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้ผมจะให้ดำกลับงอกตาจะให้ใสสว่างกลับมืดมัวหูจะให้ฟังเจ็บชัดก็กลับตึงร่างกายโก่งก็งอแก้มต่อฟันหักหนังเหี่ยวหมุนเปลี่ยนไปตามวันเวลานี้เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงเกิดปรากฏเพราะอย่างนั้นงามข้างนอกจะรักษาไว้อย่างไรก็รักษาไว้ไม่ได้เพราะว่างามนอกผิวพรรณนั้นย่อมผ่านวัยไปตามการเกิดปรากฏของอายุอายุ50ปี60ปีจะรักษาไว้อย่างไรก็สวยสดงดงามไม่ได้แล้วแต่ยังมีงามข้างในคือจิตใจอันงดงามแม้นแก่แล้วก็ตามคนแก่ยังงามด้วยจิตด้วยใจได้คนแก่ยังงามด้วยการทำความดีความงามให้ลูกหลานดูได้เรียกว่าเป็นคุณพ่อก็เป็นคุณพ่อที่มีน้ำใจอันงดงามเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ที่มีน้ำใจอันดีงามมีการประพฤติปฏิบัติความดีความงามให้ลูกหลานได้ดูเป็นแบบอย่างเป็นปู่เป็นย่าก็เป็นปู่เป็นย่าที่มีคุณความดีความงามมากกว่าใครๆเป็นลุงป้าน้าอาก็เป็นลุงป้าน้าอาที่มีความดีความงามมากกว่าใครๆท่านจึงกล่าวบอกว่าถ้าจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ใจพระเป็นคุณแม่มีธรรมะเป็นคุณแม่ใจดีจะเป็นคุณพ่อก็เป็นคุณพ่อใจพระเป็นคุณพ่อมีใจธรรมะเป็นคุณพ่อใจดีจะเป็นปู่ย่าตายายก็เป็นปู่ย่าตายายใจพระเป็นปู่ย่าตายายใจมีธรรมะเป็นปู่ย่าตายายมีใจดีจะเป็นบุตรเป็นธิดาก็เป็นบุตรธิดาใจพระเป็นบุตรธิดาใจมีธรรมะเป็นบุตรธิดามีใจดีจะเป็นหลานเหลนหลนก็เป็นหลานเหลนหลนใจพระเป็นหลานเหลนหลนใจมีธรรมะเป็นหลานเหลนหลนมีใจดีถ้าเป็นอย่างนี้ต่างคนก็ต่างเป็นใจของพระเป็นใจมีธรรมะเป็นใจมีใจดีด้วยกันทั้งนั้น

บายกายสบายจิตก็ย่อมเกิดขึ้นแก่เราทั้งนั้นท่านจึงกล่าวไว้ดังนี้แหละว่าจงทำแต่ดีอย่าดีแต่ทำจงพูดแต่ดีอย่าดีแต่พูดจงคิดแต่ดีอย่าดีแต่คิดทำทำทำทำดีดีดีดีพูดพูดพูดพูด

ความดีก็เกิดปรากฏทั้งเช้าสายบ่ายค่ำยิ่งความดีความงามเกิดปรากฏมากเท่าไรก็ตามทุกย่างก้าวที่เราเดินไปเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมความดีให้เกิดปรากฏยิ่งความดีเกิดขึ้นมากเท่าไรก็ตามโลกนี้ก็ยิ่งผาสุกเท่านั้นโลกนี้จะสันติสุขได้เพราะคนเราสร้างคุณงามความดีทุกย่างก้าวทุกฝีก้าวที่ก้าวไปก็ก้าวไปเพื่อสร้างสรรค์คุณงามความดีเท่านั้นอันนี้แหละเรียกว่าความดีความงามจะเกิดปรากฏได้เพราะอย่างนั้นแหละชีวิตของเราที่เราเกิดขึ้นมาอย่างนี้ท่านเปรียบเหมือนกับว่าโลกเรานี้คือละครโรงใหญ่อันโลกของเรานี้เปรียบละครในโรงใหญ่เรามาเล่นละครชีวิตของเรานี้ในขณะละครชีวิตของเรามาเล่นละครกันอยู่นี้พระพุทธองค์ทรงตรัสบอกว่าให้เราเลิกเสียเถอะให้เราเลิกเล่นละครแล้วให้ปิดชีวิตของโรงละครนี้ไม่ต้องเล่นกันแล้วเลิกเล่นละครชีวิตได้แล้วให้ไปสู่สถานที่สุขสงบคือไปพระนิพพานแต่ถ้าเรายังปิดละครโรงนี้ยังไม่ได้เรา

ธรรมเราเกิดขึ้นมาแล้วให้รำให้สมบทสมบาทคือหมายความว่าเอาการเล่นละครชีวิตของเรานี้มาเล่นละครชีวิตที่มามีคุณมีประโยชน์เราเล่นให้สมบทสมบาทคือหมายความว่าในขณะปัจจุบันนี้ละครชีวิตของเราเป็นคุณปู่เป็นคุณย่า

ก็เป็นลูกชายลูกหญิงที่มีคุณธรรมดีงามถ้าเราทำได้ดังนี้ทุกคนมีคุณธรรมดีงามประกอบพร้อมที่กายของตนประกอบพร้อมที่วาจาของตนชีวิตของเราคุ้มราคาเหลือเกินเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพราะชีวิตของคนเราท่านกล่าวไว้บอกว่าคนดีๆนั้นชอบแก้ไขในสิ่งผิดพลาดจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรับใช้ชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้จิตดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาเพราะอย่างนั้นชีวิตของเราเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งใดมีความผิดพลาดบกพร่องตั้งแต่อดีตเราแก้ไขไม่ได้ก็จริงแต่ความผิดพลาดบกพร่องที่จะทำในปัจจุบันนี้เราแก้ได้เราไขได้เราเปลี่ยนแปลงใหม่ได้สิ่งอะไรอะไรก็ตามที่ทำมาตั้งแต่อดีตเป็นข้อผิดพลาดบกพร่องนั้นเราในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตเป็นบทเรียนของชีวิตจิตใจต่อไปเราจะไม่ทำผิดพลาดบกพร่องอย่างนั้นก็ได้ไม่ทำอีกก็ได้สิ่งผิดพลาดบกพร่องอย่างนั้นไม่พูดอีกก็ได้การพูดผิดพลาดบกพร่องอย่างนั้นไม่นึกไม่คิดอีกก็ได้การนึกคิดผิดพลาดบกพร่องอย่างนั้นเพราะการทำผิดพูดผิดคิดผิดนั้นย่อมทำชีวิตให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสการทำถูกพูดถูกคิดถูกทำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการฝึกฝนใจการเดินจงกรมภาวนานั่งสมาธิบำเพ็ญอยู่ทุกเช้าสายบ่ายค่ำบำเพ็ญอยู่ทุกขณะทุกอารมณ์อารมณ์ขณะนี้เป็นอย่างไรอารมณ์ขณะนี้อะไรเกิดขึ้นในจิตอะไรเกิดขึ้นในชีวิตในขณะนี้เราเดินอยู่หรือนั่งอยู่อย่างไรบุญเกิดหรือว่าบาปเกิดในขณะนี้เราเดินยืนนั่งนอนอยู่บุญกำลังเกิดอยู่หรือบาปกำลังเกิดอยู่ถ้าบุญเกิดก็รักษาดวงบุญนั้นไว้ถ้าบาปเกิดก็พยายามละวางไม่ให้บาปเกิดในใจท่านกล่าวบอกว่าท่านโยคีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนเราผีสิงนั้นมันมีน้อยมากๆในโลกแต่คนบาปสิงจิตสิงใจนี่แหละน่ากลัวที่สุดบาปสิงจิตสิงใจเวรกรรมสิงจิตสิงใจความไม่ดีสิงจิตสิงใจนี่แหละน่ากลัวที่สุดเรามานึกมาคิดว่าอะไรเราก็อยากจะได้อะไรเราก็อยากจะเด่นอะไรเราก็อยากจะดังเราอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังก็จริงอยู่แต่เราจะทำให้ได้ให้ดีให้เด่นให้ดังนั้นเราต้องสร้างสรรค์บุญญาบารมีของเราทุกอย่างตามความสามารถที่จะทำได้อย่ากลัวบารมีอย่ากลัวบุญเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความสบายคนเรามีบุญมากก็มีความสุขมากมีบุญมากก็มีความสบายมากแม้นองค์สมเด็จพระจินสีสัตตาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงตรัสไว้ว่าอิทัมโมทติเปจโมทติกตาปุญโญโอภยัตถโมทติโสโมทติโสปโมทติทิสวากัมมะวิสุทธิมัตติโนติเป็นอาทิซึ่งแปลความได้ว่าบุคคลทำบุญแล้วย่อมบันเทิงเขาทำความดีแล้วย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงทั้งในโลกนี้ย่อมบันเทิงทั้งในโลกหน้าเขาเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนที่ทำแล้วย่อมบันเทิงปราโมทย์ดังนี้เพราะอย่างนั้นการที่เราเป็นชีวะชีวิตเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นมีบุญคุณความดีเกิดปรากฏได้ก็อาศัยการสร้างเอาเท่านั้นอาศัยการทำเอาเท่านั้นเรายิ่งสร้างมากก็ยิ่งมีบุญมาก
เราสร้างมากก็มีบารมีมากเราสร้างมากก็มีคุณความดีมากแต่เราไม่สร้างเราไม่ทำเราจะเอาบุญมาแต่ไหนเราจะเอาบารมีให้เกิดกับเราได้อย่างไรเพราะเราจะเอาบุญเราไม่สร้างบุญเราจะเอาบารมีเราไม่สร้างบารมีเราจะเอาคุณความดีแต่คุณความดีเราไม่อยากทำเราไม่อยากพูดเราไม่อยากคิดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วบุญบารมีของเราจึงจะมีได้อย่างไรบุญวาสนาบารมีเราจะมีมากแต่ที่ไหนเพราะอย่างนั้นชีวิตเกิดชาติหนึ่งนั้นขอให้พึงพินิจพิเคราะห์ให้ดีพินิจพิเคราะห์ว่าเราชีวิตนี้เกิดขึ้นมาแค่เรียนรู้รู้แล้วเข้าใจแล้วต้องทำเองต้องสร้างเองต้องประกอบให้มีให้เป็นให้เห็นเองต่างหากตุมเหหิกิจจังอาตปังอัคขาตโรตถาคตาปฏิปันนาปโมกขันติกายโนมารัตพันธนาเป็นอาทิซึ่งแปลใจความได้ว่า

เราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้ชี้ทางให้เท่านั้นผู้มีปกติเพ่งพินิจอันดำเนินไปแล้วจากพ้นจากบ่วงแห่งมารดังนี้เพราะอย่างนั้นตามพุทธพจน์ภาษิตข้อนี้ก็หมายความว่าเราจะต้องสร้างต้องทำเอากล่าวคำขนาพร่ำสอนชี้แนะตนเองให้ดีให้เด่นให้ดังเพราะว่าภาษิตพุทธพจน์ที่พระองค์กล่าวไว้บอกว่าอาตนาวัคคตังปาปังอาตนาสังกิริสติอาตนาอากตังปาปังอาตนาววิสุทธิติสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทะเยติเป็นอาทิซึ่งแปลใจความได้ว่าตนทำบาปเองตนก็เศร้าหมองด้วยตนเองตนไม่ทำบาปเองตนก็บริสุทธิ์และหมดจดด้วยตนเองความสะอาดความบริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนเฉพาะตนเท่านั้นบุคคลผู้อื่นใครที่ไหนเล่าจะมาทำเราให้ประเสริฐสะอาดบริสุทธิ์ได้ดังนี้เพราะอย่างนั้นเราสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรเราก็สร้างด้วยตนเองใครจะสร้างให้เราได้ที่ไหนใครจะสร้างให้เราได้อย่างไรเราจะละบาปเลิกกรรม

หลังจากนั้นการประพฤติดีปฏิบัติชอบการเอามือของเรานั้นมาทำบุญบริจาคทานเอามือของเรามาไหว้พระสวดมนต์เอาเท้าของเรามาเดินจงกรมเอากายของเรามานั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนาภาวนาเราก็ต้องทำเองทั้งนั้นใครจะนั่งสมาธิให้กับเราได้ใครจะเดินจงกรมให้เราได้ใครจะทำจิตทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ถ้าเราไม่ทำจิตทำใจของเราให้สะอาดเองไม่ทำจิตทำใจของเราให้บริสุทธิ์เองจิตใจของเราเกลือกกล้วยด้วยความทุกข์ถ้าเราไม่สลัดความทุกข์ออกไปจากกายจากจิตแล้วใครจะสลัดให้เราได้ใครจะละให้เราได้ใครจะปล่อยให้เราได้ใครจะวางให้เราได้ถ้าเราไม่สละเองไม่ละเองไม่ปล่อยเองไม่วางเองแล้วใครจะสละใครจะละใครจะปล่อยใครจะวางให้เราเราก็ต้องละเองต้องปล่อยเองต้องวางเองชีวิตของเรานะท่านโยคีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ถ้าเราสามารถสละได้สามารถละได้สามารถปล่อยได้สามารถวางได้นั่นแหละเป็นเรื่องที่เลิศประเสริฐสูงสุดความไม่เกี่ยวข้องกังวลย่อมเกิดมีปรากฏในกายในจิตของเราไม่เกี่ยวข้องกังวลในเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนจะได้ยินอะไรอะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาเพราะนั่นเป็นเรื่องภายนอกไม่ใช่เรื่องภายในเรื่องภายในคือเรื่องจิตเรื่องใจของเราว่าจิตใจของเราขนาดนี้ยังเป็นห่วงยังเกี่ยวข้องยังกังวลในเรื่องอะไรบ้างการสละความหวงความห่วงความเกี่ยวข้องความกังวลทั้งหลายจริงทั้งหลายต่างๆในโลกนั้นมีแก่เรามากแค่ไหนเพียงไรความเกี่ยวข้องความกังวลในจิตในใจของเรานั้นมีสูงส่งเพียงไรเราสามารถคลายความเกี่ยวข้องความวิตกกังวลหรือความผูกพันในสิ่งใดลงได้บ้างถ้าเรายิ่งทำได้มากก็ชื่อว่าขณะนั้นแหละชีวิตของเรานั้นเริ่มคลายจากความทุกข์เรื่องควายจากความเดือดร้อนออกไปได้แล้วความทุกข์ความเดือดร้อนเริ่มมอดมาลายหายไปจากจิตจากใจของเราเพราะความสละละวางจางคลายกับการยึดมั่นกับการถือมั่นกับสิ่งต่างๆของชีวิตชีวิตเราเกิดขึ้นมาชาติหนึ่งนั้นบางครั้งทุกกายของเรามีนิดเดียวเท่านั้นแหละทุกใจของเราก็มีเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เราไปแบกทุกข์ของคนอื่นมาไว้กับกายของเราอย่างมากมายเราไปแบกทุกข์ของคนอื่นมาไว้กับจิตใจของเราอย่างมากมายเราแบกเอาความทุกข์เราแบกเอาความเดือดร้อนของชีวิตคนอื่นของจิตใจคนอื่นแบกแล้วแบกอีกถือแล้วถืออีกอยู่อย่างนั้นไม่สละละวางจางคลายไปได้เพราะอย่างนั้นถ้าเรารู้จักการสละบ้างการละบ้างการวางบ้างเมื่อรู้จักสละละวางจางคลายจิตใจของเราก็ไม่แบกมากเกินไปไม่รับทุกข์มากเกินไปจิตใจไม่สงสารไม่วุ่นวายมากเกินไปแล้วก็เป็นจิตใจที่มีคุณภาพเป็นจิตใจที่ได้อบรมเป็นจิตใจที่ได้คุ้มครององค์สมเด็จพระจินสีสัตตาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้บอกว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้จิตตังคุตตังสุขาวหังจิตที่คลุ้มครองแล้วนำความสุขมาให้จิตตัสสะธัมมโถสาธุการฝึกฝนจิตใจนั้นเป็นคุณความดีเพราะอย่างนั้นแหละจิตใจที่ดีใครก็ชอบ

ลูกศิษย์ลูกหาก็นิยมยกย่องเคารพบูชาเป็นพี่เป็นน้องใจดีพี่น้องก็รักใครเป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาใจดีคนก็นับถือเป็นหน้าที่ของเราเองที่เราต้องฝึกต้องฝนต้องอบรมบ่มนิสัยของตนเองอยู่ทุกวันเวลาให้เราคิดว่าชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ถ้าเรามานึกมาคิดนะในขณะทุกวันนี้ชีวิตของเราถ้าเราเอามาขึ้นตาช่างแล้วเอามาขึ้นตาช่างทุกวันทุกวันเราเอาชีวิตของเรานี่แหละมาขึ้นตาช่างว่าในขณะนี้เรามีบุญเท่าไรเรามีบาปเท่าไรเรามีบุญอยู่เท่าไรในขณะนี้ชีวิตของเราเรามีบาปอยู่เท่าไรขณะนี้ชีวิตของเรามันก้ำกึ่งกันบ้างหรือไม่ก้ำกึ่งกันอย่างไรบาปมากกว่าบุญหรือบุญมากกว่าบาปความดีมากกว่าความชั่วหรือความชั่วมากกว่าความดีความสุขสบายมากกว่าความทุกข์หรือว่าความทุกข์มากกว่าความสุขสบายเราในขณะนี้วาสนาของเรามีมากหรือมีน้อยหรือมีปานกลางเราก็มาขึ้นตาช่างของเราทุกวันว่าวันนี้เราทำบุญมากกว่าบาปหรือทำบาปมากกว่าบุญถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปในขณะนี้เราก็ได้กำไรเคยมีกำไรบุญกำไรวาสนา

0: ไปมองที่คนอื่นดังท่านบอกว่ามองข้างนอกออกไปดังไฟฉายไม่มองกายว่าจิตคิดไม่เห็นเรื่องของเราลืมนึกตรึกไม่เป็นจึงวิ่งเต้นจับปิดเขาเหมาเรื่อยไปเขามีส่วนเลวอยู่บ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาสิ่งที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูเรื่องที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีความดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวแสวงหาสายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงหากมนุษย์หยุดนินทาว่าคนอื่นยามเดินยืนนั่งนอนทั้งวันอยู่คอยขจัดโลภโกรธหลงในตัวกูโลกจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขดีแม้นมนุษย์จะพิชิตอวกาศจนสามารถมียานแล่นผ่านได้แต่น้อยนักมนุษย์จะชนะใจยากยิ่งใหญ่คือพิชิตจิตตนเองเพราะอย่างนั้นแหละนะให้มองดูตรงนี้แหละให้พินิจพิจารณาอยู่ตรงนี้แหละดูทุกวันทุกวันทุกวันก็ดูที่กายที่จิตนี้แหละมองทุกวันทุกวันก็มองที่กายที่จิตนี้แหละกายจิตมันดีมันชั่วอย่างไรตามช้าหยาบซามอย่างไรกายจิตขนาดนี้สร้างคุณประโยชน์สร้างความสุขความสบายให้กับตนให้แก่ครอบครัวให้แก่วงสังคมเราทำได้อย่างไรเราอยู่กันสร้างความสุขกายสบายจิตให้เกิดขึ้นแก่กันและกันนี่แหละเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วเรามาประพฤติปฏิบัติทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้านั้นเราก็ประพฤติปฏิบัติบูชายิ่งประพฤติปฏิบัติบูชามากเท่าไรเท่าไรก็ตามความเจริญรุ่งเรืองย่อมเกิดปรากฏพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั่นแหละว่าการบูชาอะไรอะไรก็ตามจะเอาดอกไม้เอามาลาของหอมเอาของทั้งหมดที่มีในโลกนี้เพชรนิลจินดามาบูชาพระองค์นั้นพระองค์ทรงยังตรัสบอกว่ามีอานิสงส์น้อยสู้การที่จะประพฤติปฏิบัติบูชานั้นไม่ได้การประพฤติปฏิบัติบูชานั้นมีค่ามากสูงสุดกว่าอะไรทั้งหมดดังที่มีสุภาษิตไว้บอกว่าทิพมาลาอีกอาหารอันเลอรสพระตถาคตไม่ได้ตรัสว่ายิ่งใหญ่การบูชาที่ยอดยิ่งกว่าสิ่งใดปฏิบัติได้ดังพระองค์ทรงแสดงปฏิบัติบูชาล้ำค่าเลิศแสนประเสริฐธรรมโอภาสประกาศแสงให้สาวกดับกิเลสเหตุร้อนแรงให้รู้แจ้งแสงปัญญารู้ค่าธรรมมีสติรู้ปัจจุบันทันขณะละอนุสัยเป็นธรรมอันประเสริฐเลิศยิ่งกว่าสิ่งใดเพราะอย่างนั้นแหละนะเราชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วชื่อว่าเป็นชีวิตที่เกิดมาเรียนรู้ข้อศีลข้อธรรมเป็นชีวิตที่กำลังจะเดินไปทางหนทางอันเลิศอันประเสริฐสูงสุดแล้วให้เราภูมิใจให้เราดีใจให้เรามีปิติปราโมทย์เรื่องเดิมบันเทิงใจ
1: ตั้งใจแผ่เมตตาโดยพร้อมเพียงกัน

ีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากปราศจากโรคภัยรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ไม่ดีให้แก่กันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยและอันตรายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบุญญาบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วมีการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานภาวนาแผ่เมตตาขอจงได้เป็นพระวาปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณบรรลุรู้แจ้งแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์และดับทุกข์ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเท
1: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

0: บริเวณกลางแม่น้ำที่พญาลิงเที่ยวหากินอยู่นั้นมีเกาะเกาะหนึ่งสมบูรณ์ด้วยไม้ผลนานาชนิดเช่นมะม่วงและขนุนเป็นต้นพญาลิงไปหากินที่เกาะนั้นเป็นประจำวิธีไปก็คือจะกระโดดจากฝั่งลงไปบนก้อนหินที่อยู่กลางแม่น้ำก่อนจากนั้นก็กระโดดจากก้อนหินนั้นไปลงที่เกาะหลังจากที่เก็บผลไม้กินจนอิ่มแล้วพญาลิงก็จะกระโดดจากเกาะมาลงที่ก้อนหินแล้วกระโดดจากก้อนหินมาลงที่ฝั่งน้ำในแม่น้ำสายที่พญาลิงกระโดดข้ามไปข้ามมาอยู่เป็นประจำนั้นมีจระเข้สองตัวผัวเมียอาศัยอยู่จระเข้สองตัวนั้นเห็นพญาลิงกระโดดข้ามไปมาเป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งนางจระเข้เกิดแพ้ท้องอยากกินหัวใจพญาลิงจึงได้บอกจระเข้ผู้เป็นสามีว่า
1: พี่จ้ะน้องแพ้ท้องแล้วเกินอ่ะมันคลื่นเหียนอาเจียนมันไม่ไหวไปหมดมึนหัวแล้วเกินจ้ะ
2: และจะทำยังไงอ
1: ยากจะ
2: อยากอะไรจ้ะ
1: อยากจะกินอะไร
2: กินอะไรจะบอกกินอะไรอ
1: ยากจะบอกพี่นะ
2: บอกมาเถอะพี่จะหาให้ทุกอย่าง
1: พี่จะสรรหามาให้น้องไม่ได้
2: ได้ได้ได้
1: คือน้องอยากจะกินหัวใจลิงนะจ๊ะพี่จ๋า
2: โอ้พี่มองเห็นตัวหนึ่งแล้วมันโดดข้ามไปข้ามมาเป็นประจำจริงสิน้องได้เลยน้องดาไม่หลอกแล้วพี่จะหามาให้
1: ต
2: ั
1: วน
2: ั้
1: นน่ะเหรอ
2: ใช่ตัวที่ข้ามไปฝั่งกันโน่นน่ะนั่นแหละ
1: แล้วถ้าได้มาแล้วก็เป็นปลื้มเลยพี่จ๋า
2: แน่นอนแน่นอน
1: น้อง
2: ค
1: งจะหายแพ้ท้องแน่เลย
2: นี่พี่กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะ
1: อะไรจ๊ะ
2: เอาไว้ตอนเย็นๆเวลามันกลับมาจากเกาะนะพี่จะจับมันให้ได้
1: ปิ้วปากจัง
2: จะเอามาควักหัวใจให้น้องกิน
1: อุ้ยน้องรักพี่จังเลยจ้ะพี่จ๋า
2: เจ้าลิงเอ๋ยถึงคาดแล้วล่ะเจ้านะ
0: ครั้นแล้วเมื่อใกล้เวลาพญาลิงกลับจระเข้ก็ขึ้นมานอนคร่อมก้อนหินไว้เพื่อจะได้หาโอกาสจับพญาลิงไม่พลาดตกเย็นหลังจากกินมาทั้งวันแล้วพญาลิงก็เตรียมตัวกลับจึงเดินมาที่ชายเกาะแล้วมองลงไปที่ก้อนหินกลางแม่น้ำซึ่งตนกระโดดขึ้นลงอยู่เป็นประจำ
3: เอ๊ทำไมนะวันนี้ไอ้ก้อนหินก้อนนั้นมันสูงกว่าเก่าน่าแปลกแฮะเรากระโดดข้ามไปข้ามมาทุกวันเราสังเกตขนาดของน้ำและขนาดของก้อนหินไปด้วยนี่นาเฮ้ผิดสังเกตฮะเจ๊ครับวันนี้แม่น้ำก็ทรงตัวอยู่ไม่ขึ้นไม่ลงแต่ทำไมก้อนหินมันสูงกว่าเก่านะเอ๊รู้สึกจะมีสิ่งแปลกปลอมฮะนั่นจระเข้นี่นะมานอนคร่อมก้อนหินอยู่ทำไมหรือว่ามันต้องการจะจับเรากิน
2: ดีละ
3: ลองใช้วิธีนี้ดูดีกว่าก้อนหินที่รักก้อนหินที่รักก้อนหินจ๋าก้อนหินที่รักก้อนหินจ๋าทำไมถึงไม่ตอบล่ะจ๊ะก้อนหินที่รักทุกวันก็ยังตอบข้าดีๆเลยอ่ะทำไมวันนี้ไม่ยอมตอบข้าเล่าตอบมาสิก้อนหินที่รักก้อนหินจ๋า
2: เอ๊ทุกวันที่แล้วมาก้อนหินนี่มันคงพูดกับพญาลิงได้ทำไมอย่างนั้นพญาลิงคงไม่พูดอย่างนี้แน่เอาเถอะวันนี้ยังไงเราพูดแทนก้อนหินเองก็ได้

0: พญาลิงท่านเรียกข้าทำไมเหรอ
1: เรียนอย่างที่เราคิดจริงๆจะจระเข้นอนคร่อมอยู่บนก้อนหินนั่นเองท่านเป็นใครนะ
0: ข้าพเจ้าก็คือก้อนหินไงล่ะ
1: ไม่จริงนะไม่ใช่ก้อนหินแน่เลยเพราะก้อนหินพูดไม่ได้แต่ท่านพูดได้ข้ารู้ทันนะนะ
2: โธ่ไม่จริงนะแค้นใจนักรู้ตัวจนได
1: ้เฮ้ยถ้าเป็นใครนะฮะ
2: ข้าแหละก็คือจะเทงอ่ะ
1: แล้วท่านมานอนคร่อมก้อนหินอยู่ทำไมเหรอ
2: ก็เพื่อคอยจับท่านไงแหละเอาเนื้อหัวใจไปให้เมียข้าเมียข้ากำลังแผลท้องอกอากอกอากอยากจะกินหัวใจลิง
1: ฮะเฮ้ยนางหรือต้องการกินหัวใจข้า
2: ใช่แหละนางต้องการมากเสร็จด้วยแถมมากสงสัยจะเป็นลูกชายรบกวนข้าอยู่ตลอดเวลาจะให้ข้าน่ะเอาหัวใจท่านไปให้นางให้ได้ไงล่ะ
1: โอ้โหนี่พญากุมพีที่รักข้าน่ะยินดีสละร่างกายให้ท่านอยู่หรอกนะขอให้ท่านน่ะคอยอ้าปากงับก็แล้วกันเวลาที่ข้าน่ะไปใกล้ๆท่านตกลงไหม
2: ตกลงแฮะแน่จริงมาเลยขอบคุณมากอ้าปากรอเลยอ่ะ
3: ฝ่ายพญาลิงเห็นจระเข้ทำตามที่ตกลงก็ตั้งสติกระโดดจากเกาะมาลงบนหัวจระเข้แล้วรีบกระโดดแผ้วจากหัวจระเข้ไปลงบนฝั่งแม่น้ำอย่างรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบผลปรากฏว่าพญาลิงปลอดภัยไม่ถูกจระเข้งับส่วนจระเข้เมื่อพลาดโอกาสจะงับพญาลิงได้ทันทั้งนี้ก็เพราะหลงกลนั่นเองจระเข้อ้าปากตาก็เลยปิดทำให้มองไม่เห็นพญาลิง
2: แม่จริงๆเลยนะงับไม่ติดแม่นานผิดปกติไม่ไหวแล้วนะขอหุบปากก่อนละอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยฮะ
1: ให้อยู่ทางนี
2: ้โอ้ยแม่พญาลิงนะพญาลิงอัศจรรย์แท้ในโลกนี้ใครก็ตามมีธรรมะสี่ประการอยู่ในตัวเองย่อมเอาชนะศัตรูได้ท่านเห็นจะมีธรรมะสี่ประการนั้นละมั้ง
1: เอ๊ท่านจระเข้ธรรมะสี่ประการที่ท่านว่านั่นน่ะมีอะไรบ้างบอกเราได้ไหม
2: เจ๊ครับไอ้ธรรมะสี่ประการนั่นแหละก็คือ1สัจจะได้แก่การพูดคำจริง2ธรรมะได้แก่พิจารณา3ทิฏฐิได้แก่ความเพียร4จาคะได้แก่การยอมเสียสละธรรมะทั้ง4ประการอยู่ในตัวท่านเพราะท่านพูดว่าจะมาหาข้าท่านก็มาจริงๆไม่ได้โกหกแต่ขณะเดียวกันท่านก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามายังไงจะทำให้ตัวเองปลอดภัยได้ท่านยังมีความเพียรบากบั่นแก้ปัญหาไม่ท้อแท้และยังมีความเสียสละเอาตัวเองมาเป็นเดิมพันจึงทำให้ท่านรอดตายได้ข้าขอชมท่านด้วยใจจริงแม่เอาหัวใจท่านแล้วล่ะยอมกลับไปให้เมียด่า
3: ครั้นแล้วทั้งพญาลิงและจระเข้ต่างก็แยกย้ายกันกลับไปยังที่อยู่ของตนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ฉลาดเมื่อถึงคราวคับขันย่อมหาทางเอาตัวรอดโดยอุบายวิธีอันเหมาะสมได้เหมือนพญาลิงเอาตัวรอดจากปากจระเข้ได้เพราะมีธรรมะ4ประการดังกล่าวมาแล้วฉะนั้น

0: ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพและคุณหนูที่น่ารักรับฟังนิทานที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลินพร้อมทั้งคติธรรมสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้นิทานบันเทิงธรรมเรื่องหนูตายนำโชคในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีเศรษฐีอยู่ตระกูลหนึ่งสร้างตัวขึ้นมาจากเงินทุนเพียงเล็กน้อยจนประสบความสำเร็จมีทรัพย์สริงคารมากมายด้วยสติปัญญาและอุตสาหะชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นลูกชายเศรษฐีผู้รับมรดกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดจากบิดามีนามว่าจูรเศรษฐีจูรเศรษฐีเป็นคนฉลาดเชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์คืนหนึ่งจูรเศรษฐีมองเห็นดาวฤกษ์ทอแสงสุกใสมากเขาเชื่อว่าในเมืองนี้ต้องมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเป็นแน่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินไปเข้าเฝ้าพระราชาบังเอิญเห็นหนูตายอยู่กลางทางตัวหนึ่ง
1: ผักสดนะจ๊ะผลไม้ก็มีจ้ะ
2: ไว้ใครก็ตามที่ตาถึงเอาหนูตัวนี้ไปทำประโยชน์จะได้ประโยชน์อย่างเหลือหลายเลยหนูตัวนี้ล่ะจะทำให้คนเป็นเศรษฐีไว้ไ
3: ว้ก็มาได้มาโต
4: เหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะหนูเนี่ยนะ
3: เหลือเชื่อ
5: โอ้ถ้าเศรษฐี
3: เกินไปไปทำไมเหม็นก็เหม็น
5: มีหนูเป็นเศรษฐีได
0: ้ขนาดนั้นเองมีชายเข็นใจคนหนึ่งฉุกคิดขึ้นมาว่าเศรษฐีตามปกติแล้วไม่ใช่คนชอบพูดเล่นและคิดต่อไปอีกว่าบางทีเศรษฐีใหม่อาจเป็นเขาเองก็ได้เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วชายเข็นใจก็เดินไปหยิบเอาหนูตายถือเข้าไปในตลาดทันที
6: อะไรเหรอซื้อหนูตายไปจ้าหนูตายจ้าอ้าวพี่สาวให้อาหารแมวเหรอจ้
4: าใช่สิ
6: ซื้อหนูตายไหมจ้า
4: จะให้เอาไปทำอะไรอะจ้า
6: ปัดโถเอาก็เอาไปให้แมวกินสิจ้า
4: เออเข้าทีดีแฮะเห็นแล้วสงสารน่ะเอาละวางหนูลงซะเอาไปนี่1กากันนี้พอมั้ยล่ะอ่ะ
6: ซ
3: ื้อไปทำไมหนูตายมีประโยชน์อะไรมาโถ
0: ชายเข็นใจได้เงินมา1กากันนี้ก็พยายามคิดที่จะทำให้เงินนี้มีเพิ่มมากขึ้นคิดได้ว่าพวกช่างจัดดอกไม้มาที่นี่ทุกวันหลังจากเก็บดอกไม้ในป่าแล้วก็จะมาพักเหนื่อยหาของกินกันช่องทางเอาเงินต่อเงินเริ่มมีแล้วเขาจึงนำเงินที่ได้1กากนิกไปซื้อน้ำอ้อยงบชิ้นใหญ่มา1ชิ้นพร้อมหาหม้อใส่น้ำดื่มสะอาดมา1ใบแล้วมานั่งดักรอพวกช่างจัดดอกไม้จริงตามคาดหมายพวกช่างจัดดอกไม้มากันแล้วชายเข็นใจจึงรีบเข้าไปเชิญชวนให้ดื่มน้ำอ้อยและน้ำเย็นเพื่อความกระปรี้กระเปร่าสดชื่นก่อนจากไปพวกช่างจัดดอกไม้ได้ให้ดอกไม้คนละกำแก่เขาเป็นค่าตอบแทนค่าน้ำอ้อยน้ำดื่มชายเข็นใจคิดอยู่นานจึงตัดสินใจนำดอกไม้ที่ได้ไปขายแล้วซื้อน้ำอ้อยน้ำดื่มมาบริการใหม่แต่คราวนี้เขาไม่รอในเมืองแล้วเดินไปบริการถึงสวนดอกไม้นอกเมืองเลยทีเดียวพวกช่างจัดดอกไม้เห็นดังนั้นก็ชอบใจพากันอุดหนุนเต็มที่แถมให้ดอกไม้เป็นค่าตอบแทนมากกว่าเมื่อวานด้วยชายเข็นใจรวบรวมดอกไม้ที่ได้ทั้งหมด นำไปขายคราวนี้เขาได้เงินมาถึง8กหาปณะจากนั้นเขาก็ยังบริการพวกช่างจัดดอกไม้เหมือนเดิมแต่เก็บเงินทุน8กหาปณะเอาไว้ความเป็นอยู่ของเขาก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นอยู่มาวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักทั้งลมทั้งพายุพัดกระหน่ำจนกิ่งไม้หักโค่นล้มระเนระนาดเต็มไปทั่วสวนหลวงของพระราชาคนเฝ้าสวนเห็นแล้วรู้สึกหนักใจเพราะไม่รู้ว่าจะขนไปทิ้งยังไงหมดส่วนชายเข็นใจเห็นดังนั้นก็เริ่มคิดเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาทันที
6: เดี๋ยวท่านขอกิ่งไม้หักเหล่านั้นให้ข้าเถอะ
2: โอ้ยเอาไปเลยพ่อหนุ่มเอาไปเลยขนไปหมดวันนี้ได้ยิ่งดีนะเอาไปเลยไม่เป็นไร
0: ทันทีที่ได้รับอนุญาตชายเข็นใจก็รีบวิ่งไปหาพวกเด็กๆกลุ่มใหญ่พร้อมทั้งแจกน้ำอ้อยให้กินแล้วขอแรงเด็กๆช่วยขนกิ่งไม้ให้ไปกองวางไว้ที่หน้าประตูทางเข้าทั้งหมดไม่นานนักช่างปั้นหม้อคนหนึ่งกำลังต้องการฟืนไปสุมเตาเผาหม้อเดินผ่านมาเห็นกิ่งไม้กองใหญ่เข้าจึงขอซื้อจากชายเข็นใจในราคา16กหาปณะพร้อมทั้งแถมภาชนะดินเผาเช่นตุ่มน้ำให้อีก5ใบบัดนี้ชายเข็นใจมีเงินรวมแล้ว24กหาปณะเขายังคิดหาทางเพิ่มเงินต่อไปการบริการน้ำทำให้เขาได้รู้จักกับพ่อค้าย่าคนหนึ่งที่ใกล้ๆกับประตูเมืองมีพ่อค้าย่ากว่า500คนหาบย่ามาขายอยู่เป็นประจำชายเข็นใจบริการน้ำให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน
2: เอ้ยช่างดีเหลือเกินนะเราฮะวันหน้านะถ้ามีอะไรให้ข้าช่วยก็บอกได้เลยนะ
7: ใช่คอยบอก
6: แต่ตอนนี้ยังไม่มีหรอกแล้วถ้าวันหน้ามีต้องให้พวกท่านช่วยเหลือแน่แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะให้ช่วยเรื่องอะไรคิดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะ
2: ได้เออนี่จริงสิพรุ่งนี้จะมีพ่อค้ามาต้อนมา500ตัวมาที่นี่
7: ใช่ใช่ใช่
2: ย่าคงจะขายดีเป็นแน่
7: น
2: ั่
7: นสิ
6: เออท่านนึกออกแล้ว
2: อะไร
6: ขอช่วยแล้วนะ
2: ว่า
7: อะไร
6: ขอย่าให้ข้าคนละฟ่อนได้ไหม
7: ย่าเหรอ
6: พวกท่านอย่าเพิ่งตัดหน้าขายก่อนให้ข้าขายก่อนนะ
2: ได้ได้ได้เอาไปเลย
6: ขอบใจมากขอบใจมาก
7: เอาไปเลยไปละไม่ต้องเกรงใจเอาเลย
0: พ่อค้าม้ามาถึงแล้วออกหาซื้อย่าให้ม้าจนทั่วแต่ก็ยังไม่พอจึงมาที่บ้านของชายเข็นใจขอซื้อย่าทั้งหมดในราคา 1,000 กหาปณะจากนั้นอีก3วันเพื่อนที่ท่าเรือบอกเขาว่ามีเรือใหญ่บรรทุกสินค้าเต็มลำมาจอดเทียบท่าอยู่เขาจึงรีบไปที่ท่าเรือเอาเงิน8กหาปณะไปเช่ารถมาคันหนึ่งหาคนมาห้อมล้อมเยี่ยงขหบดีมีเงินตกลงเหมาสินค้าทั้งลำเรือโดยวางมัดจำไว้ด้วยแหวนวงหนึ่งแล้วสั่งให้ล้อมม่านกั้นเป็นสำนักงานชั่วคราวรอพวกพ่อค้าที่จะมาซื้อสินค้าไปขายเขาทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางไปเลยต่อมาไม่นานนักพ่อค้าประมาณ700คนพากันมายังท่าเรือเพื่อซื้อสินค้าตามที่ชายเข็นใจคาดหมายแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อนายเรือบอกว่าสินค้าทั้งหมดนั้นถูกพ่อค้าใหญ่เหมาไปแล้วพ่อค้าเหล่านั้นจึงพากันมาหาชายเข็นใจเจรจาซื้อขายกันโดยพ่อค้าทั้ง700คนต้องจ่ายทรัพย์คนละ 1,000 กหาปณะแล้วเข้าหุ้นด้วยจากนั้นก็จ่ายอีกคนละ 1,000 เพื่อให้ชายเข็นใจขายหุ้นให้ซึ่งเขาก็เต็มใจปล่อยตามข้อเสนอชายเข็นใจใช้เวลาและปัญญาอยู่แค่4เดือนเขาสามารถหาเงินได้หลายแสนกหาปณะเขานึกถึงคำพูดและบุญคุณของจูรเศรษฐีขึ้นมาทันที พราะคำชี้แนะเรื่องหนูตายแท้ๆที่นำโชคให้เขาไม่รอช้าเขารีบเดินทางเข้าเมืองพาราณสีทันทีเพื่อเข้าพบจูรเศรษฐีแล้วนำเงินจำนวน100,000 กหาปณะไปมอบให้เพื่อแทนคุณพร้อมทั้งเล่าความจริงที่เป็นมาทั้งหมดให้ฟังจูรเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกปลื้มใจจึงยกลูกสาวให้เป็นรางวัลชีวิตและยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้เขาเป็นผู้ดูแลต่อไปชายเข็นใจซึ่งบัดนี้ไม่มีความยากจนแล้วคำว่าเข็นใจจึงเปลี่ยนมาเป็นเศรษฐีแทนเมื่อจูรเศรษฐีล่วงลับไปแล้วพระราชาได้ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นเศรษฐีกตัญญูนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดและมีความกตัญญูแม้ยากจนก็กลับรวยได้เพราะเขาได้คนดีคอยชี้แนะและให้ความช่วยเหลือ

ทำไมต้องบอกหนทางเมื่อคนเจ็บหนักใกล้จะตายซึ่งเรียกว่าเข้ามรณญาณแล้วโสตประสาทและจักษุประสาทยังไม่ดับผู้พยาบาลต้องจัดดอกไม้ธูปเทียนบรรจุลงในกรวยใบตองให้ผู้จะตายถือกรวยดอกไม้ธูปเทียนไว้สำหรับผู้จะตายบูชารำลึกคุณของพระรัตนตรัยและเพื่อนำไปบูชาพระจุลามณีเจดีย์บนสวรรค์บางทีก็นิมนต์พระสงฆ์มาเพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งไว้มีเรื่องเล่ากันมาว่านายพรานผู้หนึ่งป่วยหนักใกล้จะตายเห็นสัตว์ต่างๆซึ่งตนเคยฆ่าในการก่อนมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าจึงได้บอกแก่บุตรชายของตนผู้บวชเป็นภิกษุอยู่เพราะตนมีความกลัวและสะดุ้งตกใจในเหตุการณ์นั้นยิ่งนักพระลูกชายครั้นทราบแล้วนึกรู้ทันทีว่านั่นเป็นภาพอกุศลกรรมอันมาปรากฏในจิตของบิดาผู้เคยประกอบการฆ่าสัตว์มามากต่อมากเมื่อจะช่วยจึงจัดดอกไม้ธูปเทียนใส่ในมือบิดาแล้วบอกว่าพ่อเอ๋ยจงเล็งแลดูดอกไม้ธูปเทียนนี้รำลึกบูชาถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เถิดครั้นบิดากระทำตามคำที่พระลูกชายนั้นจิตก็บังเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยหายสะดุ้งตกใจกลัวเพราะจิตสัมปยุตด้วยกุศลครั้นสิ้นชีพวายชนก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ด้วยเหตุนี้ชนชั้นหลังจึงได้กระทำกันสืบๆมาด้วยหวังที่จะให้ผู้จะตายรำลึกถึงพระรัตนตรัยเกิดความเลื่อมใสขึ้นในดวงจิตแม้ในเวลามัดศพยังให้ศพถือกรวยดอกไม้ธูปเทียนก็โดยจุดประสงค์เช่นเดียวกันครั้นผู้เจ็บหนักจวนจะสิ้นใจผู้พยาบาลตะโกนบอกอรหังอรหังให้ผู้ป่วยได้ยินเขาจะได้รำลึกถึงคุณพระละห่วงใยในบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัติหน่วงคุณพระเป็นอารมณ์เมื่อดับขันธ์จะได้ไปสู่สุขติคติสอนใจบุตรเป็นห่วงเกี้ยวพันคอทรัพย์เป็นบาทาคลอล่ามเท้าสามีภริยาเป็นเยี่ยงอย่างปอผูกมัดมือนาสามอย่างนี้ใครพ้นได้จึงพ้นสงสาร

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักชัยแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนตอปุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดไปธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากสักการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีในจิตของผู้ประสงค์ที่จะออกจากกองทุกข์จิตที่พวกเรามีทุกคนคราใดที่จิตของเราขาดเหตุผลในความคิดคราณั้นจิตของเราจะคิดนำทุกข์มาให้เราเป็นเจ้าของเราคราใดที่จิตของเราคิดมีเหตุมีผลรู้เท่าทันความคิดของตนเองแล้วปล่อยวางเหตุที่เกิดทุกข์ปล่อยวางเหตุที่เป็นทุกข์ออกจากจิตของเราได้จิตเราก็จะไม่ทุกข์ดังนั้นเราจะพูดได้เต็มปากชัดเจนว่าทุกครั้งที่ทุกจากจิตของเราคิดเองสาเหตุที่จิตของเราคิดทุกนั้นเพราะมันไม่ถูกอารมณ์จิตของเรามันไม่ได้ในความนึกคิดของเราจิตของเราจึงทุกสรุปความว่าทุกเพราะจิตทุกอีกในยะหนึ่งทุกอีกประการหนึ่งทุกเพราะจิตต่อต้านกับเวทนาเช่นเราเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆจิตของเราสู้กับเวทนาต่อสู้กับเวทนาสู้ไม่ได้จิตของเราจึงทุกข์หนัก

หนึ่งทุกข์กับความคิดสองทุกข์กับเวทนาเวทนาคืออะไรเวทนาก็คือจิตเสวยความทุกข์ที่เกิดจากบาดแผลต่างๆที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งของการปฏิบัติธรรมจนเราสามารถแยกจิตออกจากเวทนาได้แยกจิตออกจากกายได้ให้จิตมาเป็นสมาธิคือความสงบนิ่งหรือความว่างเปล่าตั้งอยู่ที่จิตทุกข์จะไม่เกิดจากอารมณ์จิตเลยทุกข์จะไม่มีกับความคิดเลยจิตของเราก็จะไม่ถูกบีบเลยเพราะจิตของเรานั้นได้แยกออกจากกายจิตของเรานั้นได้แยกออกจากเวทนาจิตแยกออกจากกายจิตไม่รับรู้เรื่องกายตั้งกายไว้ทั้งหากจิตออกจากเวทนาเวทนาคือตัวเจ็บจิตออกจากตัวเจ็บจิตของเราก็จะไม่เจ็บเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธาตุขันธ์ของเรามันทำหน้าที่ของมันธาตุน้ำมันก็ทำหน้าที่ในกายธาตุไฟมันก็ทำหน้าที่ในกายธาตุลมก็ทำที่ในกายธาตุดินมันก็ทำหน้าที่ของมันในกายเมื่อจิตของเราแยกออกจากกายกายคือดินน้ำไฟลมจิตของเราแยกออกจากดินน้ำไฟลมชัดเจนแล้วจิตจึงไม่ทุกข์กับเวทนาต่างๆทั้งหมดหลวงพ่อพูดไปแล้วชอบคำสอนของนักปราชญ์ทางเขาใหญ่ท่านพูดไว้ดีหลวงพ่อพูดบ่อยๆมากพูดจนโยมจำได้แล้วล่ะพูดว่าท่านพูดว่าคิดมากก็ทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่คิดเลยก็ไม่ทุกข์เลยรักมากก็ทุกข์มากรักน้อยก็ทุกข์น้อยไม่รักเลยก็ไม่ทุกข์เลยยึดมั่นมากก็ทุกข์มากยึดมั่นน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดมั่นเลยก็ไม่ทุกข์กับอะไรเลยดังนั้นเราจึงจะสรุปผลว่าทุกข์นั้นเกิดจากความคิดของเรานี่เองเกิดจากจิตของเราแบกนั่นเองทำอย่างไรจิตของเราจึงจะรู้เท่าเข้าใจชัดกับจิตของเราได้มีทางเดียวเท่านั้นเราต้องปฏิบัติจิตของเราให้เป็นสมาธิขั้นรองของจิตที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดการต่อสู้ในจิตนั้นพอนั่งปุ๊บจิตของเราก็จะต่อสู้กับความเจ็บพอนั่งปั๊บจิตของเราก็จะต่อสู้กับความง่วงนอนพอนั่งปุ๊บจิตของเราก็จะต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านพอนั่งปุ๊บจิตของเราก็จะต่อสู้กับความฟุ้งซ่านถ้าจิตของเราไปรับรู้ความเจ็บถ้าจิตของเราไปรับรู้ความง่วงเหงาหานอนถ้าจิตของเราไปรับรู้เรื่องความขี้เกียจจิตของเราไปรับรู้เรื่องความฟุ้งซ่านจิตของเราก็จะนั่งไม่ได้ดังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เราสังเกตลมหายใจเข้าและสังเกตลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าและรู้ลมหายใจออกที่ให้มารู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เพื่อต้องการดึงจิตออกจากความเจ็บเพื่อต้องการดึงจิตออกจากความขี้เกียจดึงความรู้สึกของจิตออกจากความขี้เกียจดึงความรู้สึกออกจากความง่วงเหงาหานอนดึงความรู้สึกออกจากความฟุ้งซ่านก็เท่ากับเราหางานให้สติหางานให้สติมันคิดหางานให้จิตมันคิด
านาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ว่าด้วยการดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอานาปานสติกรรมฐานกรรมฐานที่ว่าด้วยการดูลมหายใจเข้าออกเมื่อสติของมันเมื่อสติของเราตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกชัดเจนมีความรู้ชัดเจนว่าเราหายใจเข้ามีสติรู้ชัดเจนว่าเราหายใจเข้ามีสติรู้ชัดเจนว่าเราหายใจออกจิตของเราที่รู้ชัดที่ให้สติไปรู้ชัดกับลมหายใจเข้าออกตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกความเจ็บก็จะหายไปความเจ็บก็จะหมดไปเมื่อความเจ็บหมดไปความง่วงหมดไปความฟุ้งซ่านหมดไปนั่งสมาธิก็สบายมีความสุขตัวเบานั่งสมาธิจิตก็ตัวเบานั่งสมาธิจิตก็มีความสุขนั่งสมาธิจิตก็อิ่มพุทธภาษิตขององค์สมเด็จพระพิชิตมารสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านว่านัตถิสันติปรังสุขังนัตถิสันติปรมังสุขังนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นใดในโลกนี้จะสู้สมาธิสู้ความสุขจากสมาธิไม่ได้ความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นมันอิ่มมันอิ่มลึกๆไปที่จิตความสุขบนโลกมนุษย์นี้ไม่มีอิ่มสุขเพราะได้ดังใจที่ปรารถนาเช่นอยากได้บ้านหลังหนึ่งเมื่อได้บ้านแล้วก็มีความสุขธรรมดาความสุขนั้นสักพักหนึ่งก็หายไปอยากได้รถคันหนึ่งเมื่อได้รถแล้วสักพักหนึ่งจิตก็เบื่อหน่ายจิตก็ไม่สนใจกับการมีการได้นั้นความสุขคือเป็นเครื่องฉาบทานิดหนึ่งในจิตตอนนั้นมนุษย์ก็หลงอยู่เป็นจำนวนมากแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินี้มันอิ่มแล้วมันลึกลงไปที่จิตถ้าเราฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาจนชำนาญจนเป็นอัตโนมัติมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่มีใครเทียบความสุขได้เท่ากับคนปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมาธิดังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามวัดป่าต่างๆจึงสอนสมาธิให้เราได้ปฏิบัติอยู่ทุกวันการเรียนอย่างอื่นนั้นมันมีขั้นมีตอนการเรียนสมาธินั้นขั้นตอนของการเรียนนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนชำนาญจนผ่านไปได้อย่างยกตัวอย่างเช่นการเรียนการศึกษาในทางโลกเมื่อจบป.6แล้วก็ต่อไปสู่ม.6เมื่อจบม.6แล้วก็เข้าไปมหาวิทยาลัยเมื่อจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปสู่ปริญญาตรีปริญญาโทจนถึงปริญญาเอกตามสาขานั้นๆมันมีจบญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการปฏิบัติธรรมนั้นมันตั้งแล้วมันหลุดมันเคยตั้งได้แล้วมันหลุดอีกเคยปฏิบัติได้ตัวเบาสบายอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้นั่งสบายพอไปสักพักหนึ่งอีกวันหนึ่งหลุดอีกต้องตั้งใหม่อีกทำยังไงมันถึงจะสบายต่อเนื่องลงต่อเนื่องเราก็ต้องปฏิบัติทุกวันจนจิตมันเป็นปกติสม่ำเสมอส่วนเข้าสู่สมาธิหรือไม่เข้าสู่สมาธินั้นมันเป็นเรื่องของจิตภายในเพราะจิตภายในนั้นมันทำหน้าที่ต้องแบกหามสิ่งสำคัญอยู่3เรื่อง
เรื่องหนึ่งนั้นมันแบกกรรมจากเราทำสองมันแบกกรรมจากเราพูดสามมันแบกกรรมจากเราคิดเมื่อกรรมมันมาดลบันดาลให้เราทำสมาธิมันปรุงแต่งมาให้เราทำสมาธิไม่ได้ผลของกรรมที่เราทำไว้มันก็มาตัดรอนมาให้จิตของเราสงบผลของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันมาทำให้เราให้จิตของเรานั้นนั่งไม่สงบเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนไม่ให้กรรมนั้นเกิดมีแก่เราด้วยการทำบุญให้ทานเช่นทำบุญใส่บาตรทำบุญทอดผ้าป่าทำบุญทอดกฐินอย่างเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่จะทำบุญทอดกฐินในเร็วๆนี้ก็จะทอดกฐินแล้ววันที่24หลวงพ่อจะทอดกฐินที่วัดป่าธรรมชาติอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีก็จะทอดกฐินเมื่อเราจะทอดกฐินที่วัดไหนก็แล้วแต่เท่ากับจิตของเรานะทำบุญจิตของเราได้ทำบุญทำบุญนั้นแปลว่ากำจัดความตณีกำจัดความโลภกำจัดความยึดติดเพราะความตณีทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านความโลภทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านความยึดติดทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านเราจะสังเกตเห็นว่าการทำบุญจิตของเราเท่ากับจิตของเรานั้นมีเมตตาเมื่อเราทำบุญจิตของเราก็จะมีทางที่จะไม่ยึดติดมีทางที่จะไม่ตณีมีทางที่จะไม่ขี้เหนียวต่างๆจิตของเราก็จะรวมลงเป็นสมาธิได้ง่ายเช่นนั่งไปนั่งไปพวกโลภโกรธหลงพวกตณีขี้เหนียวพวกอะไรต่างๆมันลืมไปที่อื่นปล่อยให้เราเผลอจิตลงเป็นสมาธินั่งนิ่งดีมากเหมือนสองวันที่แล้วพวกคณะกรรมฐานปฏิบัติไปกับหลวงพ่อไปมันไปนั่งที่พุทธบาทบัวบกตอนที่เราเตรียมจะสวดมนต์ก็ไม่มีอะไรพอจะลงมือสวดมนต์ปุ๊บฝนตกเลยตกมาสักพักหนึ่งพอเราสวดมนต์ไปสักพักหนึ่งก็หยุดเลยจนสวดจบเมื่อสวดจบแล้วเราก็ทำพิธีนั่งสมาธิต่อพอเราจะนั่งสมาธิเท่านั้นแหละฝนตกมาอีกพอเรานั่งไปสักพักหนึ่งฝนก็หยุดนี่เรียกว่าเทพเทวดาท่านประลองยุทธกับเราถึงกระนั้นก็มีโยมนั่งสมาธิดีอย่างลูกปุ้ยนั่งสมาธิดีมากก็มีโยมสามคนที่นั่งอยู่ด้วยกันในคืนนั้นนั่งสมาธิดีฝนตกก็ช่างมันหยุดก็ช่างมันรั่วก็ช่างมันเปียกก็ช่างมันเข้าสมาธิได้ดีมากดังนั้นการทำสมาธิดีเนี่ยจิตของเราต้องมีบุญด้วยทำบุญไว้ด้วยข้อที่สองเราต้องรักษาศีลป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นจากการกระทำไม่ให้เกิดขึ้นจากคำพูดไม่เกิดขึ้นจากความคิดเมื่อเรามีบุญแล้วก็ควบคุมกายวาจาใจไม่ให้บาปเกิดขึ้นจากการกระทำการพูดการคิดจิตก็จะเป็นสมาธิได้เร็วเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเข้าไปสู่ภายในจิตจิตจึงจะสงบภายในได้อย่างดีวิบากกรรมจากการกระทำวิบากกรรมจากคำพูดวิบากกรรมจากความคิดไม่มีเรียกว่าผู้มีทานมีศีลนั่งสมาธิง่ายว่าอย่างนั้นเถอะ
ราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมทั้งหลายการทำความดีทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่สมาธิได้ง่ายขึ้นเมื่อเราทำสมาธิได้ง่ายจิตของเราจะเข้าไปตัดภพชาติจิตของเราจะเข้าไปกำจัดวิบากกรรมภายในจิตจนสามารถทำให้จิตของเรานั้นบริสุทธิ์ได้จากการทำสมาธิจากการปฏิบัติธรรมจากการฝึกหัดปฏิบัติจิตทุกคนฝึกได้มีโยมหลายคนพูดว่าทำสมาธิไม่ได้หรอกจิตไม่สงบโยมเพราะความไม่สงบนั่นแหละเราจึงพยายามฝึกหัดปฏิบัติให้เกิดความสงบให้มีความสงบเมื่อเรามีความสงบนั่นแหละจิตของเราจะเข้าไปสู่ขบวนการของธรรมที่ลึกลงไปภายในจิตเมื่อกี้พูดว่าทำยังไงจิตของเราจึงจะไม่ตกเป็นทาสของความทุกข์จึงไม่ตกเป็นทาสของกรรมทั้งหมดเราจะต้องพยายามฝึกหัดปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จิตของเราได้ต่อสู้กับกรรมของเราเองกรรมภายนอกกรรมภายในจิตกรรมภายนอกที่เราทำเก็บไปไว้ในจิตบุญกุศลภายนอกก็จะไปเก็บไว้ในจิตด้วยเหตุนี้ถ้าเราทำบุญให้ทานเรารักษาศีลเราทำสมาธิบุญกุศลที่ใหญ่หลวงบุญกุศลที่มีมากบารมีที่ใหญ่หลวงบารมีที่มีมากก็จะทำให้เรานั้นยกฐานะจิตของเราให้สูงขึ้นจากจิตที่ตกเป็นทาสของกรรมกรรมให้ผลกับเราเราทำสมาธิไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราจะต้องสร้างสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นเพื่อกำจัดกรรมเพื่อชำระกรรมเพื่อทำจิตของเรานั้นให้หมดจดผ่องใสเมื่อจิตของเราหมดจดผ่องใสสะอาดหมดจดผ่องใสความเป็นสมาธิที่ละเอียดลึกลงไปในจิตผ่องใสแล้วความทุกข์ทั้งปวงก็ไม่เกิดมีแก่เราเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่ไม่เที่ยงเราไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดดับประจำโลกเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่มีอยู่ทุกวันไม่มีใครได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ทั้งหมดไม่มีใครมีทุกอย่างบนโลกใบนี้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้การเกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราทุกคนเพื่อให้จิตของเราไม่เสียชาติเกิดเราจึงต้องฝึกหัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้ธรรมนั้นนำจิตของเราไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นตามลำดับเช่นธรรมจะนำเราไปเกิดเป็นมนุษย์อีกธรรมจะนำเราไปเป็นเทพเทวดาอินพรหมจนในที่สุดธรรมนำเราให้หลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดธรรมจะนำเราให้หลุดไปจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อธรรมนำเราไปสู่ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาท่านเมตตาพวกเราทุกคนว่าลูกทุกคนเพราะเราเกิดนี่เองมันถึงต้องแก่เจ็บตายเพราะเราเกิดนี่เองมันต้องพลัดพรากเพราะเราเกิดนี่เองจึงมีความสมหวังผิดหวังแต่ความสมหวังความผิดหวังก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะเราเกิดในที่สุดท้ายปลายทางของชีวิตเราก็ต้องตาย
ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นตัวตนตัวเราตัวเราของเขาของเราได้พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่สอนเรื่องจิตให้ดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างเข้าใจต่อความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงทุกข์กับลูกไม่อยู่ในโอวาทเป็นทุกข์ของพ่อแม่ทุกข์กับสามีไม่อยู่ในโอวาทเป็นทุกข์ของภรรยาทุกเรื่องไม่มีทรัพย์มากทุกเรื่องจิตเราคิดกับสิ่งที่ไม่มีกับสิ่งที่ไม่ได้การมีชีวิตอยู่ของสัตว์โลกของมนุษย์บนโลกใบนี้โยมลองนึกไปสู่ธรรมชาติหนึ่งนะโยมนะเช่นชีวิตของนกตื่นเช้ามาก็ไปหากินไหนจะหวาดระแวงกับคนที่ยิงนกไหนระหวาดระแวงกับอันตรายทั้งหลายทั้งปวงกินเสร็จแล้วก็มาอิ่มแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็ไปหากินอีกคนเรานี่เหมือนกับนกแต่ว่ามันต่างจากนกตรงที่ว่าไปหาแล้วได้มากักตุนเก็บไว้กินในวันหน้าแต่ทำทุกวันไม่หยุดไม่ค่อยได้หยุดแต่ไม่พอกินทำทุกวันกินทุกวันบางครั้งไม่พอกินวันละ300บาทก็ไม่พอกินเนื่องจากมีเหตุอื่นมาแทรกแซงการเป็นอยู่ของชีวิตเช่นทำงานวันละ300บาทนั้นถ้าเรานั่งรถไปทำงานค่าน้ำมันลิตรละ40กว่าบาท38 39บาท40กว่าบาท300บาทหักออกไป40บาทถ้า2ลิตรก็80บาทเหลือ200บาทเช่น220บาทลูกไปโรงเรียนอีกค่าไฟค่าน้ำอีกไม่พอกินหลักการบริหารร่างกายของเรานั้นก็มีการกินข้าวกินน้ำอาหารและข้าวน้ำที่เรากินเนี่ยต้องมีวิตามินแล้วร่างกายก็เจริญงอกงามเท่าที่ร่างกายจะทำได้ทีนี้เมื่อร่างกายไม่พอกินแล้วเนี่ยการเป็นอยู่จะทำยังไงความทุกข์ยากลำบากจะเป็นยังไงส่วนนกนั้นไม่มีการส่งลูกเรียนไม่มีการผ่อนรถมีการดูแลชีวิตของตนเองชาติหนึ่งเจ็บป่วยเมื่อไหร่ก็ลนตุ๊บลงไม่มีซิโนแวคไม่มีแอสตราเซเนกาไม่มีโมเดอร์นาไม่มีไฟเซอร์ไม่มีซิโนฟาร์มป้องกันเลยเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็หล่นตุ๊บลงไปเป็นธรรมชาติแต่อายุของนกก็เท่าที่เขามีนั่นแหละตอนชีวิตของมนุษย์เรานั้นก็เหมือนนกหนูปูปีที่ทำมาหากินแต่มนุษย์ของเราหากินทั้งที่มีเงินฝากเก็บทั้งที่มีอะไรเก็บไว้ได้แต่มันลำบากมีญาติโยมพุทธบริษัทหลายท่านที่มีต่อเนื่องได อย่างสมบูรณ์แบบมีเงินเหลือกินเหลือใช้มีแต่มีโยมหลายคนมากที่หยิบหน้าชนหลังไม่ถึงชักหน้าไม่ถึงหลังด้วยเหตุนี้
การดำรงชีวิตการต่อสู้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของจิตเราทุกครั้งที่เกิดมาต้องเป็นอย่างนี้จึงเป็นกองทุกข์ใหญ่จึงเป็นศูนย์รวมของทุกข์ใหญ่เราจึงต้องปฏิบัติธรรมสร้างบารมีทุกคนวันนี้ชั่วโมงนี้โยมอาจจะมองไม่เห็นว่าความทุกข์หลังจากตายไปแล้วเป็นยังไงโยมมองไม่เห็นพอหลังจากโยมตายไปแล้วจิตของโยมที่โยมนึกคิดอยู่ปัจจุบันนี่แหละจิตของเราปัจจุบันนี่เนี่ยที่เราฝึกให้สงบปัจจุบันนี่แหละที่เราวุ่นวายในปัจจุบันนี่แหละที่มันจะไปก่อภพภูมิอีกจิตดวงนี่แหละโยมจิตอันนี้แหละจิตตัวนี่แหละที่จะนำเราไปก่อภพภูมิอีกถ้าจิตของเราไม่สงบจิตของเราไม่มีสติจิตของเราไม่มีสมาธิจิตของเราไม่มีปัญญาสติและสมาธิปัญญาไม่มีเพียงพอเราก็ต้องไปที่ลำบากด้วยเหตุนี้ในจิตของเราจึงมีสิ่งสำคัญมากที่ควบคุมจิตเรานั้นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งนั้นคือเรียกว่าจิตที่มีบุญอยู่ด้วยกับเราถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกนางบุญถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกนายบุญอันที่สองเนี่ยจิตที่มีบาปถ้าเป็นผู้หญิงก็มีนางบาปอยู่กับเรามีกับผิดเราถ้าเป็นผู้ชายก็มีนายบาปอยู่กับผิดเราเราในฐานะที่เป็นเจ้าของจิตเรามีสิทธิ์จะเลือกคบกับอารมณ์จิตสองอย่างนี้ถ้าเราไปคบกับนางบาปนางบาปจะนำเราไปสู่ทุกข์ถ้าเราคบกับนางบุญนางบุญจะนำเราไปสู่ความสุขถ้าเราไม่เลือกคิดแก้ไขปรับปรุงจิตใจของเราในขณะนี้ในเวลานี้จิตของเราก็จะดำเนินไปเรื่อยเปื่อยด้วยเหตุนี้วัฏฏะสงสารจึงสร้างภพชาติของเราบางชาติเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบางชาติเราก็เป็นมนุษย์บางชาติเราก็เป็นเทวดาก็หมดจากเทวดาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่พบพระพุทธศาสนาจิตของเราก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเพราะไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติสติสมาธิปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของเราเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญเป็นโอกาสดีเราจะเป็นผู้นำจิตของเราไปก่อภพชาติเองเราจะเป็นคนสร้างภพชาติให้จิตของเราเองความรักอื่นเสมอด้วยเรารักตนเองไม่มีการที่เราไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทำสมาธิภาวนาแล้วให้จิตของเรานี้ไปเกิดในทุกขติภูมิจึงชื่อว่าไม่รักตนเองเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสอนให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาปรับปรุงจิตและแก้ไขอารมณ์จิตปรับปรุงจิตและแก้ไขมายาของจิตให้จิตนั้นเข้มแข็งควบคุมความนึกคิดทั้งหมดควบคุมการปรุงแต่งทั้งหมดควบคุมมายาของจิตได้หมดทั้งหมดทุกประการแล้วจิตของเราก็จะไม่ดำเนินไปสู่กองทุกข์โทษภัยเวรทั้งปวงทุกข์โทษภัยเวรทั้งปวงก็จะไม่เกิดมีแก่เราทุกคนขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมทั้งหลายจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านช่วงสุดท้ายนี้เป็นเทศกาลทอดกฐินญาติโยมที่ไปทอดกฐินไม่ได้มีประความประสงค์จำนงหมายที่จะไปทอดกฐินวัดไหนมันเป็นยุคที่พัฒนาแล้วเราไม่ต้องไปเราก็โอนเงินไปในบัญชีวัดนั้นๆที่เราจะไปถ้าเราไม่มีเบอร์บัญชียกตัวอย่างเช่นบัญชี 3-4 วัดเช่นวัดป่าธรรมชาติบ้านบึงวัดป่าธรรมชาติเชียงใหม่วัดป่าธรรมชาติบุญญารามวัดป่าสิริโพคำทั้ง4วัดนี้โยมก็ขวนขวายหาข้อมูลว่ามีเบอร์บัญชีวัดอันไหนอย่างญาติโยมที่อยู่จังหวัดจันทบุรีชื่อโยมพ่อปิ๊ด
แม่มาลีลูกหลานและครอบครัวส่งเงินมาให้หลวงพ่อ 110,000 บาท 10,000 บาทโยมแม่ถวายค่าเสาแล้วก็เหลือนองนั้น 100,000 ก็ให้แบ่งวัดละเท่ากันแล้วก็มีญาติโยมจากอเมริกาชื่อคุณประสิทธิ์คุณสุริยาสระมาลาหรือคุณมุกดาส่งเงินมา 100,000 บาทสร้างถวายกฐิน4วัดในประเทศไทยของหลวงพ่อยกตัวอย่างนะโยมส่วนญาติโยมไหนที่มีความประสงค์จำนงหมายที่จะทอดกฐินโดยที่เราไม่ต้องไปก็สามารถโอนเข้าบัญชีทอดกฐินว่าให้วัดได้สร้างอย่างวัดป่าสิริโพคำนั้นสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอย่างวัดป่าบ้านบึงนั้นซ่อมแซมกุฏิศาลาที่ชำรุดทรุดโทรมยักอย่างวัดป่าธรรมชาติบุญญารามเป็นหนี้ค่าสร้างถนนค่าสร้างศาลาอยู่เกือบ2ล้านบาทอย่างวัดป่าสิริโพคำก็สร้างศาลาปฏิบัติธรรมก็ใช้ปัจจัยก็อาศัยเงินกฐินของโยมทำตามศรัทธากำลังที่เราในฐานะเป็นชาวพุทธก็ร่วมด้วยช่วยกันเสียสละส่วนเบอร์บัญชีนั้นโยมก็หาได้ตามวัดต่างๆนั้นขอความสุขความเจริญอีกรอบหนึ่งจงขอให้บุญนี้จงดลบันดาลให้โยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญประสบชัยชนะความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

คนรวมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบแล้วต่อไปเตรียมทำวัดเช้าแล้วต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089568093

นต่อการฝึกฝนให้นักเรียนทั้งหลายเพิ่งทราบว่าวันนี้จะทำธุระทางจิตโดยมากชาวนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนโดยมากไม่ค่อยจะรู้จักว่าการทำสมาธินี่คือทำอย่างไรแน่ก็ทำให้มันเป็นประโยชน์อะไรต่อไปอย่างนี้พุทธศาสนิกชนเราทั้งหลายโดยมากไม่ค่อยรู้จักแต่รู้อย่างอื่นมากกว่านี้แต่สิ่งนี้มันก็จะรู้เพราะว่ามันเป็นงานที่นั่งหลับตาคล้ายๆกับคนโง่อย่างนี้จงตั้งใจฟังต่อไปการทำสมาธิวันนี้สมาธินี้เป็นหลักอันหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของเราที่ได้บรรลุธรรมะอันเป็นธรรมที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั้นหาพบไม่ได้ซึ่งเป็นอาการที่ต่อต้านกิเลสมาตลอดทุกวันนี้ยังมีเชื้อสายมาอยู่ติดตามมาอยู่นั้นศีลสมาธิปัญญานี่เป็นแก่นของพุทธศาสนาแต่ว่าวันนี้จะไม่พูดถึงศีลไม่พูดถึงสมาธิถ้าพูดกันไม่พูดถึงปัญญาพูดแต่เพียงว่าสมาธิเพราะปัจจุบันนี้จะนำนักเรียนทำสมาธิเรื่องศีลเรื่องปัญญานั้นเพื่อจะอธิบายภายหลังในปัจจุบันนี้ก็นึกว่าทำเลยทำเลยเข้าที่เลยหนึ่งให้รู้จักว่ากายของเราอย่างหนึ่งรู้ไหมกายนี่กายคือก้อนมานั่งอยู่ส่วนหนึ่งในความรู้ที่กายทรงไว้ในกายนี้ส่วนหนึ่งเท่านี้ข้อปฏิบัติของเราบัดนี้สำหรับจิตของเราเนี่ยควรฝึกเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องของจิตทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งทั้งหลายมันรับรู้มันส่งมาถึงจิตเป็นผู้ทำงานใหญ่มหาศาลตาเห็นรูปที่เขามาเหวี่ยงให้หูฟังเสียงก็มาเหวี่ยงให้จมูกดมกลิ่นลิ้นรสโผฏฐัพพะก็มาเหวี่ยงให้จิตเป็นผู้ทำงานฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นว่าถ้าจิตไม่ฉลาดแล้วก็เสียทีเท่านั้นเพราะชุมนุมงานทั้งปวงมันอยู่ที่จิตเราจิตของเรานี้ทำไมถึงจะทำเป็นสมาธิจิตของเรานี่มันหลายอารมณ์มากจนเกือบจะเราว่าแม้มันหลายจิตหลายใจเหลือเกินไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจไม่หลายจิตหลายใจหรอกอารมณ์มันหลายอารมณ์ต่างหากจิตมันก็อันเดียวเนี่ยคือผู้รู้อันเดียวเท่านี้แหละบางทีคิดไปนู่นบางทีคิดอยากได้อันนี้บางทีคิดอยากทิ้งอันนั้นก็นึกว่าหลายจิตหลายใจอันนั้นเราพูดผิดเราเข้าใจผิดจิตใจไม่หลายอย่างนั้นไม่มากอันนั้นมันวิ่งไปตามอารมณ์มาหลอกมันไปฉะนั้นเมื่อเราแบกของหนักๆหลายอย่างมาพลวงพลังมันลำบากมากบัดนี้เรามาทิ้งมันซะเอาเหลือไปชิ้นเดียวเราก็แบกง่ายวันนี้ก็ต้องการอย่างนั้นต้องการให้ทิ้งอารมณ์ทั้งหลายที่มาพวกพันในจิตเราทุกอย่างวันนี้จึงเอาแต่กายกับจิตที่มาฝึกฝนจิตเรียกว่าทำสมาธิคือทำให้จิตที่เรามีอยู่นี่ให้เกิดกำลังในส่วนทำจิตให้เกิดกำลังนี้ไม่ใช่ว่าคิดให้มันมากคือมาทำจิตให้มันหยุดนิ่งเพราะว่าสภาพที่จิตหยุดนิ่งนั้นพวกเรายังไม่เคยพบมีแต่คิดไปตามอารมณ์เรื่อยเปื่อยไปทั้งนั้นเนี่ยอย่างนั้นปัญญาถึงไม่ค่อยมีซึ่งมีก็เป็นปัญญาหยาบเอาตัวไว้ไม่ได้ถึงแม้มีความผิดเกิดขึ้นมาก็ชอบความผิดนั้นจะไม่ทำความผิดนั้นไม่ได้เพราะกำลังจิตมันน้อยต้านทานไม่ไหวฉะนั้นวันนี้จะให้ทิ้งอารมณ์ทั้งหมดจะให้เหลืออารมณ์อันเดียวถ้ามีอารมณ์อันเดียวเดี๋ยวมันก็สงบจากอารมณ์หลายๆอย่างมันก็เป็นอันเดียว
เราจะเห็นจิตของเรา นี่การนั่งให้ตรงสภาพเพียบก็ตามนั่งให้สบายเอาทำนั่งเลยเอามือขวาทับมือซ้ายฟังไปเรื่อยๆไปนั่งกายให้ตรงนั่งกายให้ตรงนะให้นั่งเสมอพระประธานดูพระประธานข้างหน้าเรานั้นท่านนั่งอย่างไรท่านก้มท่านเงยขึ้นแค่ไหนอะไรเป็นอย่างไรนั่นเอานั่นเป็นตัวอย่างนะ แล้วก็ดับตาอย่าไปมิ้มตาให้มันแรงนะดับพอสบายอย่าให้มันรำคาญวันนี้ให้ปล่อยวันนี้ให้ปล่อยภาระทุกอย่างให้คิดว่าเรานั่งในศาลานี้เรียกว่าเรานั่งคนเดียวไม่มีหลายคนนั่งคนเดียวแค่ใช่ว่าเรานั่งคนเดียวอยู่ในกลางป่ากลางดงอะไรต่างๆนั่นนี่นะป่าเราทำความสงบไม่ต้องรำคาญกับคนอื่นครับ แล้วก็หลักการที่จะปฏิบัตินั้นก็คือลมเมื่อเรานั่งตรงนี้แล้วไม่ให้มันกระทบข้างหน้าข้างหลังตรงดับตาลงสักนิดหน่อยแล้วก็ก้มเหมือนพระประธานพอดี แล้วก็ลมหายใจหายใจดูที่ว่ามันยังไงเห็นไหมลมหายใจกำหนดว่าลมหายใจเป็นยังไงมีไหมเราหายใจให้มันสบายอย่าให้มันยาวเกินไปใหญ่มันสั้นเกินไปมันสบายยังไงเอาอย่างนั้นเอาตรงที่มันสบายใครมันชอบยาวหน่อยก็ยาวหน่อยชอบสั้นหน่อยก็สั้นหน่อยอย่าให้มันแรงแล้วก็กำหนดลมหายใจหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าไปต้นลมคือที่ปลายจมูกเราดึงริมฝีปากข้างบนลมส่วนไหนมันถูกต้องกับกำหนดตรงนั้นรู้นี่เบื้องต้นของลมที่จะเข้าไปตอนที่สองก็คือหัดไทยหัวใจแล้วมันต้องผ่านมาหัวใจนี่ตอนที่สองนี่กลางลมปลายลมอยู่ที่ไหนสะดือปลายลมสะดือนี่ลมเข้ามาปลายลมสะดือต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัดไทยปลายลมอยู่สะดือให้กำหนดให้รู้จักไว้ที่นี่เมื่อเราจะหายใจออกไปนะต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูกกำหนด3การ1 2 3นี่ลมเข้าไปลมออก1 2 3พอแต่ว่ากำหนดรู้ว่าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่เท่านั้นแหละเอาความรู้สึกของเรานั่นน่ะกำหนดตามลมนี่ป่ะ1 2 3 1 2 3ให้กำหนดรู้ว่าที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้ เรียกว่าเรากำหนดลมหายใจคำว่ากำหนดนั้นก็คือให้รู้ตามลมที่มันเข้าไปว่าต้นลมอยู่ตรงนี้เมื่อมันเข้าไป กลางลมอยู่ที่หัวใจปลายลมอยู่ที่สะดือนี้เมื่อหายใจออกให้กำหนดเฉยๆว่าต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่ตรงนี้ปลายลมอยู่ตรงนี้นะที่นี่ต่อไปนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ที่นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้ชัดเจนในเรื่องความสงบนะมีสติสัมปชัญญะมันติดต่อกันตรงนี้ก็รู้มันรู้ทั้งสามการนี่ตามสบายแล้วนะต่อไปทำไงอันนี้ฟันที่สองต่อไปให้กำหนดทีเดียวกำหนดที่ปลายจมูกหรือตรงดึงที่ปากเนี่ยไม่ต้องตามมันไปให้รู้ที่นี่ว่ามันออกให้รู้จักมันเข้าให้รู้จักไม่ต้องวิ่งไปตามมันนะนี่ตอนที่สองที่มันสงบที่ว่าไอตอนนี้แล้วก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้จนมันคล่องตัวแล้วนะทีนี้ก็ไม่ต้องตามมันไปยังไงก็ได้จับอยู่เนี่ยลมอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเนี่ยมันออกไปก็ตามมันเด้อไอรู้อยู่ตรงนี้มันเข้าไปก็ช่างมันไม่ต้องตามมันทีนี้สบายกว่าเก่าทีนี้มันงานนี้ละเอียดกว่าเก่าแล้วไอจ้องอยู่ตรงนี้พอแต่เรารู้สึกมีสติคือความระลึกได้อยู่สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ลมเข้าเรารู้ไหมลมออกเรารู้ไหมมีสติระลึกได้อยู่ในปัจจุบันนี้มันมีตกเป็นอย่างอื่นอีกไปอีกก็กำหนดมันตรงนี้ไอ้ความคิดว่าทำอะไรอย่างนี้ถ้ามันคิดขึ้นก็อย่ารับรู้มันว่ามันจะรู้อะไรอย่างนี้มันจะคิดอย่างนี้อย่าไม่ใช่หน้าที่ของเรา
มันจะเห็นอะไรไหมทำอย่างนี้เมื่อมันคิดขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องรับรู้ไม่ใช่หน้าที่การงานของเราในเวลานี้การงานในเวลานี้คือให้เรารู้เฉพาะลมจะเข้าออกเท่านั้นแค่ปล่อยให้สบายนะครับสั่งทำได้แล้วต่อไปนี้ทำเลยจะอธิบายไปสักหน่อยฟังไปด้วยแนะนำฟังไปด้วยทำไปด้วยทำเลยนั่งให้สบายให้มันตรงอย่าให้มันปวดอวัยวะอะไรหนึ่งก็ให้เงียบเอากำหนดเลย1 2 3ให้กำหนดลมเฉยๆเสียก่อนเพื่อเราจะรู้ว่าขนาดไหนมันจะเหมาะยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนมันจะเหมาะกับจริตของเรา เหมือนกับเราฝึกเหยียบจักรใหม่ๆไม่ต้องเหยียบผ้าเอาเท้าเราถีบจักรเปล่าๆเฉยๆก่อนมันคล่องตัวซะก่อนนี่เราก็หายใจเฉยๆซะก่อนเนี่ยมันคล่องตัวซะก่อนว่ามันพอดีแค่ไหนเอาขนาดไหนแล้วก็สติมาวางลงตามลมปลายจมูกนี้อาทัยจะดื้อสะดืออาทัยจมูกเรื่อยไปจนมันคล่องตัวแล้วก็ปล่อยไม่ต้องตามมันให้รู้จักลมออกลมเข้าเท่านั้นลมหยาบลมละเอียดเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องคิดอย่างอื่นวันนี้ให้ทำงานอย่างเดียวเท่านี้ไม่ต้องคิดไปถึงบ้านถึงช่องไม่ต้องคิดไปถึงการงานทุกอย่างทิ้งมันหมดเนี่ยว่ามันจะเป็นอะไรยังไงมากระชังมันเถอะให้เราเข้าใจว่าวันนี้เราจะต้องทำเท่านี้วันนี้เราเตรียมทำกันไปเรื่อยๆอย่าไปกั้นลมนะปล่อยลมให้สะดวกนะปล่อยลมให้สะดวกให้มันสะดวกถึงที่มันใครชอบยังไงก็เอาอย่างนั้นปล่อยให้สะดวกเดี๋ยวเงียบกำหนดความรู้ไว้เฉพาะริมฝีปากในเฉพาะรอบๆด้านหน้าของเรานี้มีความรู้สึกไว้เอาเตรียมทำในเต็มที่นะนี่แหละให้เข้าใจว่าขั้นตอนครั้งแรกบางคนก็ถามมานั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรคือไม่เห็นทุกข์นี่เด็กคนเรานะเดินไปเดินมาเราทุกวันนี้เราอมทุกข์ไว้ไม่เห็นมันถ้าหากว่านั่งอย่างนี้มันทุกข์แล้วก็พลิกครั้งนี้เสียทุกข์ก็หายไปสุขเกิดขึ้นมาเราก็ประมาทไปแล้วนึกว่าเราไม่มีทุกข์เมื่อนั่งไปพักหนึ่งอีกมันเกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็พลิกไปครั้งนี้เสียทุกข์ก็หายไปก็นึกว่าเราไม่มีทุกข์เนี่ยทุกข์มันตามพวกเราอยู่อย่างนี้แต่เราก็ไม่ค่อยเห็นทุกข์กันเนี่ยยังย่อยๆมันอย่างเงี้ยถ้านั่งพุบลงไปน่ะทุกอิริยาบถนี้มันบังทุกข์การนั่งการยืนการเดินการนอนเนี่ยเดี๋ยวมันบังทุกข์ไว้เดินเกินไปได้มันทุกข์ก็หยุดนอนซะเกินไปซะมันทุกข์แล้วก็ลุกขึ้นมามันก็หายทุกข์มันก็มีสุขแต่มานั่งอยู่ก็เป็นสุขนั่งนานๆก็ทุกข์อีกก็พลิกข้างนี้ไปอีกเมื่อก่อนทุกข์ก็หายไปพลิกข้างโน้นข้างนี้เมื่อก่อนทุกข์มันก็มีอยู่นั่นแหละเนี่ยก็รำคาญอีกทุกข์เดินไปอีกก็สบายไปเดินให้มากก็ทุกข์อีกเนี่ยก็หยุดอีกก็สบายอีกอย่างนี้แหละอาการทั้งหลายเหล่านี้แต่มันปิดทุกข์ไว้ที่พวกเราทั้งหลายมีความประมาทอยู่ไม่เห็นทุกข์ขนาดทุกขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นแล้วอย่างอื่นนอกนี่ไปมันบังอยู่อย่างนี้อิริยาบถมันบังทุกไว้ทุกเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราบังคับเปลี่ยนมันซะมันก็มีแต่สุขนอกก็เผลอไปไม่มีทุกอะไรนี่อันนี้มันบังไว้เราไม่เห็นว่ามีอะไรบังเราอยู่เราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อนั่งมันทุกข์ก็พลิกไปก็หายไปแล้วสุขเกิดขึ้นมาก็เพลินไปอีกนะเมื่อนั่งไปนานทุกข์เกิดขึ้นมาก็พลิกอีกทางนี้สุขเกิดขึ้นมาทุกข์หายไปก็เพลินเรื่อยไปนี่เรียกว่าเราไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เครื่องปกปิดมันเป็นอยู่อย่างนี้เองเป็นเหตุให้คนลืมตัว เหมือนกันกับความหนุ่มมันปิดความแก่ไว้ในเวลานี้ในน้อยหนุ่มๆเกิดขึ้นมาก่อนนึกไม่นึกว่าเราแก่ไอ้ความแก่มันซ่อนอยู่ในนี้เมื่อเรามองไม่เห็น
พออยู่เป็นนานๆทีมจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วเนี่ยใจก็เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้เรามาเห็นอันนี้พูดถึงสิ่งที่มันบังอันนี้จะพูดถึงการทำสมาธิอันนี้มันก็คล้ายๆจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในน้ำเมื่อเราจับมันเบี่ยงขึ้นบนบกมันก็ตะเกียกตะกายไปหาน้ำเพราะมันเคยอยู่ในน้ำก็เราปล่อยร่างกายได้ตามสบายตามอิริยาบถมันก็ไม่เห็นทุกข์มันก็สบายเมื่อเอามานั่งอย่างนี้มันก็ทำเราเอาสินะเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดอย่างนี่มันเป็นไปอย่างนี้ได้การทำสมาธิมันก็ให้จิตเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในน้ำเมื่อเราจับมันเบี่ยงขึ้นบนบกมันก็ตะเกียกตะกายไปหาน้ำเพราะมันเคยอยู่ในน้ำก็เราปล่อยร่างกายได้ตามสบายตามอิริยาบถมันก็ไม่เห็นทุกข์มันก็สบายเมื่อเอามานั่งอย่างนี้มันก็ทำเราเอาสินะเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดอย่างนี่มันเป็นไปอย่างนี้แหละการทำสมาธินี่แหละท่านเรียกว่าทำจิตของเราให้มีกำลังที่ท่านทำฌานทำสมาบัติก็ทำรูปนี้เป็นเบื้องแรกมันจนจิตของท่านมันหยุดดิ่งอยู่ในที่อันเดียวนั้นไม่กี่ชั่วโมงได้มันจะเป็นยังไงเรานั่งขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเห็นอย่างเนี้ยถ้าว่าเรานั่งเป็นนานๆจนจิตของเราสงบไม่มีอะไรเลยมันดิ่งตลอดนี่เนี่ยมีความรู้อยู่ตั้งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นยังไงขนาดเรานั่งประเดี๋ยวประดาวนี่ทุกข์มันกวนเราเรื่อเกินถ้าท่านนั่งไปได้ตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงทุกข์ไม่กวนท่านจิตของท่านจะเป็นอย่างไรนี่เราคำนวณเอาละแต่เรานั่งประมาณเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึง30นาทีมั้งเนี่ยขอแขกแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็เท่านี้แหละเราไม่มองเห็นตัวของเราเนี้ยทุกข์มันเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยจิตนี้นะจิตนี้เราฝึกจิตนี้จิตคืออะไรนะจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้คือผู้รู้สึกจะไปถามหาตัวหาตนมันจริงๆมันก็ไม่มีมันคือผู้รู้สึกอารมณ์ผู้ที่รู้สึกอารมณ์นี้เรียกว่าจิตแต่จะถามไปจริงๆจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรเห็นมันคืออะไรไหมนั่งเมื่อกี้เห็นมันคืออะไรไหมแต่มันเป็นผู้รับรู้อารมณ์สารพัดอย่างคือผู้รับรู้สิ่งทั้งปวงจิตนะลักษณะจิตเป็นนั้นถ้าจะถามไปจริงจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้ไม่คืออะไรมันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครเห็นมันหรอกแต่เป็นแต่ความรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นในผู้รู้สึกนั้นมันจะเป็นอย่างไรมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วนะในผู้รู้สึกนั้นมันมีอะไรบ้างมันไปเกาะเกี่ยวอะไรบ้างนี่ตัวนี้แหละมันทำให้พอเรามันเป็นประสาทไม่หยุดวิ่งไปวิ่งไปตามรวมเดียวกับหลวงบ้านเท่านั้นแหละเนี่ยก็ทิ้งการเรียนเท่านั้นเองนะในอารมณ์ที่ชอบใจมันก็วิ่งไปตามอารมณ์โดยจะกระเปิดเปิงไปเลยไหนๆมันก็มาดูหนังสือก็มีแต่ตากับหนังสือจ่อกันอยู่เท่านั้นเนี่ยไอ้ตัวที่มันรู้มันวิ่งไปที่ไหนก็ไม่รู้แง่มันก็หาวนอนเท่านั้นแหละมันจะได้เรื่องอะไรจิตไม่อยู่กับเราเนี่ยมันสงสารตาบ้างสิเอามันไปจ่อหนังสือมันจะรู้อะไรมันก็เห็นเฉยๆเท่านั้นมันจะมีปัญญาที่ตาเลยเอาหนังสือมาจ่อกระตาเนี่ยจิตมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเพลินอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นานๆก็มาทีหนึ่งมันจะไปสอบอะไรได้ทีหนึ่งทีสองก็เขาละคนนี้ว่าเรามันบุญไม่มีอะไรไม่มีดวงไม่ดีดวงมันจะดียังไงดวงไปเที่ยวอยู่ในป่าเนี่ยดียังไงกันนะจะต้องไปหาดวงตาดวงดวงไปผูกดวงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันดวงไม่ดีบ้าบ้าบ่บ่ไปงั้นก็เราตั้งสติไม่ดีตั้งใจไม่ดีมันจะดีที่ตรงไหนแล้ว

ป่ามันกลัวมากที่สุดนะถ้าเราไปตะคุบจับมันมาได้เอามาดูหน้าดูตาเท่านั้นแหละเดี๋ยวตายแล้วใครไปฆ่ามันนี่น่ะลักษณะจิตร้ายเนี่ยมันฆ่ามันถ้ามันกลัวมันกลัวจนตายก็ได้เหมือนมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยเมื่อมันเสียใจร้องไห้ก็ได้น้ําตามันไหลออกเมื่อมันดีใจเกินไปน้ําตามันก็ไหลออกอีกใช่ไหมคือมันมาอยู่สภาพอันพอดีฉะนั้นทำอย่างนี้เนี่ยว่าทำจิตให้มีกำลังจิตที่มีกำลังจิตต้องถูกหยุดจากอารมณ์เงียบสงบอยู่นี่จิตทำกำลังให้มีกำลังขึ้นไม่ใช่ว่าปล่อยจิตคิดไปสารพัดอย่างอันนั้นทำลายจิตเจ้าของไม่ให้มีกำลังเมื่อเราคิดก็ให้มันคิดเมื่อเราหยุดก็ให้มันหยุดเมื่อทำการงานอันนี้ก็ทำการงานอันนี้เมื่อเลิกอันนี้ก็เลิกอันนี้ทำอย่างนี้ถ้าจิตถ้าเราหยุดแล้วเวลานี้เราทำอันนี้อยู่มันก็อยู่กับการงานอันนี้เมื่อเราเลิกอันนี้เราก็เลิกอันนี้นะไม่ใช่ว่าเราทำอย่างหนึ่งอยู่แต่ไปคิดถึงอย่างหนึ่งอย่างนั้นมันจิตไม่ได้ฝึกปัญญาไม่เกิดแล้วนี่เราทำจิตให้หยุดนิ่งในอารมณ์อันเดียวมันเกิดประโยชน์มากทีเดียวแล้วจิตนี้ทุกอย่างท่านอีกกายทำกายให้มีกำลังนะไม่ต้องทำอย่างนี้ตอนเช้ามาต้องออกวิ่งหลายกิโลนะต้องยกของหนักยกขึ้นยกลงให้มันเคลื่อนไหวนั่นทำกายให้มีกำลังต้องทำอย่างนั้นทำจิตให้มีกำลังจะไปนั่งคิดนอนคิดอะไรวุ่นวายเนี่ยนะน่าจะเสียคนเท่านั้นเนี่ยน่าจะเสียคนคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาแล้วก็วิ่งไปตามตอนนั้นเนี่ยทำจิตที่ไม่มีกำลังกายหนึ่งเราอาศัยกายกับจิตเท่านี้อาศัยอยู่ทุกวันนี้ทำจิตให้มีกำลังก็ทำกายให้มีกำลังเท่านั้นการงานของจิตนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเลยมันทำงานในโลกนี่ทั้งหมดรอบตัวของมันเลยตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเป็นผู้ทำงานอย่างเดียวที่สุดรับรองฉะนั้นเมื่อจิตได้ไปจดจ่อในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์นี้จิตนั้นไม่มีกำลังฉะนั้นอนาปานสตินี้เป็นกรรมฐานที่เป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานนี่อนาปานสติที่ทำจิตให้สงบนี่มีหลายอย่างคือเป็นอุบายทำจิตให้สงบเท่านั้นเราจะยกอะไรก็ได้ยกพุทโธธัมโมสังโฆบริกรรมก็ได้แต่ว่าอนาปานสตินี่มันสบายมากเราอยู่ที่ไหนก็ต้องหายใจอยู่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนเลยนั่งนั่งเขียนหนังสืออยู่ก็ตามนั่งพักผ่อนอะไรก็ตามเถอะลมมันมีอยู่เรากำหนดลมทันนั่งในเก้าอี้ก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยกำหนดวางข้างนอกหมดจิตมันมีกำลังมากอันนี้นี่ทำที่ไหนก็ได้นี่ทำที่โรงเรียนเราว่างๆก็ได้สมาธินี่ปัญญาปัญญาเกิดเท่านั้นเคยไหมเราเขียนข้อความอะไรต่างๆมันติดขัดไม่ได้บางทีเราก็สะกดจิตกำหนดบางทีนั่งคุยกันได้หลายคนเนี่ยมันรำคาญมันจะทำมันนั่นไม่ได้แล้วก็แงะหน้าออกไปกำหนดนั่นแหละทำสมาธิแหละเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาได้แล้วนั่นเขียนเนี่ยอย่างกำหนดอย่างเดียวกันนั่นแหละที่นี่ถ้าหากว่าเราเป็นนักเรียนนะเราประกอบสมาธินี่เข้าไปนะยิ่งว่องไวเลยขณะที่เราติดปัญหาตอนเรากำหนดคนนี้มันก็ยังมีผลนะดูธรรมดานี่เนี่ยเอากำหนดให้มันซึ้งไปก็นั่นอีกมองเห็นก็ไปอีกอย่างนั้นนะอันนั้นเรียกว่าเราคิดค้นมันฟูขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าเราทำความรู้อันหนึ่งแต่เราไม่รู้หรอกเราทำความรู้อันหนึ่งให้เกิดขึ้นมาเหนือรู้ที่มันมีอยู่ปัญหาอันนี้เราจึงแก้ได้นะถ้าว่าปัญหาอันนี้ถ้าความรู้ขนาดนี้มันแก้ปัญหานี้ได้อย่างเรานั่งอยู่เฉยๆดูมันคิดไม่ออกเรากำหนดต้องไปอีกความรู้อันหนึ่งอีกเนี่ยว่าเราสร้างความรู้อันหนึ่งขึ้นมาอีกในทางพุทธศาสนาสร้างญาณใหม่ขึ้นมาสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาเพราะความรู้อันนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันได้มาอย่างนั้นแต่น้อยเท่านั้นเราก็มีเราปรากฏการอยู่แต่เราไม่พิจารณาหรือเราออกไปในที่วุ่นวายแล้วเป็นตัวเรากำหนดมันก็คิดได้ง่ายเพราะคนไม่วุ่นวายเราจะทำเลขทำคิดเลขอะไรต่างๆมีคนจะห้าคนสิบคนพูดกันอะไรวุ่นวายอยู่คิดได้ง่ายไหมถ้าเราออกไปข้างนอกสักพักหนึ่งเงียบตั้งใจอยู่คนเดียวเนี่ยปัญญามันเกิดเที่ยวเพราะนั้นศีลนี่ก็มีอาการอย่างนั้นคือทำกายจิตของเราไม่ให้มีความผิดไม่ให้กวบแกงสงสัยทีนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีความผิดในกายวาจาเราแล้วเป็นจิตมันก็สงบจิตไม่มี

เรื่องอะไรคิดเพื่อสบายเพราะความผิดไม่มีเนี่ยอาทิปัญญานี้ถ้าเรากล่าวเป็นบทบาทมันก็คงในอย่างเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาถ้าว่าเรากล่าวให้มันรวมกันแล้วก็คือมีหลักสามหลักเท่านี้สามก็จริงแต่มันแต่พอมันทำงานรวมกันอย่างนี้ทำงานอันเดียวกันชิ้นเดียวกันนี้ให้ความสงบเกิดขึ้นมาให้ปัญญาเกิดขึ้นมามันชิ้นเดียวนี้เหมือนที่ไม้เราสามไม้สามเส้าอย่างเงี้ยเอาอันเดียวมันก็ไม่ได้สองก็ไม่ได้สามแต่ว่าเป็นสามก็จริงเป็นศีลก็จริงเป็นสมาธิก็จริงเป็นปัญญาก็จริงชื่อมันแต่ว่าสามอย่างนี้มาทำงานรวมอันเดียวกันแล้วเกิดผลขึ้นมาเราจะเห็นว่าอันนี้มันทำงานร่วมกันอันเดียวนี้เราจะเรียกว่าธรรมะอันเดียวก็ได้ศีลก็ช่วยกำลังหนึ่งสมาธิก็เป็นกำลังหนึ่งปัญญาก็เป็นกำลังหนึ่งมาทำงานร่วมแรงเดียวกันกลมเกลียวก็เป็นอันเดียวกันเรียกว่ามรรคสามัคคีคือความสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อใดเป็นต้นนั่นแหละการกัจจรูปธรรมเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันเมื่อมีความสามัคคีกันเมื่อไรสบายเลยอย่างนักเรียนหรือครูโรงเรียนนั่นแหละเมื่อครูสามัคคีกันนักเรียนสามัคคีกันในโรงเรียนนั้นเกิดความสบายขึ้นเดียวนั้นเมื่อนักเรียนไม่สามัคคีกันครูไม่สามัคคีกันไปคนละทิศเดียวทางมันจะสามัคคีกันเดี๋ยวมันก็ไม่สงบเท่านั้นเนี่ยมีแต่ครูก็ดีนักเรียนก็ดีเป็นต้นให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันครูก็รู้จักหน้าที่ของครูนักเรียนก็รู้จักหน้าที่ของนักเรียนต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เดี๋ยวปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นการทำสมาธินี่เหมือนการเป็นต้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วนะไอ้ความดีทั้งหลายมันก็เด่นเกิดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยตรงที่มันช่วยกันสามัคคีนั้นไม่พูดถึงอย่างอื่นย่อเข้ามาอีกทีหนึ่งย่นตัวเข้ามาเป็นตัวของเรานี้เมื่อดินเมื่อน้ำเมื่อไฟเมื่อลมเมื่อธาตุทั้งสี่เนี่ยมันรวมสามัคคีกันเป็นอันเดียวกันแล้วร่างกายนี่ก็สดใสสบายนี่เพราะความสามัคคีในร่างกายถ้าร่างกายนี่มันสามัคคีไปแล้วไฟมันแรงไปลมมันน้อยไปซะดินมันมากไปซะอะไรไปไหมอย่างนั้นมันสามารถทำอะไรไม่สำเร็จขึ้นเหมือนกันกับมนุษย์เราทั้งหลายคนจากสิบคนนี่ช่วยยกก้อนหินสักก้อนหนึ่งหรือท่อนไม้สักท่อนหนึ่งซะสิบคนนะสิบคนถ้ามันช่วยกันทุกคนมันก็ยกขึ้นเท่ากำลังแรงมีสิบคนยกขึ้นถ้าหากว่ามีคนห้าคนมีแต่บอกว่าเอ้าเอ้าแต่ห้าคนไม่ยกนะแต่ว่าเอ้าเอ้าหมดทั้งสิบคนลงกำลังเพียงห้าคนนั่นจะยกขึ้นไหมมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่สามัคคีกันอย่างนั้นธรรมะนี่มันก็แฝงไปอย่างนี้ทุกก้าวกับชีวิตของมนุษย์เราทั้งหลายอันนี้ธรรมะประจำชีวิตของพวกเราทั้งหลายอย่าประมาทจะทำอะไรก็ทำให้มันจริงๆมันถึงไม่เสียผลประโยชน์นะจะเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนจริงๆเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสอนง่ายใครจะอะไรก็ทั้งมันเถอะเอาแต่ความรู้เราเท่านั้นแหละให้มันได้เถอะแน่ครูก็เหมือนกันไม่ต้องทำอะไรอื่นพยายามสอนนักเรียนให้เข้าใจให้ข้ออัดต่างๆเป็นต้นตั้งอกตั้งใจครูก็ตั้งใจสอนนักเรียนก็ตั้งใจฟังเท่านั้นแหละลองสิทำให้ดีแต่ไปทำดูเถอะโรงเรียนนาดีเนี่ยลองสิมันก็ดีเท่านั้นแหละไอ้ความดีนี่เนี่ยมันดีทุกคนมันก็น่าเอาไปพิจารณาวันหนึ่งนะไอ้ความดีทุกคนต้องการความดีทุกคนนักเรียนก็ต้องการความดีความรู้ครูก็ต้องการความดีความรู้แต่ความดีนั้นมันเกิดจากความสามัคคีถ้าสามัคคีไม่พร้อมกันเถอะมันก็ดีเท่าใดมันก็ดีไม่ได้เท่านั้นแหละนี่คือธรรมะมันเป็นอย่างนี้อันนี้ในหน้าที่ของหน้าที่ของแต่ละหน้าที่นะอันนี้นักเรียนก็ต้องพยายามทำพยายามทำคารวะในการเรียนครูก็ต้องคารวะในการระเบียบวินัยของเราทุกๆคนแต่ว่าอีกอย่างนึงนะมีคุณพิเศษอย่างหนึ่งนะครูบางทีพูดแรงไปบ้างเราก็ให้อภัยแก่ครูบ้างเพราะว่าท่านเป็นครูเรานะแต่ครูก็อย่ารุนแรงเกินไปเห็นเราเป็นครูเขาอย่าให้รุนแรงเกินไปนะให้มันพอเหมาะพอสมกัน
นักเรียนก็เอาอำนาจเสมอกับครูก็ไม่ได้เราเป็นเด็กน้อยนะคารวะจะนิวาโตจะสันตุติจะกตัญญูตาสรุปไปบ้างอย่างคนแก่นะพูดผิดถูกก็ให้ไปเถอะคนแก่อย่างนี้มันก็สบายไปแล้วนะทำงานหลงหน้าหลงหลังไปก็ให้เถอะคนแก่เรารู้จักอย่างนั้นกำลังของคนแก่เพียงใดแล้วก็รู้จักกำลังของคนแก่คนหนุ่มวิ่งไป8กิโลจะให้คนแก่วิ่งไปได้8กิโลมันกันมันก็สู้ไม่ไหวแล้วนะให้รู้จักกำลังอย่างนี้หรือประการหนึ่งเช่นว่าถ้าหาวดีที่สุดเป็นธรรมะพ่อบังเกิดเข้าของเรานะเป็นพ่อเราสมมุติให้ฟังนะเลี้ยงเรามาจนใหญ่จนเติบโตจนในการศึกษาเราเรียนเต็มที่แต่แกเป็นคนกินเหล้านะแกเป็นคนกินเหล้าไปที่นี่ก็โลเลยที่นั่นห้ามก็ไม่ฟังแกก็เอาของแกอยู่นั่นแหละนะเราจะเอาไงถ้าเป็นถ้าพ่อเราเป็นไงเอาไปฆ่าทิ้งเดี๋ยวนี่แล้วก็คิดยังมันก็เรื่องของแกนะเรื่องแกกินเหล้าก็เรื่องของแกก็กรรมของแกเรื่องคุณของแกนั่นเลี้ยงเรามาเนี่ยทิ้งไม่ได้เหมือนกันแล้วต้องยกไว้เป็นพ่อเราอย่างเก่าอันนี้เป็นทางดีที่สุดทีนี้เมื่อครูผิดพลาดไปบางครั้งก็ให้อภัยอันนี้ก็เป็นครูเราหวังดีต่อเราอย่างนี้เป็นต้นเราเป็นนักเรียนกับครูก็เหมือนพ่อกับลูกนั่นเองให้อภัยกันได้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมะอันนี้ก็เหมือนกันปัญญาที่จะเกิดเช่นนี้ก็เพราะการมีธรรมะการฝึกธรรมะอย่างนี้ผลงานที่จะเกิดขึ้นที่ดีนั้นอันนี้ก็เพื่อรากเหง้าข้าวมูลมันก็คือศีลคือสมาธิมีปัญญาถึงเนี่ยจะเป็นธรรมะเป็นต้นนี่เรียกว่าศีลธรรมเรียกว่าศีลธรรมไม่ได้พูดถึงว่าให้ละอะไรทั้งหมดละแต่สิ่งที่มันไม่ดีถ้าหากว่าผลที่สุดในทางพุทธศาสนาดีชั่วท่านให้ละหมดเราไม่ถึงขั้นนั้นเราถึงขั้นทำจิตใจของเราให้เยือกเย็นให้เป็นกุศลให้มีความเมตตาสงสารให้อภัยกันได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเรียกว่าศีลธรรมให้มันถูกต้องหรือเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้สอนง่ายได้สำนึกในตัวบ่อยๆถ้าหากว่ามันไม่ค่อยสบายก็มานั่งสมาธิเสียกราบพระไปนั่งสมาธิกำหนดลงไปครูก็ตามนักเรียนก็ตามแล้วจึงไปเรียนไปสอนนักเรียนเดี๋ยวจะไปโรงเรียนทุกวันนั่นถ้ามากราบมากราบพระไปก็ให้กราบพระตอนกลางคืนมาก็ให้เวลานั่งสมาธิสักพักหนึ่งให้มันพยายามติดต่อกันเมื่อเราเดินไปเดินมาก็ให้มีสติสตังไว้อะไรมันผิดพูดผิดไหมพูดอย่างนี้ถูกไหมผิดไหมเป็นเรื่องคนอื่นดังเกลียดไหมอะไรไหมต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวอยู่เสมอนั้นดังนั้นจึงเป็นจิตที่มีผู้รู้ตามรู้ตามเห็นเป็นผู้ภาวนาอย่างนั้นมันถึงดีได้ต้องรู้สึกตัวอยู่ทุกอย่างอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนะถ้าเรามีธรรมะจริงๆแล้วมันไปไม่ได้หรอกมันทำชั่วไม่ได้สถานที่ทำชั่วไม่มีสถานที่ทำผิดไม่มีเรื่องธรรมะนะเราจะไปทำชั่วอยู่ที่ไหนคนทุกๆคนมันชอบเห็นอย่างนี้นะไปหลบๆทำซะบางทีมันคิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมากลัวพ่อจะเห็นกลัวแม่จะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นอะไรนี้ไปแอบทำซะข้างๆถ้าที่คนมาเห็นนะแอบทำอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าทำอะไรทำผิดๆเนี่ยกลัวคนจะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นกลัวพ่อแม่จะเห็นกลัวคนอื่นจะเห็นหากว่าจะทำความชั่วอย่างไรอย่างคิดอย่างนี้ก็นี้ไปหาสถานที่ไม่มีใครเห็นเราก็ทำแล้วก็นึกว่าไม่มีใครเห็นเราก็ดีใจเนี่ยนี่คือคนโง่เป็นอย่างนั้นทำไมคนจะไม่เห็นแหละใครเป็นคนทำที่ทำไม่ใช่คนอยู่ฮะเราไม่ใช่คนเหรอนี่มันดูถูกตัวเราเกินไปไปหาที่ไหนคนมาเห็นถ้าเราทำหลบไปทำคนเดียวไม่ให้ครูเห็นได้ไหมไม่ให้คนเห็นได้ไหมจะอยู่ในดินฟ้าอากาศที่ไหนก็ตามเถอะที่รับมันไม่มีแล้วนี่ถ้าเราเป็นธรรมะฉะนั้นคนรู้จักธรรมะแล้วจึงไม่กล้าทำความชั่วในที่รับและที่แจ้งต่อหน้าหลับหลังไม่เคยทั้งนั้นแหละที่ไหนมันรู้ทั้งนั้นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้ธรรมะมาเป็นอย่างนี้คือทำความผิดไม่ได้อันนี้ก็มันกันฉันนั้นที่นี่พวกเราทั้งหลายนั่นทุกๆคนนะซึ่งเป็นนักเรียนนะ
ให้เข้าใจว่าในเวลานี้เราเป็นลูกคนนะถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สักขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าความฉลาดยังไม่พอไม่พอความฉลาดไม่พออย่างวันนั้นก็ไปในวังเจ้าฟ้าชายสมาเฝ้าท่านเรียนว่าจะทำยังไงลูกชายมันใจร้อนคนอายุขนาดนั้นมีความรู้ก็จริงแต่ความฉลาดไม่พออาตมาก็ตอบว่าจริงความรู้มากแต่ความฉลาดไม่พอเพราะว่าอายุวัยเรายังในครอบที่สูงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ก็ให้ทำเพียรไปให้นั่งสมาธิไปให้อาศัยธรรมะเรื่อยๆไปถ้าหน้าร้อนลูกชายในใจร้อนมากจะทำยังไงดีนะแอบยิงธรรมะเรื่อยไปอย่าตามใจจะของเกินไปให้ระมัดระวังตัวแต่ว่าอายุมันครอบเป็นมาสูงแล้วมันค่อยเป็นไปความฉลาดมันเกิดมีมาเองมันอย่างพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละเด็กๆนี่อายุรุ่นนี้รู้เท่าไรก็ช่างมันเถอะแต่มันไม่ฉลาดที่จะต้องทำนั้นมันก็ยังมีอยู่นั่นเองมันขาดอุปกรณ์หลายอย่างแบบนี้เราเป็นลูกคนนะเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เราเป็นยังไงพ่อคนแม่คนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราเป็นเด็กว่าผู้ใหญ่เป็นยังไงอย่างแท้จริงเราไม่รู้จักบัดนี้เราเป็นนักเรียนนะเราเป็นผู้เรียนหนังสือว่าหน้าที่ของครูอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรเรายังไม่รู้นะทุกคนยังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นครูเรามีคือยังไม่เคยเป็นพ่อแม่คนพ่อแม่คนเราก็ไม่รู้จักตามเป็นจริงเพราะเราเป็นลูกคนอยู่เรายังไม่เคยเป็นครูเรารู้จักครูแต่ไม่รู้ถึงครูมันเป็นไซส์อย่างนี้เหมือนกันเราเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่นะเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่เห็นแต่คนอื่นเขาแก่เราจะแก่อะไรก็ไม่รู้เรื่องนู่นเมื่อโน้นมาฟันมันโยกนะคนแก่เป็นอย่างนี้นะนี่เมื่อหลังงอมๆคือคนแก่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเป็นหนุ่มอยู่ไม่รู้จักคนแก่รู้แก่ไปไม่รู้เห็นคนแก่ไม่รู้คนแก่ถ้าเราเป็นคนแก่รู้ละทีนี้ตาก็ไม่สว่างแล้วหูก็ไม่ได้ยินแล้วหลังก็ง่อมไปแล้วนะรู้แล้วออกคนแก่เป็นอย่างนี้ไอ้คนหนุ่มนั้นไม่รู้จักแต่คนแก่บรรยายถึงเรื่องคนหนุ่มนั้นรู้จักเพราะมันผ่านมาแล้วอย่างนี้ทุกอย่างไอ้ความฉลาดที่มันมีอยู่ในใจของเราทุกวันนี้ไม่พอฉะนั้นบัดนี้เราเป็นเด็กนักเรียนต่อไปเราจะได้เป็นผู้ใหญ่ได้เป็นครูเป็นคนสอนคนเราจะต้องพยายามสอนตัวเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเป็นนักเรียนขึ้นไปขึ้นจนตลอดเป็นครูให้รู้จักวิสัยเราเป็นเด็กเป็นยังไงเป็นนักเรียนเนี่ยความรู้ทั้งนั้นแหละขึ้นไปนี่นะวิธีการเรียนการสอนคนเราสอนคนทำไมคนไม่เชื่อเราพูดกับนักเรียนนักเรียนก็ไม่เคารพไม่ค่อยเชื่อเราว่ายังมีเหตุอยู่ว่ามันมีอะไรไหมมันจะต้องมีอะไรอยู่ไอ้ครูไอ้นักเรียนไม่เคารพเราพูดไม่ค่อยฟังเรานี่เรามันมีอะไรอยู่มันมีอะไรอยู่ในตัวของเรานั้นที่ยังไม่พร้อมเราควรแก้อันนั้นเสียนักเรียนการดีเรายังไม่ดีอยู่สอบไม่เคยได้ดีความรู้ไม่ดีมันเพราะอะไรไม่ใช่เราบุญวาสนาบารมีของเราอะไรหรือการกระทำเราเป็นยังไงการเรียนเราเป็นยังไงการขยันเราเป็นยังไงการเคารพในการศึกษาเราเรียนเราเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปหาผูกดวงอ่ะเนี่ยมันติดอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้ซะมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราฝึกฝนเช่นนี้แล้วนะไอ้ความรู้อันนี้นะมันจะกลมเกลียวกับธรรมะอันนี้เป็นธรรมชาติที่ดีมากต่อไปเราจะเป็นคนปกครองคนเป็นผู้ใหญ่นะเป็นเจ้าเป็นนายนะรักษาผืนแผ่นดินเมืองไทยเรานี่ไว้เพราะเราเพราะรุ่นทำมาก่อนๆนั่นเนี้ยก็ไปแล้วแก่แล้วนะถ้าเราทำไม่ดีก็พาลูกหลานของเราวอดวายแล้วไม่เหลือแล้วนี่เราต้องเรียนทางธรรมะธรรมะนั้นน่ะเหมือนเกลือไอความรู้ของพวกเราทั้งหลายนั่นเหมือนกับเนื้อหรือปลา
มีปลาเนื้อมันอร่อยอยู่ในจะเก็บไว้ได้เพราะอะไรมันเน่านี่จะต้องมีเกลือใส่เข้าไปถ้าเก็บไว้นานก็ได้ความรู้เรามีอยู่ธรรมะไม่มีความรู้เรามีอยู่ความดีไม่มีเรียนรู้ก็ดีความรู้ก็ดีพูดก็ดีอธิบายก็ดีแต่ทำไม่ดีมีประโยชน์ไหมเออนี่ให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดส่วนตัวของเราแล้วก็คิดถึงครอบครัวบ้านเมืองของเราคิดถึงผืนแผ่นดินของเราคุณบุตรคุณธิดาทั้งเราทั้งหลายนั้นนะในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นอย่าไปว่าคนนั้นยังไม่ทำคนนี้ยังไม่ทำคนนั้นยังไม่เอาคนนี้ยังอย่าไปพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันหมดไปไอ้ความชั่วทั้งหลายเห็นง่ายไอ้ความดีมันเห็นได้ยากต้องพยายามอดทนฝึกฝนอย่างเราเรียนวิชาความรู้นี่เหมือนกันฉันนั้นแต่มารู้เราก็ให้มันดีรู้ไม่ดีแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่มันก็เรามีกำลังนะเอาไปรบราฆ่าฟันกันอย่างอื่นมันก็ไม่ดีเลยเอาไปทำการทำงานที่ถูกต้องนี่มันก็เกิดประโยชน์เท่านั้นไอ้ความรู้นี่ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าหากว่าไปตั้งอยู่ในคนอันตรพานแล้วก็เหมือนเอาไอ้อาวุธใส่มือโจรเท่านั้นแหละไอ้ความรู้ไปตั้งในทุนพานแล้วทำอะไรให้วอดวายหมดความรู้สิไปตั้งในนักปราชญ์จะแลเป็นต้นจะทำประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญขึ้นจะต้องมีเมตตากรุณามุทิตานี่เมื่อเราทำสมาธินี้มีเหตุผลอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดอย่างนี้มันจะออกความคิดอย่างนี้มันจะละความโลภโกรธโลงลงไปทีละน้อยละน้อยความเมตตาอารีเกิดขึ้นมามีความสามัคคีความเพียงกันถ้าอะไรมันสามัคคีพร้อมเพียงกันขึ้นมาแล้วนะมันก็เกิดประโยชน์ในหมู่นั้นในคณะนั้นในชาติที่เราเกิดมานี่ก็มีประโยชน์ไอ้ความดีของคนนั้นน่ะมันดีที่การกระทำดีนี้ไม่มีอะไรจะไปที่ไหนหรอกหอบไปไม่ได้หรอกลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีเคหสถานบ้านช่องก็ดีนะไอ้ความดีนี่เนี่ยมันช่วยเราเราทำความดีมาแต่เมื่อวานนี้ก็ดีเถอะมาดีมาถึงวันนี้วันนี้เราก็ทำความดีต่อไปถึงพรุ่งนี้ปีนี้เราทำความดีอยู่เป็นต้นมันไปเจือจูนไปถึงพรุ่งปีหน้าต่อไปเรื่อยๆไปชาตินี้มีอยู่ก็ชาติหน้าก็ฉันนั่นเหมือนกันไม่มีอย่างอื่นนอกจากทำใจของเรานี่ให้สงบระงับอดทนเมื่อถูกอารมณ์มาวุ่นวายมานิดๆหน่อยๆก็อดทนเอานะไอ้ความโกรธก็ดีมันไม่โกรธอยู่ก็ตั้งปีก็ตั้งชาติแล้วมันโกรธประเดี๋ยวประเดี๋ยวมันก็หิวข้าวไปกินข้าวก็หายแล้วอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั่นอย่าทำตามอารมณ์ของเจ้าของให้มองดูกันหน้ากันหลังจะเป็นครูก็ดีจะเป็นนักเรียนก็ดีโรงเรียนที่ได้อยู่นั่นจะสามัคคีกันจะเจริญปัญญามันจะเกิดขึ้นมานี่การรักษาศีลนี้มันมีดีอย่างนี้เรียกว่าศีลธรรมการทำสมาธินี่มีจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วมันก็เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดมันก็เห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกแล้วมันก็ละสิ่งที่มันผิดมันก็ประพฤติสิ่งที่มันถูกเท่านั้นเมื่อมันถูกแล้วมันก็ดีมันก็ชอบเท่านั้นตรงนั้นคือผลที่เกิดขึ้นมาวันนี้พวกนักเรียนและครูทั้งหลายนั้นมาอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาแต่ว่าจะหากว่าใครจะเป็นครูหรือเป็นนักเรียนก็จริงถ้าใครจะมีส่วนตัวมาเรียนเวลาพักร้อนหรือเวลาอะไรต่างๆนั้นจะมาขออาศัยอยู่วัดหลวงพ่อพงก็ได้มาทำกรรมฐานกับเขาสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามวันสี่วันก็ได้ให้โอกาสทีนี้แต่ความวุ่นวายของพวกเรามันมากขึ้นมาต้องมาสร้างกำลังจิตอาตมาไปยุโรปก็มาฝึกกันอย่างนี้มันวุ่นวายมากบ้านนั้นจนมันไม่อยากเอาบ้านเอาช่องเอาเงินเอาทองซะแล้วมันวุ่นวายเหนื่อยพอไปตั้งกรรมฐานคนหนึ่งมากเต็มมันมานั่งแต่เขานั่งชนกับคนไทยแล้วนะคนไทยเรานั่งไปถึง30นาทีเอื้อแล้วอยู่ทำไงไปฝึกฝรั่งครั้งแรก30นาทีนะต่อไปอีกไม่ถึงอาทิตย์เลยเอาให้มันชั่วโมงนะในชั่วโมงหนึ่งต่อไปอีกขออีกชั่วโมง30นาทีมันนั่งกันดีนะเขาไม่รู้จักอะไรนะไม่รู้จักอะไรเขารู้จักแต่ประจิตเขามันวุ่นวายเท่านั้นไม่รู้จักสิ่งที่ระงับสงบมันแล้ว
ไปถึงที่โอ้โหพวกนี้มากเหลือเกินพวกนี้มากพวกนักเรียนพวกครูพวกนางพยาบาลเนี่ยเบื่อแล้วก็นี่เบื่อแล้วหาทำความสงบทางจิตใจแล้วไปตั้งเป็นกลุ่มเมื่อไปเอามาตั้งแต่เขาทำดีนะเขามาทุกวันเขาไม่รู้จักวันพระวันเจ้าแต่เขาดีกว่าเรารู้จักวันพระวันเจ้าคือเขามาทุกวันมาดีเราบ่นกันมาไอ้มึงนี่ไม่รู้จักวันพระวันเจ้ามันเป็นเปรตเป็นผีซะแล้วเราคือเนื่องว่าเราดีเต็มที่แล้วเมื่อไปถึงที่เขาไม่รู้จักวันพระวันเจ้าจริงๆเนี่ยมันดีกว่าเราอีกมาทุกวันมันไม่คอยวันพระเนี่ยนั่งกันเป็นแถวผู้หญิงผู้ชายสงบระงับแล้วเข้าใจพูดเรื่องจิตใจเข้าใจจิตสงบระงับมากไปคราวนี้ถึง2เดือนกว่านะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์มากปีนี้ไปโปรยธรรมะได้ประโยชน์มากตั้งเป็นสาขาอยู่ในกรุงนันดอน1สาขาแล้วกรุงปารีส1สาขาแล้วได้2สาขาแล้วเมืองนอกนะจับฝรั่งนั้นเขาอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ดีมากสนใจมากกำลังสนใจไอ้คนที่จมอยู่ในโคลนมันก็จมจริงๆไม่รู้เรื่องแต่เห็นพระไม่รู้จักว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นพระมันมองนี่มันมองจะโคลนนั่นไปจะไปห้องสุขาเนี่ยจะไปห้องสุขาไปห้องสุขาผู้ชายแล้วไม่ให้มันได้ไปห้องสุขาผู้หญิงมันไม่รู้จักเลยนะมันรู้จักอันนี้สถานคนที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจริงๆไม่รู้จักเลยไม่รู้จักไม่รู้จักว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไปห่มผ้าเขาไม่เคยเห็นนี่ประเทศเขามันหนาวจงผมหนวดลุงลังมันหนาวเพราะเราไปโกนหนวดเสียมันก็รักกันนี่มันก็ไปกันในทิศต่างเขาจะดูอันนี้ตัวอะไรคนมาจากไหนเป็นอะไรท่านเป็นอะไรนี่ผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เรื่องถึงขนาดนั้นที่คนมันเบื่อมาเสียงให้ความสงบแล้วก็ดีมากที่สุดมันกลับกันนี่ได้สนใจมากและง่ายด้วยง่ายพูดง่ายด้วยมันถึงจิตมันก็ไปทำสอนเนี่ยมันก็ไปทำมันเกิดความสงบเกิดสมาธิขึ้นมันก็เห็นความสงบในที่นั้นไอ้พวกนั้นสอนสมาธิก่อนศีลไม่ต้องสอนคือศีลเขาไม่ต้องอะไรนะมันพอแล้วมหาคนฆ่าสัตว์นั้นไม่มีหรอกทั้งนั้นไม่มีอ่ะเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่อย่าไปนั่นน่ะมันเป็นที่ของเขาหรือเป็นบริษัทอยู่อย่างถ้ากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระรอกกระเตียนี่ไม่มีแล้วกระต่ายนี่กินอยู่กลางวันเป็นฝูงๆนำนาเนี่ยนี่บ้านเรามาคิดมาถึงบ้านเราโอ้ยมันดันกันไปเต็มยังพุทธีที่ควายเนาะต้องพ่อแม่มันนึกถึงกันไม่ได้ลำบากนี่เขาสอนความสงบไปเลยพวกเราทั้งหลายก็ตั้งใจเถอะตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นในพุทธศาสนานี่มีประโยชน์มากโรงเรียนเราจะสบายครูจะสบายใจนักเรียนก็สบายใจคือว่ามันปล่อยมันวางให้กันมันให้อภัยกันมันมีเหตุผลในธรรมะไม่ใช่มีเหตุผลในทางโลกมีเหตุผลในทางโลกนี่มันไม่จบหรอกมันไม่จบเหตุผลในทางธรรมนี่มันจบเช่นอาตมากล่าวให้ฟังว่าการทำความชั่วความดีนี่ทำแล้วไม่เสียหายทำแล้วต้องเห็นต้องเป็นไปทำที่ไม่มีคนเห็นไม่มีท่าเราทำทำดีตรงไหนก็จะดีตรงนั้นน่ะคนไม่เห็นน่ะก็ดีอยู่คนไม่เห็นน่ะเราก็เห็นเราก็เป็นคนเราทำดีอยู่เราเห็นอยู่นี่อาศัยความดีอย่างนี้เราทำความชั่วก็เหมือนกันมีคนเห็นอยู่ถ้าคนอื่นไม่เห็นเราก็เป็นคนเราก็เห็นเราอยู่เนี่ยเหตุผลอย่างนี้มันหนีไม่ได้แล้วมันต้องทำดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นตัวของเราอย่างนั้นนะเอาละวันนี้การอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาถ้าหากจะทำสมาธิทุกครั้งอยู่ตามบ้านของเรานั้นก็ทำแบบนี้ถ้าหากว่าใครสนใจมาด้วยส่วนตัวก็ได้มาศึกษาใหม่ทำได้แต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมว่าสมาธินี่คือความตั้งใจมั่นใจมั่นอะไรไปที่ไหนเดินจงกรมหรือเดินไปโรงเรียนมาจากโรงเรียนทำการงานอย่าลืมความตั้งใจมั่นนะใจมั่นเลยใจมั่นจะไม่ทำความชั่วจะไม่ทำความผิดจะไม่ทำความเหลวแหลกอันใดแก่ตนเองแก่บุคคลอื่นนี่เดียวว่าสมาธิยืนไปก็ให้พิจารณานั่งก็พิจารณาอยู่ที่ไหนก็ให้รู้จักตัวอยู่อย่างนั้น
รู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอว่าบัดนี้เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เราเป็นอะไรอยู่เราทำผิดหรือเราทำถูกเดี๋ยวนี้นี่อย่าลืมนะอันนี้ให้ภาวนาไปเรื่อยพิจารณานี่เป็นสมาธินี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้เนี่ยโอกาสทั้งหลายนี้ที่กล่าวมานี้ขอฝากครูทั้งหลายและนักเรียนทั้งหลายที่มีศรัทธามาอบรมในวันนี้เวลานี้ก็เห็นจะพอสมควรกับการตัดเวลาแล้วผลที่สุดนี้ก็จึงมอบให้ครูกับนักเรียนทั้งหลายนี้มาวันนี้มีศรัทธานำตัวเองมาและก็นำนักเรียนมาเพื่ออบรมบ่มนิสัยเพื่อฝึกฝนการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยนี้ไม่ใช่แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานะท่านทำให้เรานะไม่ว่าจะครูนะเลือดตมานะอาตมาอบรมให้เพียงแค่นี้การกระทำเป็นของพวกครูและนักเรียนทั้งหลายที่จะทำเอาเองถ้าหากอาตมาอบรมแล้วก็อบรมตัวของเราต่อไปนักเรียนทุกคนก็ฉันนั่นเหมือนกันขอฝากธรรมะอันนี้ขอฝากการกระทำอันนี้ขอฝากข้อประพฤติอันนี้ปฏิบัติอันนี้เมื่อมาฟังธรรมแล้วจะต้องมีธรรมะติดไปให้มันเกิดประโยชน์ท่านอบรมเราแล้วเรารับรู้แล้วเราก็มาอบรมเราต่อไปนี่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวกสาวกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้ท่านนั้นท่านจึงทำอย่างนี้ท่านจึงทำอย่างนี้เท่านี้เองรู้เอาเองเห็นเอาเองรู้จักเอาเองเป็นอย่างนี้ถ้าว่าอาศัยแต่พระพุทธเจ้าบอกเท่านั้นไม่ทำตามมันก็ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้เอาไปเป็นอนุสรณ์ไว้ในใจของเจ้าของยืนอยู่ที่ไหนว่าระลึกอย่างไรเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เราทำอะไรอย่างไรอย่างนี้ที่เราทำเรานี้เราพูดอยู่เดี๋ยวนี้มันผิดหรือถูกไหมชอบไหมหรือไม่ชอบไหมต้องรู้จักเจ้าของต้องสอนเจ้าของอยู่อย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าเป็นคนมีเจ้าของเป็นคนมีที่พึ่งมีพระพุทธเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าคนไม่มีสติสัมปชัญญะตรวจตาดูอยู่อย่างนี้แต่เนี่ยคนไม่มีเจ้าของคนหมดเจ้าของเห็นไหมคนเป็นโรคประสาทอยู่ตามตลาดเห็นไหมนั่นคือคนไม่มีเจ้าของเนี่ยไปพบกระป๋องมันหอบเอาไปพบผ้าขาดมันก็หอบเอามันยิ้มไปตลอดเวลาของมันมันเพลินอยู่มันสนุกสนานกับคนอยู่ในเมืองอุบลนั่นคือคนไม่มีเจ้าของให้เป็นคนมีเจ้าของถ้าพูดคำหยาบเพราะว่าคนเป็นบ้านี่เสียสตินี้การไม่มีสติการไม่รู้จักเจ้าของมันเสียอย่างนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นท่านจงระลึกได้ว่าวันนี้ได้ไม่อบรมวัดหนองประพงแล้วให้มีอะไรติดตีนติดมือไปติดจิตจิตใจไปประพฤติปฏิบัติอันนี้เนี่ยโอกาสเวลาก็พอสมควรด้วยอำนาจของพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งจงปกปักรักษาของพวกท่านทั้งหลายผู้มาอบรมวันนี้นำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดกำลังกายกำลังวาจากำลังปัญญาให้เป็นผู้ถึงความสงบระงับด้วยข้อวัดปฏิบัติอันถูกต้องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลที่สุดนี้ขอพวกท่านทั้งหลายทั้งครูด้วยทั้งนักเรียนด้วยทั้งหมดนี้จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานของตน

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าของเราเป็นทรงเป็นนักเหตุผลนักอัดนักธรรมนักรู้นักฉลาดแหลมคมและเป็นครั้งแห่งธรรมผลธรรมที่อยู่ในพระครั้งของพระองค์คือพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นมีแต่พระธรรมดวงประเสริฐเลิศโลกท่านได้มาด้วยเหตุผลอันใดท่านถึงได้ล่ำลือเราก็เป็นคนคนหนึ่งไม่เห็นล่ำลือพระพุทธเจ้าก็เป็นคนคนหนึ่งแต่ทำไมล่ำลือทั่วโลกธาตุสัทธาเทวมนุษย์สารังเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านล่ำลือทุกอย่างบรรดาความดีทั้งหลายไม่ว่าฝ่ายเหตุไม่ว่าฝ่ายผลมันเรียกว่าครั้งแห่งพระธรรมดวงประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงขุดค้นได้มาก่อนใครทั้งหมดแล้วนำออกแจกจ่ายโลกแม้ฉะนั้นโลกยังไม่เห็นสำคัญในธรรมดวงประเสริฐนั้นเห็นสำคัญอยู่แต่เรื่องไม่ประเสริฐที่กลุ่มอำนาจอยู่ภายในจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาของจิตใจกายวาจาจึงเป็นไปตามเจ้าอำนาจนี้เสียโดยมากเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ความต้องการสิ่งประเสริฐเลิศโลกก็สักแต่ความต้องการเพราะไม่ได้ดำเนินตามนั้นเพราะไม่ได้ฝืนสิ่งที่กลุ่มอำนาจไว้ภายในจิตใจของเราการฝืนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัดเพื่อทำนั่นแลเป็นความดีอย่างยิ่งสำหรับเราความมีคุณค่าของคนเรามีอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่มีอยู่ที่เนื้อที่หนังเหมือนสัตว์ที่ตายแล้วนำเข้าไปสู่ตลาดผลปรากฏกดออกมาเป็นเงินเป็นทองเป็นอาหารการบริโภคสำเร็จประโยชน์ไปได้แต่มนุษย์เรานี้ไม่ได้มีคุณค่าด้วยเนื้อด้วยหนังอย่างสัตว์เหล่านั้นแต่มีคุณค่าในทางจิตใจมีคุณค่าทางความประพฤติความประพฤติถ้าไม่ประเมินจากจิตใจก็ไม่มีทางดำเนินจิตใจถ้ามีเหตุมีผลเป็นเครื่องดำเนินก็ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเหตุผลจึงต้องแนบสนิทกับใจใจต้องใคร่ครวญถึงเหตุว่าดีหรือไม่ดีผลเป็นอย่างไรที่จะสังเกตออกไปจากเหตุนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเหตุไม่ดีแล้วผลต้องไม่ดีนี่เป็นไปตลอดมาและยังจะเป็นไปตลอดไปอีกด้วยนี่เป็นหลักธรรมชาติที่ใครๆจะฝืนไปไม่ได้จะลบก็ไม่สูญนี่คือความจริงเมื่อเหตุดีแล้วผลต้องดีใครจะตำหนิติเตียนวันยั่งค่ำก็ตามหรือยกโลกธาตุมาตำหนิติเตียนว่าทำชั่วไม่ได้ดีทำดีไม่ได้ทำชั่วได้ดีทำดีกลับได้ชั่วอย่างนี้ก็สักแต่คำพูดหรือความสำคัญของคนของผู้พูดผู้คิดนั้นเท่านั้นแต่หาได้เป็นไปตามความจริงนี้ไม่เพราะความจริงนี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่าความจริงดังที่กล่าวมานี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสั่งสอนตามหลักความจริงนี้ทั้งนั้นไม่ว่าทำในแง่ใดไม่ว่าพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ต้องแสดงตามหลักความจริงนี้เรื่องคาดนี้ไปไม่มีฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธจึงพยายามประพฤติปฏิบัติตนและพึงคำนึงถึงพระพุทธเจ้าเสมอแม้ไม่มุ่งความเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระองค์ก็ตามแต่ก็ควรคำนึงถึงความเป็นลูกศิษย์ตถาคตคือพุทธบริษัทได้แก่อุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงฝืนทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เป็นข้าศึกต่อความดีเราก็ต้องฝืนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะต้องการความดีอันความไม่ดีนั้นมีอยู่แล้วภายในจิตใจ สิ่งที่ฝืนไม่อยากทำความดีนี่ล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่ชั่วทั้งนั้นถ้าเราไม่ยอมฝืนก็แสดงว่าเรายอมจำนนต่อความชั่วความต่ำทรามที่ภายในอยู่ภายในจิตใจมากน้อยถ้าเราฝืนก็แสดงว่าเราเห็นโทษแห่งความไม่ดีนั้นแล้วจะฝืนให้หลุดพ้นจากความไม่ดีหรือจะทำลายความไม่ดีนี้ลงได้โดยลำดับด้วยความสนใจเพราะความเห็นโทษเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่จะให้ฝืนสิ่งเหล่านี้เพื่อความดีทั้งหลายเรื่องของศาสนาต้องเป็นเรื่องฝืนสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่คล้อยตามของไม่ดีเป็นสิ่งที่ฝืนตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดจนหาสิ่งที่ให้ฝืนไม่ได้จิตก็สะดวกสบายไม่มีอะไรมาฝืนใจอีกต่อไปสิ่งที่ฝืนจะมีมากมีน้อยเพียงไรนั่นแหละคือตัวภัยของจิตและสิ่งนั้นเมื่อเราดำเนินไปตามหรือเราคล้อยแต่ตามมันจะมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับจนกลายเป็นนิสัยคำว่ากลายเป็นนิสัยคือโลกเขาว่าเอาตามใจตัวเองมันเป็นนิสัยแต่ความจริงมันก็ตามธรรมชาติอันนั้นแหละเพราะใจไม่มีอำนาจเหนือสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นอยู่กับใจเลยโลกเลยพูดจะว่าเอาแต่ใจตัวเองไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลเลยทีนี้การที่เรามาประพฤติปฏิบัติเราจำต้องฝืนดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้หรือไปสถานที่ใดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายก็ต้องฝืนเช่นเดียวกันถ้าไม่ฝืนไม่ได้ไอ้เรื่องเวลาเวลาจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งที่มันกดขี่บังคับอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นผู้กรรมอำนาจหรือผู้คุมอำนาจนั้นจะแย่งชิงเอาไปกินจนหมดไม่มีเหลือเลยจนกระทั่งโน้นหลักขณะที่จะสิ้นลมหายใจมันอันถึงจะปล่อยไม่มีเวลาว่างเลยวันคืนปีเดือนมีอยู่เท่าเดิมปีหนึ่งมี365วันแล้ววันคืนหนึ่งมี24ชั่วโมงก็ไม่มีว่างสำหรับธรรมชาติอันนี้จะไม่ยอมว่างให้ใครเลยกุมอำนาจอยู่ตลอดเวลาจนขณะจะสิ้นลมหายใจถึงจะเปิดโอกาสให้ว่าเวลานี้ว่างจึงได้ตายนะเราหน้าพิจารณาไหมเรื่องเหล่านี้มันน่าสะดุดสังเวชไหมและสิ่งเหล่านี้เคยกดทวงเคยทรมานเคยทำให้เราได้รับความทุกข์มามากน้อยเพียงไรและแต่นานเท่าไหร่กดขี่บังคับอยู่ภายในจิตใจจนกระทั่งเราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไผ่แม้จะจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายจนขนาดหนักแทบไม่มีสติก็ว่าวันนี้ใจไม่ดีเลยและไม่ทราบว่าไม่ดีเพราะอะไรเป็นเหตุจะทำเป็นเหตุทำให้ใจไม่ดีก็คือธรรมชาติอันนั้นแหละแต่เราไม่อาจจะทราบได้จึงต้องในอาศัยการอบรมให้ทราบว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วอันดีก็เป็นคุณแก่จิตใจสิ่งที่ชั่วก็เป็นภัยต่อจิตใจมันอยู่ด้วยจะอยู่กับใจทั้งสองอย่างมีแต่มากกับน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะหาอุบายวิธีใดที่จะแก้สิ่งที่ไม่ดีซึ่งมีอยู่ในจิตอันเดียวกันให้ออกไปได้โดยลำดับนอกจากอัตจากธรรมและนอกจากตัวเราเองที่จะฝืนเพราะอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องมือเท่านั้นไม่มีวันที่จะปลดปล่อยออกเป็นความว่างได้ตลอดพระพุทธเจ้าท่านทำไมว่างนั่นเราต้องคิดไปอย่างนั้นเพื่อแก้ตัวเองท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์ทำไมท่านถึงว่างได้ออกบำเพ็ญพระองค์เราไม่มุ่งที่จะบำเพ็ญพระองค์บำเพ็ญตนแบบพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เรายกท่านมาเป็นครูในส่วนที่เราจะยึดได้มาปฏิบัติเพื่อตัวเองทำไมพระพุทธเจ้าท่านว่างท่านไม่มีกิเลสหรือท่านไม่หึงไม่หวงหรือท่านไม่ห่วงไม่ใยหรื ลูกก็มีเมียก็มีสมบัติพัฒนามากน้อยประชาชีทั้งหลายเต็มแผ่นดินซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์ทั้งนั้นทำไมพระองค์ว่างองค์วางปล่อยได้ตามการตามเวลาที่ควรจะปล่อยจนกระทั่งได้ตรัสรู้นะเราไม่ถึงกับจะต้องปล่อยอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ปล่อยแบบลูกศิษย์ที่มีครูให้หาเวลาว่างสำหรับตนเองให้ได้อะไรที่มีความสาระสำคัญที่สุดในโลกนี้จิตของเรามุ่งกับอะไรทุกวันนี้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่จะเป็นสาระคุณสำคัญพึ่งเป็นพึ่งตายได้จริงๆมีอะไรบ้างอยู่ในโลกนี้ไปที่ไหนเห็นแต่ป่าช้าเกลื่อนไปหมดไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลป่าช้าเป็นตัวด้วยกันเราหวังอะไรเป็นสาระเราหวังอะไรเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่มั่นใจของเราถ้าไม่มีปัจจัยธรรมภายในจิตใจแล้วเราจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยและเลื่อนลอยจนกระทั่งวันสิ้นชีพวายชนก็เลื่อนลอยแต่นั้นเมื่อจิตใจในปัจจุบันมันเลื่อนลอยอย่างไรไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่างไรอนาคตไม่ต้องพูดก็คือผู้นี้แหละผู้เลื่อนลอยนี่เองจะไปเป็นอนาคตไม่ใช่อะไรจะไปเป็นเนื้อสาวกท่านมีจำนวนมากน้อยเพียงไรท่านทำไมว่างนะท่านทำไมฝืนได้นะคำว่าฝืนเป็นสิ่งสำคัญมากนะทำไมท่านฝืนได้กิเลสท่านเป็นกิเลสประเภทใดท่านถึงฝืนได้กิเลสของเราเป็นประเภทใดถึงฝืนไม่ได้นะก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันธรรมะเป็นเครื่องแก้ไขก็เป็นประเภทเดียวกันบุคคลที่จะต่อสู้ที่จะแก้ไขหาเวลาหาโอกาสเพื่อตัวเองก็เป็นบุคคลเช่นเดียวกันกับเราไม่ผิดกันเลยถ้าผิดก็ผิดแต่ว่าท่านมีความเข้มแข็งเรามีความอ่อนแอนะถ้าผิดก็ผิดตรงนี้ความอ่อนแอนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากและบ่นเพ้ออยู่ตลอดเวลาทั้งที่ความบ่นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ได้บ่นก็เอาตามความสำคัญของบ่นว่าเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงไม่ใช่ทางระบายออกแห่งทุกข์ความบ่นมันก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันเพราะทำงานเนี่ยความคิดที่จะมาบ่นก็เป็นงานความบ่นออกมาก็เป็นงานและนอกจากนั้นยังทำให้คนอื่นรำคาญดีไม่ดีเขาก็มีอะไรอยู่ภายในจิตใจของเขาพร้อมมาพบเรื่องของเราเข้าก็เลยบวกกันเข้าไปใหญ่เลยแล้วมีแต่กองทุกข์นะเพราะฉะนั้นเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาทั้งหลายจึงขึ้นอยู่กับความฝืนฝืนมากฝืนน้อยฝืนเถอะฝืนเราการฝืนเราฝืนสิ่งไม่ดีของเราเป็นความชอบธรรมไม่ผิดฝืนได้มากได้น้อยเป็นสิริมงคลเป็นความดีประจำตัวของเราจนกลายเป็นนิสัยแห่งการฝืนสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วมีความองอาจกล้าหาญขึ้นมาผลสุดท้ายไอ้เรื่องสิ่งที่เราจะให้ฝืนนั่นก็เลยยอมจำนนแล้วว่าจะไปไหนมีเหตุผลยังไงถึงต้องไปเนี่ยต้องเป็นไปตามเหตุผลนั่นทีเดียวไอ้สิ่งที่เราจะให้เราฝืนสิ่งที่จะมาขัดข้องมากีดขวางทางเดินของเรานั้นมันก็ค่อยล้มละลายไปล้มละลายไปในเมื่อเราเคยฝืนอยู่แล้วและได้ชัยชนะมาแล้วสิ่งนั้นจะมาชนะเราไม่ได้และโดยลำดับจนกระทั่งชนะไปตลอดสายเลยและชนะจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาต่อสู้กับเราได้อีกนั่นมีความฝืนเป็นอย่างนี้ใจชอบอย่างนี้แต่เหตุผลเป็นอย่างนั้นนี่เราต้องฝืนความชอบใจอย่างนี้เพื่อเหตุผลอย่างนั้นนี่เป็นความถูกต้องถ้าเราจะดำเนินหรือทำไปตามความชอบใจความชอบใจนี้มีเหตุมีผลอะไรหรือไม่ไม่มีนอกจากเหตุผลของกิเลสเท่านั้นซึ่งอะไรก็อ้างมาตามเรื่องของมันส่วนมากเราชอบเหตุผลของกิเลสมากกว่าเหตุผลของธรรมฮะผลที่จะพึงได้ละผลที่พึงได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ความร้อนภายในจิตใจแม้นั่งอยู่เฉยๆก็ตามจิตไม่ได้นั่งจิตมีความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาล้วนแล้วตั้งแต่สร้างความทุกข์ขึ้นแก่ตนเองด้วยความคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางไม่ดีเราก็ไม่ยอมเห็นโทษนี่แหละเรื่องเหตุผลกิเลสเป็นนี้หาความถูกต้องไม่ได้แหละเหตุผลกิเลสแต่ว่าเรียกเหตุผลของมันเป็นอย่างนั้น ส่วนเหตุผลของธรรมนั้นมีความถูกต้องผลที่รับคือความสุขความเย็นใจการปฏิบัติตัวเองหรือการปฏิบัติศาสนาจึงเป็นความลำบากผิดธรรมดาอยู่บ้างถึงจะผิดธรรมดาก็ตามเราก็ทราบว่าเราจะไม่ให้เป็นไปตามธรรมดาของสิ่งต่ำของฝ่ายต่ำก็ต้องฝืนกันเมื่อฝืนครั้งนี้ได้ครั้งต่อไปก็ได้และครั้งต่อไปในเรื่องสิ่งที่ให้ฝืนก็อ่อนลงอ่อนลงความเข้มแข็งก็มีขึ้นเลยไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะมาขัดขวางเรายิ่งกว่าเหตุผลที่จะดำเนินไปตามที่เห็นว่าถูกต้องเนี่ยนักธรรมะพระพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจงดำเนินอย่างนี้ทำไมท่านจะไม่หึงไม่หวงไม่ห่วงไม่ใยครอบครัวเจริญท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนมีกิเลสเช่นเดียวกันท่านต้องห่วงแต่ท่านก็ฝืนขนาดนั้นได้นานครูของพวกเราสาวกทั้งหลายท่านก็ฝืนของท่านจนได้เป็นพุทธังสังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราเราที่เป็นผู้รับเอาพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิเข้ามาสู่จิตใจก็อย่าเอาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติแห่งธรรมนั้นๆหรือแห่งพุทธแห่งธรรมแห่งสงฆ์ว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงไรจึงเอามาเหยียบย่ำทำลายกับความขี้เกียจอ่อนแอความเห็นแก่ตัวความไม่มีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสกปรกด้วยทำไมเราต้องคิดอย่างนี้เสมอมีเป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราแล้วเราจะได้พยายามแก้ไขไปโดยลำดับเหตุผลอันใดมีฝืนจิตฝืนใจเข้าสู่เหตุเข้าดำเนินไปตามนั้นทำไมมันฝืนแล้วจิตใจของเราจะได้มีความโล่งสบายไปโดยลำดับอะไรโล่งก็สู้จิตใจโล่งไม่ได้อะไรครับแคบติดตันก็สู้จิตใจครับแคบติดตันไม่ได้อะไรจะทุกข์ก็สู้จิตทุกข์ไม่ได้อะไรจะสุขก็สู้จิตสุขไม่ได้นั่นรวมลงที่จิตโล่งดินฟ้าอากาศก็โล่งไปงั้นแหละถ้าว่าความทุกข์เรามีอยู่ภายในจิตใจเราจะร้อนเราจะทุกข์วันดังคำทั้งที่เราไปอยู่ในกลางทุ่งโล่งๆนั่นแหละเนี่ยนั่นที่ว่ามันอยู่ที่จิตถ้าจิตของเรามีความปลอดโปร่งโล่งสบายสบายแล้วอยู่ที่ไหนมันก็สบายเนี่ยอยู่ในถ้ำในเหวในกระต๊อบก็ตามอยู่ในร่มไม้ชายเขาก็สบายทั้งหมดไม่จำเป็นต้องคิดหาว่าโปร่งนั้นโปร่งนี้โล่งนั้นโล่งนี้อะไรเพราะมันโล่งที่ใจแล้วมันอยู่สบายความสุขมันก็สุขอยู่อย่างนั้นนี่จึงว่าอยู่ที่นี่ให้พยายามรักษาสมบัติอันมีคุณค่ามากคือใจนี้ไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้สิ่งต่ำช้าเร็วซามทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจนแหลกไปหมดผลและมันโยนให้เราเป็นคนรับทุกข์จะเป็นจะตายอยู่ภายในจิตใจนี่คือผลแห่งความแห่งสิ่งต่ำทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่พยายามแก้ไขด้วยเหตุด้วยผลความสุขเราจะไปหาที่ไหนมันก็เพียงผ่านไปดังที่เราทั้งหลายได้เห็นกันประสบมาผ่านชั่วขณะนั้นมันไม่เป็นความสุขที่จีรังถาวรแต่ความสุขที่เป็นขึ้นภายในจิตใจในหลักธรรมชาติของตนเองเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของจิตด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี้เป็นความสุขที่จีรังถาวรจนกลายเป็นความสุขที่ตายตัวเป็นอกุปปธรรมเป็นจิตใจที่ไม่กำเริบเป็นความสุขที่ไม่กำเริบไม่เปลี่ยนแปลงก็มีอยู่ที่นี่เนี่ยสมบัติในโลกนี้ก็คือใจนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาแต่พออย่างยิ่งการจิตตภาวนาจะถือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทำพอเป็นพิธีรีตองเราไม่ใช่เป็นคนพิธีเราเกิดมาเป็นคนทั้งคนไม่ใช่เพียงตุ๊กตาพอจะเป็นพิธีด้วยการภาวนาหนังเทียห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีแทบล้มแทบตายเวลากิเลสเอาไปถล่มทั้งวันทั้งคืน มันยังฉลบกับมันไปได
1: ้นั่น
0: เห็นไหมกิเลสมันกล่อมคนดีขนาดไหนมันกล่อมดีขนาดนั้นกล่อมจนเคลิ้มหลับไม่รู้สึกตัวเลยจะว่าไงแต่ทำไมนักปราชญ์ท่านตำหนินักพวกเราทำไมชอบนะชอบอะไรมันก็เจอนั่นชอบทำก็เจอทำชอบกิเลสชอบทุกข์ก็เจอทุกข์มันหาได้ด้วยกันสุขก็หาได้จากเราคนเดียวทุกข์ก็หาได้จากเราคนเดียวตามสาเหตุที่ดำเนินไปผมจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่นมีแล้วแน่ใจแล้วหวัดเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นภูมิที่สูงสุดในโลกนี้ถือว่ามนุษย์สูงกว่าสัตว์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเป็นคำสั่งสอนที่ถูกต้องแน่นยำมาจากหลักแห่งสวคาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วพยายามดำเนินตนให้เป็นไปตามหลักแห่งสวคาตธรรมผลที่จะพึงได้รับจะเป็นที่พึงพอใจเราจะถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในการดำเนินวิถีการครองความคิดประการนิถีทางธรรมะที่จะให้เป็นความอบอุ่นแก่จิตใจก็ตามไม่มีใครจะเกินพระพุทธเจ้าก็ได้ด้วยความฉลาดแหลมคมในอุบายวิธีป้องกันรักษาตัวทั้งเกี่ยวกับสิ่งภายนอกและสิ่งภายในพระพุทธเจ้าเป็นนักทุกอย่างนักปกครองบ้านเมืองก็เป็นพระองค์หนึ่งนักปกครองด้านจิตใจก็เป็นอันหนึ่งนักปกครองคนทั่วๆไปทางด้านจิตใจนี้ถึง3โลกธาตุเรียกว่าปกครองสัตว์อุบายแนะนำสั่งสอนสัตว์ถึง3ถึงได้ถึง3โลกธาตุไม่มีศาสตราจารย์องค์ใดที่จะแซงพระองค์ไปได้ว่าแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนถึงขั้นพระนิพพานเราจะหาขนาดไหนอีกแล้วมีใครที่จะสอนให้เลยพระนิพพานไปเคยได้ยินไหมไม่ได้ยินเพราะถึงที่นั่นแล้วเป็นสถานที่เพียงพอเช่นเดียวกับเราขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วแล้วก็เป็นที่เหมาะสมเป็นถึงที่จุดหมายแล้วเพราะไม่ใช่ขัวตาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเคยนำมาพูดเป็นอุบายให้เป็นเพื่อให้เป็นคติแก่พระเสมอว่าแบบเถนกรงนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรท่านว่าท่านก็ยกนิทานขัวตาขึ้นมาเดินต้องไปในบ้านเขานิมนต์ขึ้นบนบ้านตามนิมนต์ขึ้นบนบ้านก็คือนิมนต์ขึ้นนั่งบนบ้านเขาแต่ขัวตานั้นไม่เป็นอย่างนั้นเขาว่านิมนต์ข้างบนนิมนต์ข้างบนโดดขึ้นไปปีนขึ้นไปขื่อนู่นท่านว่าอ๋อทำไมขึ้นไปโน่นล่ะนิมนต์ลงมาแล้วเปิดเลยแม่นั่งอยู่ทางบ้านเขามาอันนี้มันเป็นยังไงสอนถึงนิพพานแล้วจะไปไหนอีกเมื่อจิตถึงนิพพานแล้วถึงขั้นเต็มขั้นเต็มภูมิแล้วจะปีนขึ้นไปไหนอีกนี่จะเป็นแบบหัวตานะปีนขึ้นบนขื่อ นิพพานไม่มีขื่อดิมีปีนขึ้นบนขื่อนี่มันลงโดดไปเลยไม่ได้เรื่องท่านว่าทั้งขึ้นทั้งล่องผิดคนไม่เคยควรคนมาพิจารณาเถนกลมกลมจนเซอร์ท่านว่าในวงปฏิบัติของเรานี่มีไหมที่ปีนขึ้นขื่อเยอะท่านว่าฟังสินี่ที่พวกปีนขึ้นขื่อทั้งนั้นปีนขึ้นบนขื่อไม่ไปละตามหลักมัทธิมาที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปมันปีนขึ้นบนขื่อทั้งนั้นโดยไม่รู้สึกตัวนะท่านพูดหน้าฟังนะพวกบนขื่อท่านว่างั้นมันเป็นคติสำคัญน่าฟังมากซึ้งฟังแล้วนี่มันพูดถึงเรื่องคนไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ความพินิจพิจารณาเหตุผลว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรท่านเรียกว่าเถนกลมคำว่าเถนกลมนี้บางท่านก็จะไม่เข้าใจคือเห็นครูบาอาจารย์ท่านล้างบาตรเช็ดบาตรแล้วท่านเอาบาตร คว่ำลงมาแล้วท่านส่องดูบาทให้ตรงกับตะวันท่านมีความหมายว่าบาทนี้ทะลุตรงไหนมั่งส่องไปที่แจ้งคือส่องเฉพาะอาทิตย์มองไปถ้าหากว่าบาทมีทะลุตรง

แต่เราขึ้นไปนั่งตรงหมองอยู่บนขื่อโดยไม่เห็นเหตุผลอะไรเลยมีอะไรไม่ดีอยู่ข้างบนก็ไปซ่อมแซมเช่นอย่างเราไปซ่อมแซมบ้านของเราบ้านไม่ดีที่ตรงไหนก็ไปซ่อมแซมที่นั่นจะเบิ้งขื่อก็ไปเพราะเหตุผลมันอยู่ที่ตรงนั้นควรที่จะทำที่ตรงนั้นต้องไปทำแต่หัวตาไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดดขึ้นบนขื่อเฉยคราวนี้มันนิมนต์ว่าข้างบนเข้าใจว่าเป็นบนขื่อเลยปีนขึ้นไปบนขื่อบนบ้านเขาไม่ยอมอยู่อ้าขึ้นไปทำไมนิมนต์ลงนิมนต์ลงโดดลงไปเลยนั่นการปฏิบัติธรรมของเหมือนกันเห็นท่านเดินจงกรมก็เดินแต่ไม่มีสติสตังคิดเพลินสักคิดโศกหรือคิดเพลินยุ่งไปหมดพอออกจากทางกรมมาเอ้ยวันนี้จิตไม่เห็นมีความสงบมาแล้วเดินจงกรมตั้งนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันจะไม่ได้เรื่องมันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่เอาเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความสงบเอาแต่เรื่องวุ่นวายผัวพันอยู่กับจิตตลอดเวลาอ๋อถ้ามานั่งภาวนานั่งก็เอาละนั่งก็นั่งคิดนั่งกรุงนั่งยุ่งนั่งเยอะวุ่นวายไปหมดเฮ้ยนี่รายการก็ได้ทั้งนั้นนาทีได้ทั้งนี้นาทีก็เห็นได้เรื่องอะไรนอนจะดีกว่านอนแล้วได้เรื่องเหลือพี่นาสินอนแล้วมันได้เรื่องมันก็ได้เรื่องหมอนเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรลงพวังหลวงหลับก็แน่ไปที่ไหนก็มีแต่กิเลสตามเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาที่เราจะเหยียบย่ำทำลายกิเลสมันไม่ปรากฏถ้าสติสตังไม่มีความจงใจไม่มีมีแต่กิเลสตามล่าตลอดเวลาพวกเรานั้นพวกกิเลสตามล่าว่าพยายามเอาตามล่ากิเลสนั้นที่นี่นะมันเป็นยังไงกิเลสฝืนนี่แหละฝืนตรงนี้จิตมันอยากคิดไปไหนบังคับทำไมจะบังคับไม่ได้จิตเป็นของเราเราเป็นเจ้าของของจิตเราบังคับไม่ได้ใครจะบังคับได้ถ้าจิตลงแหวกแนวจากเราแล้วจิตจะมีหลักมีแหล่งที่ตรงไหนผลที่เกิดขึ้นจากการแหวกแนวจะเป็นอย่างไรนั่นเราต้องคิดมันอยากไปไม่ยอมให้ไปอ้าวมันอยากทำที่นั้นไม่ยอมให้ทำมันจะฝืนไปได้ไหมเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะไม่ให้ทำเราต้องไม่ทำนั่นเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะทำอ้าวทำลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายทำไมโลกเขาทำได้เราทำไม่ได้โลกเขาทำไม่ตายเราทำไมเราทำมันตายตายก็ตายป่าช้ามีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความเป็นความตายขอให้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามอย่างสมใจเธอนั่นว่าอย่างนั้นแล้วกิเลสมันก็เหมาะเป็นเด้มันจะไปไหนพ้นไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจเหนือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องแก้กิเลสกิเลสยอมแต่ทำตอนนั้นอย่างอื่นกิเลสไม่ยอมยิ่งความคล้อยตามเท่าไรกิเลสยิ่งจะพาให้เราร้องเพลงมันว่ามันรุ่นเริงสนุกสนานเห็นไหมขณะที่ฟังเทศนี้จิตมีความสงบจิตอยู่กับตัวไหมถ้าจิตอยู่กับตัวเวลาฟังท่านอธิบายมันก็เข้าอกเข้าใจไปโดยลำดับให้อยู่กับตัวนั่นแหละไม่จำเป็นต้องส่งออกมาข้างนอกให้อยู่กับตัวธรรมะจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้แล้วสัมผัสกันเรื่อยๆจิตจะได้รับความสงบในขณะที่ฟังเมื่อจิตสงบแล้วความสุขมันเกิดขึ้นเองจิตที่ความสุขไม่เกิดความสุขไม่มีเพราะจิตไม่สงบจิตวุ่นอยู่ตลอดเวลาก่อกวนเองอยู่โดยสม่ำเสมอความทุกข์มันก็เป็นอยู่เรื่อยๆเพราะป้อนเหตุให้เรื่อยๆท่านนี้ว่าการฟังธรรมผลเนี่ย5ประการสุดท้ายคือว่าจิตย่อมผ่องใสนะจิตจะผ่องใสได้จิตต้องอยู่กับตัวรับสัมผัสธรรมกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปโดยสม่ำเสมอไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนตั้งความรู้ไว้นั้นเท่านั้นแหละไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งใดซึ่งเราเคยคิดเคยปรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์คราวนี้เราต้องการจะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในอัตในธรรมให้ธรรมเท่านั้นสัมผัสจิตใจเพราะใจสิ่งอื่นมาสัมผัสมากมายกับกองจนจะใจไม่เป็นใจของตนแล้วเวลานี้มันจะเป็นใจกิเลสตัณหาอาสวะเป็นจิตใจเปรตใจผีอะไรก็ไม่รู้แหละใจนรกอเวจีไปหมดเพราะสิ่งไม่เป็นท่าเข้ามาก่อกวนวุ่นวายเวลานี้ใจเป็นภาชนะสำหรับรับธรรมตั้งหน้าตั้งตาฟังโดยเฉพาะจิตก็สงบสงบแล้วก็เย็นพอจิตเย็นแล้วมันสบายเท่านั้นแหละคนเราหาความสบายไม่ใช่หรือเราไม่หาความถูก

0: นี่แหละจิตแห่งความสบายอยู่ที่ตรงนี้ให้พยายามระงับจิตอย่าคิดมากเกินไปความคิดมากไม่ใช่ของดีคิดมากๆไปจนมันจะเป็นบ้าก็มีทำเป็นยังไงเพราะเหตุไรที่เป็นงั้นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละจิตชอบคิดสิ่งที่ไม่ชอบใจยิ่งความเกิดแค้นจิตยิ่งไปชอบคิดในสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มความร้อนจิตใจขึ้นมาโดยลำดับนั่นแหละจนจะลั่งตัวไม่ได้เราต้องหักห้ามเอาฝืนใจจะขาดก็ให้ขาดจิตเป็นสมบัติของเราทำไมเราจะบังคับไม่ได้แล้วเราจะมอบให้ใครเป็นคนบังคับใครเป็นคนรับผิดชอบในจิตของเราเราเองเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบทุ่มกำลังตอนนั้นจิตยอมจำนนเองแล้วสงบตัวเห็นผลแล้วทีนี้อ๋อนี่ผลแห่งการบังคับจิตเป็นอย่างนี้ต่อไปก็มีแก่ใจที่จะต้องบังคับไปเองนึกเกิดความกล้าหาญที่ต้องบังคับสุดท้ายจิตก็เป็นสมบัติของตนเป็นลำดับอยู่ไหนก็สบายแล้วมีทางยับยั้งตั้งตัวได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติสตังซึ่งเคยได้บำเพ็ญมาและเคยได้หลักเกณฑ์มาแล้วนี่คือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาการปกครองตนตามหลักศาสนาการพร่ำสอนตนตามหลักศาสนาดีกว่าการพร่ำสอนใครๆทั้งนั้นเมื่อสั่งสอนตนดีแล้วพูดคนให้คนอื่นฟังก็จับใจไพเราะถ้าตนยังเหลวพูดออกไปถึงจะนำธรรมพระเจ้าออกไปความเหลวของตนออกแทรกไปด้วยมันก็ไม่น่าฟังมันเลยเหลวไปหมดถ้าจิตใจมันเข้มข้นความรู้สึกอยู่ภายในเข้มข้นการแสดงออกมันก็มีรสมีชาติแน่จะว่าไงมันออกไปจากใจที่เป็นตัวการสำคัญเนี่ยขอให้พยายามรักษาจิตใจให้มีสาระคุณปรากฏเด่นขึ้นโดยลำดับจากการปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นต้นอย่าเห็นว่าเป็นจิตนอกประเด็นหรือเป็นจิตพิเศษไปนั้นนี่แหละคือเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตจิตใจของเรามีธรรมนี่แหละเป็นสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดนอกนั้นก็เพียงเป็นปริยายอาศัยกันไปชั่วการชั่วเวลาแล้วพักพลาดจากกันไปทั้งเขาทั้งเราหาความคิดยังถาวรไม่ได้ทั่วทั้งแดนโลกธาตุอันเป็นสมมตินี้จึงขอยุติธรรมเพียงตอนนี
1: ้ที่ว่าศาสนานั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากธรรมแท้เมื่อแยกออกมาเป็นคำพูดเป็นอาการคือเป็นคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยหรือพระปรมัตถ์เป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้นคำว่าศาสนาคือคำสั่งสอนถ้ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึ้งแต่คำสั่งสอนนี้ออกมาจากธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไข่นั่นแหละคือธรรมแท้ดังที่เทศเมื่อคืนนี้แล้วท่านนำอาการคือท่านแยกเป็นอาการออกมาในทางเหตุคือวิธีการปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความสุขหรือเพื่อความสงบสุขเป็นชั้นๆเข้าไปจนกระทั่งถึงธรรมแท้ถ้าไม่มีปฏิปทาคือเครื่องดำเนินก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสงบสุขเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดได้คำว่าผลก็เป็นอาการอันหนึ่งคือเป็นชื่อแห่งธรรมนั้นๆที่ปรากฏอยู่ในจิตใจตามขั้นตามภูมิของใจที่เรียกว่าธรรมแท้เป็นลำดับลำดับขึ้นไปดังที่ท่านว่าโสดาปัตติผลสกิทาคาผลอนาคาผลอรหัตตผลนี้เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขั้นแห่งธรรมที่ผู้สำเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงตามธรรมขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้ส่วนคะชื่อว่า โสดาสกิทานาคาอรหันต์อันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมาท่านแสดงผลก็เป็นอาการทั้งนั้นน่ะอันผลที่แท้จริงก็คือใจเป็นผู้ครองใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสมบัติของใจติดอยู่กับใจฉะนั้นเมื่อพูดถึงว่าศาสนาหรือว่าศาสนธรรมจึงไม่ค่อยซึ้งเพราะเป็นอาการออกมาแล้วไม่ใช่ตัวจริงแต่เมื่อได้ปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆ นั่นแหละจึงจะค่อยปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามศาสนธรรมภายในจิตใจของตนศาสนธรรมฝ่ายเหตุก็เปรียบเหมือนเครื่องมือทำงานถ้ามีแต่เครื่องมือจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามกองเต็มอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่นำเครื่องมือนั้นไปประกอบไปทำงานตามหน้าที่ของเครื่องมือนั้นที่จะตนใช้ในกิจการอันใดตามและตามความประหลาดของตนเครื่องมือนั้นจึงจะสำเร็จทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทำขึ้นมาเป็นลำดับเช่นเครื่องสร้างบ้านสร้างเรือนเหล่านี้เป็นต้นศาสนธรรมจะมีแต่คำพูดมีแต่การศึกษาเรียนจดจำมาไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็เอามาทิ้งไว้ที่จิตใจของเราคือความจำเท่านั้นก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต้องอาศัยการปฏิบัติตามสิ่งที่จำมาแล้วนั้นจนเกิดผลขึ้นมาภายในจิตใจของตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นผลที่สำเร็จขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับบ้านเรือนเป็นต้นที่สำเร็จมาจากเครื่องมือที่เราเป็นผู้นำไปใช้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะเอาเครื่องมือที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรืออ่านในหนังสือพุทธศาสนาเล่มใดก็ตามมาทิ้งไว้กับความจำเฉยๆแล้วถือความจำนั้นเป็นสมบัติของตนโดยมีแต่ชื่อโดยมีแต่เงาไม่ปรากฏตัวเลยนั้นไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นเฉพาะอย่างยิ่งสอนให้รักษาจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเหตุอันยิ่งใหญ่ภายในตัวของเราเราควรจะระมัดระวังรักษาจิตนี้จิตนี้มีสิ่งสลับซับซ้อนนับไม่ถ้วนเต็มไปหมดภายในดวงใจบรรจุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่ใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลักจิตตภาวนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลำดับลำดับจนนับไม่ถ้วนว่าเรื่องอะไรบ้างความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นมันมีมากการแสดงออกแห่งสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นจึงไม่มีที่สิ้นสุดคิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งตลอดการไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนไม่มีเดือนทีนะเดือนปีนาทีโมไม่มีอิริยาบถที่จิตจะไม่คิดล้วนแล้วแต่คิดเรื่องเหลวไหลหาสาระแก่นสารที่ตนจะพึงได้อาศัยให้เป็นความร่มเย็นภายในจิตใจไม่ค่อยมีทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกมาจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเรามีจำนวนมากขนาดที่ว่าคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมด ไม่จบคิดเท่าไรก็สั่งสมผลเข้าไปในที่นั่นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้ยังไงเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในจิตใจหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความนึกธรรมดาของมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเวียนไปเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมากแล้วสั่งสมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความปรุงนี้มากมายก่ายกองภายในจิตใจนี่แหละที่จิตหาความสงบหาความร่มเย็นไม่ได้เพราะสิ่งที่ร้อนมีอยู่ภายในใจไปอยู่ที่ไหนจึงร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนเว้นเสียแต่ขณะที่หลับไปเท่านั้นในยาบททั้งสี่หรือสถานที่ใดมีแต่ความร้อนเพราะจิตไม่มีอียาบทเป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติของตนเพราะสิ่งที่ทำให้ร้อนมันมีอยู่ภายในจิตท่านจึงสอนให้ชำระท่านจึงสอนให้ระงับท่านจึงสอนให้พิจารณาหรือไข้ครวญกระแสของจิตที่คิดออกมาแต่ละสิ่งและอย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้กันกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางตำราปราบตามสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลำดับนักปราชญ์ท่านถือกันยิ่งนักนักปราชญ์ท่านสงวนจิตใจมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกในวันคืนหนึ่งเราพอมีเวลาที่จะปฏิบัติต่อตนเองแม้จะมีงานมากเพียงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่ความสนใจความใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจเราพอทำได้แม้แต่เราเขียนหนังสือหรือทำงานอะไรอยู่ความคิดที่เคยคิดเคยปรุงทำไมจึงคิดได้ปรุงได้แล้วความคิดที่เป็นอัตเป็นธรรมทำไมจะคิดไม่ได้คิดได้ด้วยกันในข้อนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดๆโดยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนั้นตอนเมื่อสติปัญญาออกก้าวเดินตามหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่าอัตโนมัติจะอยู่ที่ใดก็ตามสติปัญญาจะทำหน้าที่ปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีว่างที่สติปัญญาจะไม่ทำงานในการปราบกิเลสนี่เหตุที่จะเป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะความฝึกฝนความอบรมอยู่เสมอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำนาจนกลายเป็นสติที่มีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับและปัญญาสืบเนื่องกันเป็นลำดับเช่นเดียวกันมีเรื่องของวัฏจักรที่หมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจของเรานี้มันหมุนเวียนมานานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันจนกระทั่งพอตัวแล้วแสดงตัวออกมาโดยอัตโนมัติคือความคิดความปรุงต่างๆเราไม่ต้องตั้งอกตั้งใจมันคิดมันปรุงขึ้นมาได้หมดเรื่องอดีตจะกี่วันกี่ปีกี่เดือนในกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดีชั่วนำมาพุ่งมาคิดมาวุ่นมาวาอยู่ภายในจิตใจของตนทั้งที่บางครั้งเราก็อิจฉาละอาใจไม่อยากให้มันคิดแต่มันก็ยังคิดได้คิดอยู่ตลอดเวลานี่เพราะความเคยชินของธรรมชาตินี้จะบังคับให้คิดหรือไม่ก็ตามเป็นความเคยชินแล้วย่อมคิดได้ธรรมดาเราจะทำการงานอะไรอยู่ยังไงก็ตามความคิดนี้เป็นไปได้ตามธรรมชาติของมันเพราะความเคยตัวจนกลายเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติขึ้นมาในทางนี้ทีนี้สติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานจนเกิดความอิจฉาละอาใจก็มีในบางครั้งแม้จะไม่มากก็พอจับความรู้สึกของตนได้ไม่ว่าท่านผู้ใดแม้แต่ท่านผู้สำเร็จสิ้นเสร็จไปนางพระพุทธเจ้าลูกสาวพระสาวกท่านเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจแล้วย่อมจะมีทางคิดอิจฉาละอาใจในบางครั้งได้เช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่แหละเป็นแต่เพียงว่าท่านคิดไปชั่วการแล้วกระงับกันได้หรือดับกันลงได้ไม่นาน เมื่อเราได้พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอมากน้อยตามกำลังความสามารถของตนด้วยการอบรมด้วยการพยายามรักษาจิตจิตเมื่อได้รับการอบรมได้รับการรักษาดูแลอยู่เสมอย่อมจะปลอดภัยไปเรื่อยๆแม้จะมีสิ่งมากระทบกระเทือนสติสตังก็พอมีขึ้นเช่นบางครั้งที่เกิดความไม่พอใจในเรื่องอะไรหรือในบุคคลใดแต่ก่อนเราไม่ทราบเราถือความโมโหโทโสความไม่พอใจนั้นเป็นเราอย่างเต็มตัวถ้าไม่ได้โมโหเต็มที่เหมือนกับว่าเรานี่ขาดไปถ้าได้โมโหโทโสโกรธแค้นในเขาวันยังคำนั่นแหละคือเราเป็นเราทั้งคนวันนั้นเราเป็นเราทั้งคนเราไม่ทราบว่าเป็นกิเลสทั้งตัวนี่ต่อเมื่อเราได้มารับการอบรมด้วยสติให้ทราบว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีไปโดยลำดับแล้วพอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหรือหงุดหงิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาในเกี่ยวกับเรื่องใดหรือบุคคลใดก็ตามจะเป็นการสะเทือนจิตใจให้สติรับทราบทันทีว่าอ้อนี่เราโกรธได้อย่างไรนี่แม้จะระงับดับมันยังไม่ได้ในขณะนั่งก็ตามสติเราก็ยังมีว่านี่เราโกรธแสดงว่าเรานี่ไม่ชอบความโกรธแต่เพราะกำลังของความโกรธมันเคยตัวมันรวดเร็วยิ่งกว่าเรามันก็แสดงตัวขึ้นมาได้ทั้งที่รู้อยู่ด้วยสตินี่มันผิดกันอย่างนี้คนที่ได้รับการอบรมกับไม่ได้รับการอบรมผู้ไม่ได้รับการอบรมเลยนั่นถือความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวทั้งตัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์วันไหนได้โลภวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัวไปวันยั่งค่ำวันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่บกพร่องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอำนาจวาสนาเพราะได้โกรธให้เขาเป็นต้นนี่คือผู้ไม่ได้อบรมความรู้สึกเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้รับการอบรมแล้วคำที่ว่าเป็นคนทั้งคนเพราะความโลภความโกรธความหลงแสดงตัวขึ้นมานั้นกลับเห็นว่าเป็นความผิดของตัวแม้จะระงับไม่ได้ในขณะนั้นก็ยังทราบได้อย่างชัดๆว่านี่เราผิดไปเราเผลอไปนี่เราผิดไปแล้วพยายามแก้ไขไม่ได้ในขณะนั้นก็ได้ในวาระต่อไปจนได้แม้จะยังไม่ได้ในขณะนั้นหรือวาระต่อไปยังไม่ได้นานไปกว่านั้นจนกระทั่งมันระงับลงไปด้วยการพยายามหลายครั้งหลายหนแม้เช่นนั้นเราก็ยังได้เห็นโทษของตัวไม่น่าเลยไปโกรธเขาทำไมไปเครียดในเขาทำไมเรื่องเช่นนั้นคนเช่นนั้นเราพยายามหาความดีความโกรธไม่ใช่เป็นของดีเขาโกรธให้เราโมโหโทโสให้เรายังไม่พอใจเหตุใดเราจึงแสดงความไม่พอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ใครไม่ปรารถนาเลยนี้ต่อเขาได้หรอกนี่แสดงว่าเราก็ผิดมากมายรู้สึกเสียใจตนเองนั่นนี่คือผู้อบรมธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจริงเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้เห็นคุณในสิ่งที่เป็นโทษเหมือนนั่งว่าที่ว่าโกรธเขาแล้วว่าตัวเป็นคนเต็มคนอย่างนี้พอได้อบรมไปอบรมไปนานๆสติสตังค่อยดีปัญญาค่อยรวดเร็วขึ้นโดยลำดับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะมากระทบคือไม่ค่อยจะเกิดความกระทบภายในจิตใจของตนแม้สิ่งภายนอกจะเข้ามาสัมผัสหรือเขาพูดกระแทกแดกกันอะไรก็ตามเราจะพอมีสติจับยั้งรู้เรื่องรู้ราวของเรื่องนั้นกับเรื่องเราที่จะออกรับกันหรือจะออกโดนกันบ้างชนกันบ้างกระทบกระเทือนกันนั่นเองกับเขาได้พอสมควรและมีความละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งพอแสดงความหงุดหงิดขึ้นมาไม่ภายในใจรู้ทันทีว่าความหงุดหงิดนี้คือตัวโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเราเวลานี้นั่นเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษโดยความเป็นโทษของมันแล้วย่อมเชื่อเป็นผู้เห็นชอบและพยายามละจนได้ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแก่เราได้อย่างง่ายดายแล้วค่อยหมดไปหมดไปนี่แหละ จิตค่อยสะอาดไปด้วยวิธีการชำระการรักษาการระวัดระวังอย่างนี้โดยลำดับลำดับนี่แหละคือจิตมีเจ้าของคือมีสติปัญญาคอยระมัดระวังสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมเมื่อมีอยู่ในจุดใดงานใดงานนั้นย่อมเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนอกจากเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาจริงๆถ้าอยู่ในวงของสติปัญญาตัวแล้วไม่ค่อยพลาดเพราะนำมาใช้อยู่เสมอคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นย่อมจะพลาดไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจนเป็นความเคยชินเพียงเท่านี้ก็พอจะทราบความเคยชินของการรักษาใจเราด้วยการอบรมมีอะไรมากระทบกระเทือนในระยะนี้เราทราบได้ง่ายกว่าระยะที่เรายังไม่เคยอบรมเลยจนกระทั่งสติปัญญามีภูมิที่จะออกทำหน้าที่การงานโดยลำพังตนเองได้ซึ่งไม่ต้องบังคับบัญชาใดๆด้วยแล้วนั่นยิ่งมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตใจมีสติปัญญาครอบหรือรักษาอยู่ตลอดเวลาและหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งภายในที่มีอยู่แล้วให้หมดสิ้นไปโดยลำดับและพยายามกำจัดสิ่งภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญารอบด้านนี่ท่านเรียกว่าท่านรบกับข้าศึกทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมีกำลังสามารถโดยอัตโนมัติแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นถอดถอนกิเลสหรือฆ่าฟันหั่นแหลกกิเลสแหลกไปหมดไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมีแต่ท่าฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปจากใจเรื่อยๆแล้วกิเลสมันจะมีมาจากไหนเมื่อมีแต่การทำลายไม่มีการส่งเสริมก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็เป็นใจอิสระเต็มตัวคำว่าอิสระนี้ได้แก่ความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติในโลกทั้งสามนี้เป็นอิสระโดยหลักธรรมชาติของตนคือเป็นจิตล้วนๆไม่มีอะไรเข้าแทรกถึงเลยนี่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียบตะกายล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดนี้ย่อมแล้วแต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุกข์ก็ยอมรับสุขก็ยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยถ่ายเดียวไม่ได้แม้แต่ทางลาดยางก็ยังสูงสูงต่ำต่ำตามเนินตามที่ลุ่มที่ดอนการปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีที่สูงที่ต่ำมีลำบากมีสะดวกสบายเช่นเดียวกันแต่ทางอยู่ที่ตรงนี้เราจะแยกแยะเดินนัดตัดไปที่อื่นเป็นไปไม่ได้ต้องไปตรงแนวที่ตรงนี้จะยากลำบากต้องผ่านที่ตรงนี้มัชฌิมาตรงไหนก็เดินตามมัชฌิมามัชฌิมาพาขึ้นขึ้นพาลงลงอ้าวกิเลสพาขึ้นขึ้นไล่กิเลสตามกิเลสกิเลสพาลงเหวลงบ่อตามขุดตามค้นตามฟาดฟันหั่นแหลกอ้าวกิเลสลงไหนตามฟันกิเลสน่ะเพราะเหตุไรเพราะกิเลสเป็นของที่ลุ่มลุ่มนอนดอกจริงไหมสูงสูงต่ำต่ำนุ่มนุ่มดอนดอนแต่มันอยู่บนหัวใจขดเมื่อสติปัญญาผลิตขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแก่การติดตามปราบปรามกันได้แล้วกิเลสเคลื่อนที่ไปไหนปัญญาเคลื่อนไปด้วยอ้าว
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย